นะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับ
และทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อนเดอะซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า Investment Grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม Non Investment Grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรทของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้

0: Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
1: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
0: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
1: สำหรับ Rating BBB+ ถึง BBB-ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
0: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
0: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
1: บอนด์เดอะซีรีส์ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณ

0: เลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10

ทีวี12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันนี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นได้แบบสง่า
6: ไอ้ยังจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
4: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญลูก
7: เราไปเล่น
6: ไปไปอยากถ่ายรูปมานานแล้ว
7: ไ
6: ม่อยาก ถ่ายดีนะ
8: ไปได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
8: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
10: ช่วย
11: แฮะ
10: เ
11: ฮ้ย
10: เ
9: ฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่
3: เฮ้ย

0: ากได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
1: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
1: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
0: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
1: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ 4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
1: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
1: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
1: ้ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
0: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
1: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
2: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
1: ข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
2: จริงเหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
1: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดพบความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
2: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
1: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
2: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
4: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
2: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
4: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า

0: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
1: ศีลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
0: ทีนี้ศีลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
2: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
1: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
2: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้น

0: จะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกับ
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆ
3: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอโบสถ์หินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช
2: ่
3: คร
2: ับ
4: ใช
3: ่
4: ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: ี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยและสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: พราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: รู้ทันมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เป้เป็ดน้อย
3: ตอนเป้จอมซน

นาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3ปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะในเช้าวันนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าสภาพอากาศของเราเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ร้อนมากๆเลยแต่ว่าคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่าอีกสักพักนึงเนี่ยก้อนเมฆครึ้มๆเริ่มมาแล้วเด็กๆคิดว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรล่ะ
1: ฝนตก
0: ถูกต้องเลยค่ะฝนตกนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าตอนนี้พายุเข้าค่ะฝนตกแล้วก็ลมแรงมากๆเลยแต่ว่ามีบางพื้นที่นะคะบอกว่าอากาศร้อนเช่นเดียวกันเลยค่ะไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ดื่มน้ำ
1: ให
0: ้เพียงพอด้วยค่ะเพื่อสุขภาพของตัวเองนั่นเองค่ะและในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเมื่อเช้าคุณครูแพรนะคะได้อ่านข่าวนึงค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับเด็กคนนึงที่ปั่นจักรยานเนี่ยค่อนข้างที่จะคล่องมากๆเลยปั่นจักรยาน2ล้อด้วยปั่นเป็นด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยปั่นจักรยานแล้วบอกแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยปั่นเก่งและแต่ว่าทันใดนั้นเองเขาเกิดพลาดพลาดแล้วจักรยานนะคะก็ล้มแล้วตัวเขาก็ล้มลงไปด้วยเพราะว่าเขาปั่นจักรยานเร็วมากๆเด็กๆคิดว่าการปั่นจักรยานถึงแม้ว่าจะปั่นคล่องปั่นเก่งแล้วเราควรปั่นเร็วไหมคะ
1: ไม่ควรค่ะ
0: ทำไมคะขอถามเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะทำไมเราถึงไม่ควรปั่นจักรยานเร็วๆคะ
2: เพราะเดี๋ยวเราจะเจ็บครับแล้วก็ล้มครับ
0: ถูกต้องค่ะเราอาจจะเสียหลักเหมือนเด็กในข่าวเลยแล้วก็ล้มทำให้เราบาดเจ็บใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วเราควรปั่นอย่างไรคะ
2: ควรปั่นไป4ล้อครับ
0: อ๋อควรเริ่มจากการปั่นจักรยาน4ล้อก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: หรือว่าถ้าปั่น2ล้อเราก็ควรปั่นให้ช้าลงใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไม่ว่าเด็กๆนะคะจะปั่นจักรยานเก่งแค่ไหนแต่ก็ไม่ควรจะประมาทนั่นเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าปั่นเร็วจนเกินไปอาจจะทำให้เสียหลักและล้มเหมือนเด็กคนนี้ได้เลยพอเด็กคนนี้ล้มแล้วนะคะก็ร้องไห้เพราะว่าเจ็บมากๆเลยแล้วก็เดินไปหาคุณแม่แต่ว่าคุณแม่นะคะก็ได้ทำแผลให้เรียบร้อยแล้วต่อไปเด็กคนนี้ก็เลยบอกกับตัวเองว่าจะปั่นไม่เร็วแล้วค่อยๆปั่นไปนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเด็กๆได้ปั่นจักรยานแล้วเด็กๆจะปั่นเร็วไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ปั่นเร็วนะคะแล้วเด็กๆมีเรื่องอะไร

0: ที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่สโนว์ค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่สโนว์มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังบ้างคะ
1: หนูเคยไปพระบารานกับแม่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สนุกค่ะ
0: หนูเล่นอะไรบ้างคะ
1: หนูเล่นสไลเดอร์ที่มีลวดลายน่ายิ้มค่ะ
0: อ๋อแล้วเวลาที่หนูเล่นสไลเดอร์เนี่ยหนูเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
1: เล่นอย่างระมัดระวังค
0: ่
1: ะ
0: เล่นอย่างระมัดระวังแล้วถ้ามีคนต่อแถวอยู่แล้วหนูควรทำอย่างไรคะ
1: ควรรอคิวค่ะ
0: เก่งมากเลยแสดงว่าพี่สโนว์เนี่ยรู้จักการรอคอยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนว์หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะไหนใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังอีกบ้างขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ใบเตยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังบ้างคะ
2: หนูไปเที่ยวชะอำค่ะ
0: หนูไปเที่ยวชะอำมาสังเกตเห็นอะไรที่ชะอำบ้างคะ
2: เห็นรถค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมีรถด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากรถเนี่ยเห็นอะไรอีกคะหนูไปเที่ยวที่ไหนมาคะสถานที่เที่ยวที่พี่ใบเตยไปเนี่ยพี่ใบเตยเนี่ยเห็นอะไรรอบๆบ้างนอกจากรถแล้ว
2: เห็นนกค่ะ
0: อ๋อมีนกด้วยแล้วคุณครูแพรเคยได้ยินมาว่าที่ชะอำเนี่ยมีทะเลสวยมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วพี่ใบเตยเนี่ยเคยไปเล่นน้ำที่ทะเลไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: โอ้โหแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: สนุกค่ะ
0: สนุกใช่ไหมแล้วเวลาที่พี่ใบเตยเล่นน้ำเนี่ยมันมีคลื่นแรงมากๆเลยพี่ใบเตยควรเล่นอยู่ตรงนั้นคนเดียวไหมล่ะคะ
2: ไม่ควรค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
2: เพราะว่าเนี่ยเราจะจมน้ำค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะจมน้ำนั่นเองดังนั้นเวลาที่พี่ใบเตยไปเล่นน้ำเนี่ยต้องมีใครอยู่ด้วยคะ
2: พ่อแม่ค่ะ
0: พ่อแม่นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นนะคะเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

โอ้โหเรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีเด็กๆปลายทางบางคนบอกกับคุณครูแพรและคุณครูประจำชั้นนะคะว่าเมื่อวานนี้นะคะหนูได้เดินข้ามถนนด้วยแต่ว่าหนูเดินข้ามทางม้าลายนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปลอดภัยไว้ก่อนดีมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางบางคนก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันเลยค่ะหนูได้ไปเดินแล้วก็ซื้อของกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนอกจากนี้นะคะหนูเห็นของที่หนูอยากได้แต่หนูก็ไม่งอแงนะคะหนูก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อให้ได้ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมอย่างไรคะ
1: น
0: ่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากๆเลยค่ะเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราดูสิคะว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเห็นมุมประสบการณ์ต่างๆนั่นเองขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะเห็นโทรทัศน์นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าสังเกตเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้นั่นเองค่ะเวลาเคลื่อนไหวเราสามารถไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค
0: ่ะไม่ได้เพราะว่าอาจจะทำให้ตนเองเป็นอย่างไร
1: บาดเจ
0: ็บนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวกันให้เด็กๆค่อยๆลุกขึ้นมาเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องหาพื้นที่เป็นของตัวเองก่อนให้ทำอย่างไรเอ่ย
1: ก
0: างแขนนั่นเองค่ะแขนของเด็กๆนะคะจะต้องไม่ชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าถ้าชนนะคะเด็กๆอาจจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกแล้วอาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะกับที่ได้เลยค่ะไหนดูซิมีใครยืนใกล้กันหรือเปล่านะไหนคุณครูแพรขอสังเกตดูหน่อยสิคะเด็กๆปลายทางล่ะคะได้พื้นที่เป็นของตัวเองแล้วหรือยังโอ้มีเด็กๆปลายทางบางคนนะคะยืนใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้พื้นที่เป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วต่อไปคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวพื้นฐานค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้นะคะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟังอะไรคะ
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะดูซิว่ามีใครทำท่าได้น่าสนใจบ้างคุณครูแพรนะคะขอเป็นพี่ใบเตยค่ะทำท่าอะไรคะท่าเพนกวินนั่นเองต่อไปขอถามเป็นพี่ BM ค่ะโอ้จิงโจ้แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้บางคนทำท่าเป็นงูด้วยค่ะขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวไม่ชนกับเพื่อนๆนะคะ

รอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะทหารโอ้โหเหมือนมากๆเลยต่อไปขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะอ๋อเป็นปลาการ์ตูนใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่ากำลังทำท่ารับประทานหัวไชเท้าด้วยค่ะโอ้

ูซิมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างโอ้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนครับทำท่าอะไรคะโอ้โหไดโนเสาร์ทีเล็กด้วยต่อไปขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะโอ้โหเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อกำลังทำท่ารับประทานไอศกรีมด้วยต้องหวานแน่ๆเลย

0: ต่อไปให้เด็กๆนะคะค่อยๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูเพลจะพาเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะไปเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันวันนี้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ด้วยแต่อุปกรณ์ในวันนี้นะคะคืออะไรคุณครูเพลอยากให้เด็กๆนะคะช่วยกันเสกออกมาได้ไหมคะเด็กๆปลายทางก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าอุปกรณ์คืออะไรนะคะดังนั้นเราจะร่วมกันเสกออกมานะคะใช้คาถาเป็นโอมเพียงได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะ1 2 3โอมเพียงมาแล้วค่ะอุปกรณ์ในวันนี้คืออะไรคะ
1: ริ
0: บบิ้นนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะออกมาหยิบริบบิ้นจากนั้นก็กลับไปนั่งที่ของตัวเองก่อนนะคะขอเป็นกลุ่มสีเหลืองก่อนเลยค่ะหยิบได้เลยค่ะสีอะไรก็ได้ค่ะชมพูเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กที่ขอบคุณเมื่อรับของจากผู้ใหญ่เก่งมากๆเลยสีเขียวค่ะสีส้มค่ะหยิบได้เลยค่ะหยิบได้เลยต่อไปสีน้ำเงินค่ะค่อยๆเดินค่ะหยิบได้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆนะคะได้ริบบิ้นเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบริบบิ้นตามจังหวะนั่นเองเด็กๆพร้อมที่จะเคลื่อนไหวหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยต่อไปเรามาเคลื่อนไหวประกอบริบบิ้นกันเลยค่ะพี่โอติไม่มัดลูกเคลื่อนไหวประกอบริบบิ้นตามจังหวะได้เลยค่ะโอ้มีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างนะต่อไปให้เด็กๆเปลี่ยนท่า

ไม่ทำท่าเดิมนะคะเปลี่ยนท่าดูสิโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะทำท่าทางได้สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะ

ต่อไปให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบริบบิ้นโดยไม่จับริบบิ้นและไม่เอาใส่กระเป๋าลองคิดสิทำอย่างไรดีนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะคุณครูแพรจะดูการแก้ปัญหาของเด็กๆว่าถ้าเราไม่จับริบบิ้นเราจะเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อประกอบริบบิ้นได้คะใครสามารถทำได้โดยริบบิ้นไม่ตก

ต่อไปเปลี่ยนท่าโดยไม่จับริบบิ้นอีกเช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนท่านะไม่จับริบบิ้นนะดูสิมีท่าอะไรอีกบ้างนะเอ๊มีใครคุยกันหรือเปล่านะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยริบบิ้นต้องไม่ตกด้วยนะ

ายคนนะคะทำท่าได้อย่างสร้างสรรค์เลยค่ะตรงจังหวะด้วยนะคะต้องเคลื่อนไหวให้ตรงจังหวะด้วยนะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะมาเก็บริบบิ้นแต่คุณครูแพรจะเรียกเป็นสีถ้าใครเก็บแล้วสามารถหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้นะคะขอสีเหลืองเลยค่ะเชิญเลยหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะชมพูเชิญเลยค่ะเขียวเชิญค่ะส้มเชิญค่ะหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะต่อไปสีน้ำเงินเชิญเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยยังคะเก่งมากค่ะไหนคุณครูแพรขอดูซิว่ามีใครนั่งใกล้กันหรือเปล่าคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีพี่มาลิพี่พาคินแล้วก็พี่นิรินยังใกล้กันอยู่เลยขยับได้ไหมคะอ่ะขยับออกมาอีกนิดนึงค่ะใช่แล้วก็พี่สโนกับพี่ฟ้าใสก็ใกล้กันอยู่เลยค่ะขยับหน่อยค่ะจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันให้เด็กๆนะคะร่วมกันร้องเพลงนวดไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยค่ะนวดนวดนวดนวด

ลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปเอคุณครูแพรคิดก่อนเอาท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่วันนี้ขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะทุบแขนใช่ไหมคะกี่ครั้งดีคะทุบแขน11ครั้งขอ2ข้างเลยได้ไหมคะให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะ

0: 11ครั้งนะคะไม่เกินนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ต่อมาค่ะอีกข้างนึงถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เก่งมากเลยค่ะต่อไปขอถามเป็นเด็กๆปลายทางบ้างดีกว่าคุณครูพยายามอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆปลายทางเนี่ยจะมีท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนมาช่วยคุณครูแพรและเพื่อนๆคิดบ้างนะฮะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากที่จะยืดแขนแล้วนำมือนะคะไปแตะที่ปลายเท้านับเท่าไหร่ดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่านับ1ถึง10นั่นเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 78 9 10เก่งมากเลยต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิหลับตาไหนดูสิโอ้โหทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยสามารถนั่งสมาธิได้อย่างยอดเยี่ยมเลยไม่มีใครลืมตาเลยไม่มีใครยุกยิกเลยถือว่ามีสมาธิมากๆเลยนะคะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองได้เลยค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะนั่งได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวประกอบอะไรไปคะ
1: ประกอบริ
0: บบิ้นไปนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยในการเคลื่อนไหวประกอบริบบิ้นค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่คุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เอี่ยมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ลับเข้าสู่ช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนกันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: ด
0: ิน
1: ห
0: ิน
1: ทราย
0: เก่งมากๆเลยค่ะดินหินทรายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะการดูแลรักษาและเห็นคุณค่าของดินหินทรายนั่นเองค่ะในปัจจุบันนะคะเราก็ได้ใช้ดินหินทรายนำมาทำประโยชน์ต่างๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอย่างเช่นดินมีประโยชน์อย่างไรคะคุณครูแพรขอถามหน่อยสิมีประโยชน์อย่างไรนะขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะดินมีประโยชน์อย่างไรคะ
2: เอาไปทำอะไรต่างๆได้ค่ะ
0: อ๋อเอาไปทำอะไรต่างๆได้เช่นนำไปปลูกต้นไม้ได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้ใช่ไหมคะแล้วทำอะไรอีกคะ
2: ทำเป็น
0: ทำเป็นของใช้ต่างๆได้ไหมคะได้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะแล้วหินมีประโยชน์อย่างไรคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะทางนี้เลยไหนลองบอกเพื่อนๆสิคะว่าแล้วหินเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะ
2: แข็ง
0: อ๋อหินแข็งแล้วหินสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างคะ
2: เอาไปทำกำไร
0: อ๋อเอาไปทำกำไรได้หรือว่าเครื่องประดับที่สวยงามได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าพี่ขวัญเอ๋ยเคยเห็นใช่ไหมคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วทรายล่ะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะพี่ฟ้าใสคะแล้วทรายเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะสามารถนำไปทำเครื่องกรองน้ำได้ไหมคะ
2: ทำได้ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะสามารถนำไปทำเครื่องกรองน้ำได้ทำให้น้ำขุ่นกลายเป็นอะไรคะ
2: น้ำใสขึ้นค่ะ
0: น้ำที่ใสขึ้นนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะก็มีภาพมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยค่ะนี่เลยให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะร่วมกันสังเกตเลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพป่าเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรคะคุณครูแพรขอถามสิขอถามเป็นพี่แม็กค่ะเชิญเลยพี่แม็กคะภาพนี้คือภาพอะไรคะ
2: ป่า
0: ภาพป่าแล้วพี่แม็กเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
2: สวย
0: สวยใช่ไหมคะแล้วพี่แม็กเนี่ยชอบป่าไหมครับ
2: ชอบ
0: ทำไมถึงชอบคะ
2: เพราะว่าหนูเคยไปกางเต็นท
0: ์อ๋อเพราะว่าเคยไปกางเต็นท์ที่ป่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าโลกเราไม่มีป่าหรือว่าไม่มีต้นไม้เนี่ยเป็นอย่างไรคะ
2: หายใจไม่ออก
0: หายใจไม่ออกแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ก็คืออะไรคะ
2: ปลูกต้นไม
0: ้การปลูกต้นไม้แล้วก็ดินใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะการที่เราจะมีป่าสวยๆแบบนี้ได้ดังนั้นก็ต้องมีดินด้วยใช่ไหมคะเด็กๆขาใช่แล้วค่ะแต่คุณครูแพรมีอีกภาพหนึ่งมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตนี่เลยค่ะโอ้ให้เด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันสังเกต

0: ด้วยนะคะเด็กๆปลายทางค่ะรูปนี้คือรูปอะไรคะ
1: เผาป
0: ่
1: า
0: อ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่ารูปนี้นะคะก็คือการเผาป่านั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าดีไหมคะแบบนี
1: ้ไม
0: ่ไม่ดีเพราะว่าอะไรคะขอถามพี่สโนค่ะเสร็จเลยไม่ดีเพราะว่าอะไรคะพี่สโน
2: เพราะจะรูปพวกเราสูดอากาศหายใจไม่ออกค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าทำให้มนุษย์แล้วก็สัตว์หายใจไม่ออกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆค่ะการเผาป่าก็ทำให้หน้าดินนี่หน้าดินเหล่านี้นะคะได้พังทลายลงหน้าดินนะคะก็จะเสื่อมสภาพและไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำได้เวลาที่ฝนตกลงมาเยอะเข้าเยอะเข้าและหน้าดินนะคะเสื่อมสภาพลงเพราะเกิดการเผาป่าเผาดินไปด้วยหน้าดินก็จะพังทลายลงและเวลาฝนตกลงมาด้วยความที่ดินไม่สามารถอุ้มน้ำได้มากก็จะทำให้เกิดน้ำอะไรคะถูกต้องเลยค่ะก็จะเกิดน้ำท่วมนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราควรเผาป่าไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรนะคะและนอกจากนี้นะคะการเผาป่ายังทำให้แร่ธาตุในดินนะคะเสื่อมสภาพลงด้วยเมื่อแร่ธาตุในดินเสื่อมสภาพลงจะทำให้ต้นไม้เป็นอย่างไรคะจะเจริญเติบโตได้ดีไหม
1: ไม
0: ่ดีนะคะเพราะว่าแร่ธาตุในดินนะคะก็ได้หายไปนั่นเองค่ะทำให้ต้นไม้นะคะอาจจะเจริญเติบโตได้ไม่ดีนั่นเองดังนั้นเราควรเผาป่าไหมคะไม่ควรนะคะต่อไปค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพต่อไปดูค่ะภาพนี้เลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะเป็นภูเขาที่มีพืชต่างๆใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วก็มีต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็บอกว่าสังเกตเห็นนะคะว่ามีทั้งต้นไม้และพืชต่างๆเลยที่ปลูกบนภูเขานะคะเด็กๆคิดว่าภูเขานี้นะคะมีทั้งดินแล้วก็หินด้วยเด็กๆคิดว่าต้นไม้เหล่านี้จะเจริญเติบโตได้ดีไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ดีใช่ไหมคะแต่ภาพต่อไปเด็กๆลองดูนะคะนี่เลยเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ด
0: ิน
1: ถล
0: ่
1: ม
0: ไม่ใช่ดินถล่มค่ะแต่เป็นการระเบิดหินโอ้ระเบิดหินที่ภูเขาเลยเด็กๆคิดว่าถ้าระเบิดหินที่ภูเขาแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะไหนลองมาบอกคุณครูแพรหน่อยสิพี่เบคอนค่ะเชิญเลยพี่เบคอนคะถ้าระเบิดหินที่ภูเขาแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
2: สัตว์ที่อยู่บนเขามันก็ไม่มีที่อยู่ครับ
0: สัตว์ที่อยู่บนเขาก็อาจจะไม่มีที่อยู่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: นอกจากนี้หินที่โดนระเบิดไปจะเป็นอย่างไรคะ
2: แตกครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆและนอกจากนี้ยังมีฝุ่นด้วยใช่ไหมลองหันไปดูสิ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าฝุ่นมันดีต่อสุขภาพไหมคะไม่ดีนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะพี่เบคอนปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะถูกต้องเลยค่ะและนี่นะคะก็คือการระเบิดภูเขาแล้วก็ระเบิดหินนั่นเองจะทำให้หินนะคะแตกเป็นชิ้นเล็กๆๆๆๆนอกจากนี้ก็จะทำให้มีฝุ่นเกิดขึ้นด้วยแล้วฝุ่นเนี่ยจะไปทำลายปอดด้วยถ้าสมมุติว่าเด็กๆสูดเข้าไปเยอะๆดังนั้นฝุ่นดีต่อสุขภาพไหมคะไม่ดีนั่นเองค่ะแต่ว่าก็จะมีหลายหน่วยงานที่จะระเบิดภูเขาหรือว่าระเบิดหินแบบนี้ไปเพื่อนำไปทำเป็นปูนนำมาสร้างที่อยู่อาศัยหรือว่านำไปสร้างถนนนั่นเองแต่ว่าเราจะระเบิดบ่อยๆได้ไหมล่ะลูก
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: นะคะเพราะว่าถ้าระเบิดบ่อยๆก็อาจจะเกิดเป็นมลพิษทางอากาศเลยเพราะว่าจะมีฝุ่นที่เยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะพอมีฝุ่นเยอะมากก็จะทำให้สุขภาพของผู้คนนะคะเจ็บป่วยได้นั่นเองค่ะดังนั้นเราควรระเบิดภูเขาบ่อยๆไหมล่ะลูกไม่ควรนะคะดังนั้นนะคะก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะคะต่อไปค่ะภาพอะไรคะ
1: ทะเล
0: ภาพทะเลนั่นเองทะเลก็จะมีทรายมีชายหาดสวยๆแบบนี้เลยไหนใครเคยไปทะเลบ้าง

0: ลองมาเล่าสภาพแวดล้อมที่ทะเลให้คุณครูแพรฟังหน่อยสิขอเป็นพี่อ่างเปาค่ะเชิญเลยค่ะไหนคุณครูแพรขอดูโบหน่อยค่ะพี่อ่างเปาคะพี่อ่างเปาเคยไปทะเลไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: แล้วที่ทะเลเนี่ยมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: เห็นต้นมะพร้าว
0: เห็นต้นมะพร้าวแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: ทะเล
0: มีน้ำทะเลแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีทราย
0: มีทรายนั่นเองแล้วพี่อ่างเปาเนี่ยเวลาที่ไปเที่ยวทะเลเนี่ยแล้วถ้าพี่อ่างเปากินขนมหรือกินอะไรอร่อยๆพี่อ่างเปาจะทิ้งขยะลงที่น้ำทะเลหรือว่าทรายไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เดี๋ยวสัตว์ในท้องทะเลจะตาย
0: ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวสัตว์ในท้องทะเลนะคะอาจจะรับประทานเศษขยะเหล่านั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อ่างเปาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆลองดูภาพต่อไปนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับทะเลบ้างเห็นอะไรบ้างคะ
2: ขยะ
0: เด็กๆบอกว่าเห็นขยะนั่นเองค่ะซึ่งมีทั้งขยะพลาสติกแล้วก็ขยะต่างๆเลยเด็กๆรู้ไหมว่าถ้าทิ้งขยะแบบนี้แล้วจะส่งผลเสียอะไรต่อทรายบ้างไหนใครอยากตอบบ้างคะขอเชิญเป็นพี่ใบเตยค่ะพี่ใบเตยคะถ้าเราทิ้งขยะแบบนี้แล้วจะส่งผลเสียอะไรต่อทรายบ้างคะ
1: ปูจะคานออกมาแล้วมันก็จะกินค่ะ
0: อ๋อก็คือใบเตยคิดว่าจะมีปูออกมาแล้วก็จะกินขยะเหล่านี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าปูไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นอาหารหรือว่าเป็นขยะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะการที่ทิ้งขยะที่ทะเลแบบนี้นะคะหรือว่าที่ชายหาดแบบนี้ก็จะส่งผลเสียต่อทรายเพราะว่าหนึ่งเลยขยะมีกลิ่นเป็นอย่างไรคะ
2: เหม
0: ็นมากเลยพอทิ้งขยะมากขึ้นเด็กๆ เคยเห็นไหมว่ามันมีน้ำขยะออกมาด้วยเคยเห็นไหมคะใช่แล้วค่ะน้ำขยะเนี้ยสกปรกหรือสะอาดคะ
2: สกปรก
0: สกปรกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยน้ำขยะก็จะซึมไปในทรายทำให้ทรายเนี่ยมีการปนเปื้อนสิ่งสกปรกเหล่านั้นและทำให้ทรายนะคะอาจจะเสื่อมสภาพลงได้เลยแล้วเมื่อมีคนไปเล่นที่ทรายตรงนั้นเด็กๆคิดว่าจะดีต่อสุขภาพเขาไหมคะ
2: ไม่ด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ดีนั่นค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำขยะยังไหลผ่านทรายลงไปลงทะเลด้วยวิอย่างนี้ทะเลน่าเล่นไหมล่ะคะ
2: ไม
0: ่
2: น
0: ่
2: าเล
0: ่
2: น
0: ไม่น่าเล่นเลยนะคะดังนั้นเราต้องดูแลสภาพแวดล้อมของชายหาดของเราให้สวยงามเหมือนภาพแรกเลยนะคะทำได้หรือเปล่าเอ่ย
2: ทำได้ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆขาคุณครูแพรนะคะอยากจะให้เด็กๆมาสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่คุณครูแพรสอนในวันนี้ว่าเราจะดูแลรักษาดินหินทรายอย่างไรได้บ้างเราจะสามารถช่วยกันบำรุงดูแลรักษาให้ดินหินทรายเนี่ยอยู่กับเราตลอดไปอย่างไรได้บ้างแล้วคุณครูแพรนะคะจะจดบันทึกคำพูดของเด็กๆนะคะแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์จดบันทึกมาหรือยังเอ่ย
2: ย
0: ังไม่มานะคะดังนั้นคุณครูแพรขอไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ในการจดบันทึกคำพูดของคุณครูแพรนั่นเองค่ะคุณครูแพรอยากจะถามเด็กๆจังเลยว่าจากที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะเด็กๆมีวิธีในการดูแลรักษาดินหินทรายอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะให้ดินหินทรายอยู่กับเราไปนานๆนั่นเองค่ะไหนใครจะตอบคุณครูแพรได้บ้างนะคุณครูแพรขอเป็นพี่อานนท์ค่ะเชิญเลยค่ะพี่อานนท์จะทำอย่างไรคะให้ดินหินทรายอยู่กับเราไปนานๆคะ
3: ห้ามทิ้งขยะในที่ทะเล
0: อ๋อไม่ทิ้งขยะนะคะที่ชายหาดใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าเดี๋ยวสัตว์เดี๋ยวมันมีปูมากินแล้วเดี๋ยวปูจะตาย
0: อ๋อแล้วนอกจากนี้เนี่ยขยะที่ทิ้งไปในที่ชายหาดทะเลเนี่ยน้ำขยะจะซึมลงอะไรคะ
3: ทะเล
0: ทะเลก่อนที่จะซึมลงทะเลจะซึมลงอะไรก่อนคะ
3: ทราย
0: ทรายแล้วทำให้ทรายเป็นอย่างไรล่ะคะ
3: สกปรก
0: สกปรกนั่นเองเมื่อทรายสกปรกแล้วเนี่ยเวลาคนไปเล่นทรายคนก็อาจจะเกิดการติดเชื้อโรคใช่มั้ยครับ
3: ใช่ครับ
0: แล้วดีต่อสุขภาพมั้ยคะ
3: ไม่ดีครับ
0: ไม่ดีนั่นเองดังนั้นคุณครูแพรจะจดบันทึกคำพูดของพี่อนนท์ว่าจะไม่ทิ้งขยะที่ชายหาดดีมั้ยครับ
3: ดีครับ
0: ดีนะคะชึบ

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อานนท์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็คือการดูแลรักษาทรายใช่ไหมคะเด็กๆ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเอ๊แล้ววิธีการดูแลรักษาดินแล้วก็หินล่ะเราจะทำอย่างไรได้บ้างขอถามเป็นพี่ปริมค่ะพี่ปริมเชิญเลยพี่อานนท์ตอบวิธีการดูแลรักษาทรายไปแล้วแล้วพี่ปริมล่ะคะวิธีการดูแลรักษาดินหรือว่าหินเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างคะ
2: ไม่เผาป่า
0: อ๋อไม่เผาป่าเพราะว่าอะไรคะบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะ
2: เพราะว่าดินมันจะเสีย
0: ถูกต้องเลยจะเกิดการพังทลายของหน้าดินนะคะแล้วก็ดินเนี่ยก็จะสูญเสียแร่ธาตุใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอสูญเสียแร่ธาตุต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้ดินจะอุ้มน้ำได้ดีไหมล่ะคะ
2: ไม่ดีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ดีเลยพอดินอุ้มน้ำไม่ดีพอฝนตกลงมาจะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: น้ำท่วม
0: เก่งมากๆเลยค่ะพี่ปริมดังนั้นคุณครูแพรจะจดบันทึกคำพูดพี่ปริมว่าไม่เผาป่าตกลงไหมคะ
2: ตกลงค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะ

0: ป่าเก่งมากเลยค่ะพี่ปริมปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือการดูแลรักษาดินนั่นเองต่อไปแล้วการดูแลรักษาหินล่ะเราจะทำอย่างไรได้บ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยครับพี่ภาคินคะเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดูแลรักษาหินคะทำอย่างไรดีคะ
1: หินให้ล่ม
0: อ๋อก็คือเราจะไม่ระเบิดภูเขาหรือว่าระเบิดหินใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะทำให้หินเนี่ยถล่มลงมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วถ้าหินถล่มลงมาหรือมีการระเบิดภูเขาหรือระเบิดหินเนี่ยหินจะเป็นอย่างไรคะ
1: มีฝุ่น
0: มันก็จะมีฝุ่นเพราะว่าหินเนี่ยจะแตกเป็นชิ้น

0: เล็กๆแล้วก็จะเกิดฝุ่นขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าพอมีฝุ่นแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อมนุษย์เราคะ
1: ฝุ่นเข้าร่างกายของเรา
0: ฝุ่นก็จะเข้าร่างกายของเราถ้าเราสูดฝุ่นนั้นเข้าไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันจะดีต่อสุขภาพของเราไหมคะ
1: ไม่
0: ดีนั่นเองค่ะดังนั้นคุณครูแพรจะเขียนว่าไม่ระเบิดหินดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: ดีนะคะ

ระเบิด

0: หินเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็คือการดูแลรักษาดินหินทรายนั่นเองค่ะทบทวนค่ะการดูแลรักษาดินเราต้องทำอย่างไรคะเผาป่าได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะถูกต้องเลยเพราะว่าจะเกิดผลเสียกับดินใช่ไหมคะทำให้ดินเสื่อมแล้วทำให้ปลูกต้นไม้ได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้แล้วก็จะทำให้ดินเนี่ยอุ้มน้ำได้น้อยลงพอฝนตกจะเกิดอะไรคะ
1: น้ำท่วม
0: นั่นเองต่อไปการดูแลรักษาทรายทำอย่างไรคะ
2: ไม
0: ่
2: ท
0: ิ้
2: งขยะ
0: ไม่ทิ้งขยะที่ทรายหรือว่าชายหาดนั่นเองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรคะถูกต้องเลยค่ะน้ำขยะจะซึมเข้าไปในทรายแล้วทำให้ทรายเป็นอย่างไรคะสกปรกนั่นเองดังนั้นนะคะถ้าทรายสกปรกแล้วคนอาจจะติดเชื้อโรคได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ทรายอาจจะเสื่อมสภาพลงนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะนอกจากนี้ค่ะการดูแลรักษาหินก็คือไม่ระเบิดภูเขาหรือว่าระเบิดหินนั่นเองเพราะว่าจะทำให้เป็นอย่างไรคะ
2: เป
0: ็นฝุ่นนั่นเองซึ่งฝุ่นพอเราสูดดมเข้าไปเยอะๆเข้าดีต่อสุขภาพไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ไม่ดีถูกต้องเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะหินก็จะผุพังแล้วก็ทลายลงหรืออาจจะเกิดหินถล่มได้นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะแต่ว่าเด็กๆคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ

0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมราย

การเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมที่น่าสนุกและน่าสนใจมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรเลยนะคะ1 2 3มีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมันจึงปัดมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปและกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

และ4กิจกรรมขยำกระดาษนะคะเป็นก้อนหินและต่อเติมนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่อุปกรณ์ของเรากันเลยค่ะเด็กๆอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะดินสอค่ะต่อมานะคะก็คือนี่เลยกระดาษ A4 นั่นเองค่ะที่ไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กๆเลยค่ะต่อมานะคะก็คือนี่เลยค่ะเด็กๆค่ะกระดาษวาวนั่นเองนี่เลยค่ะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีนะคะก็สามารถใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นสีเทียนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูแพรจะสาธิตให้เด็กๆได้รับชมกันค่ะอันดับแรกเลยเราจะต้องเขียนอะไรคะชื่อนะคะถ้าเด็กๆปลายทางคนไหนเขียนชื่อยังไม่ได้สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้นะคะคุณครูแพรจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรก็จะใช้กระดาษว่าวนะคะในการนำมาขยำนั่นเองนี่เลยครูแพรก็จะขยำแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทากาวไปตรงที่เราต้องการที่จะติดกระดาษที่เราขยำไว้นั่นเองชึบเรียบร้อยจากนั้นคุณครูแพรก็ติดไปค่ะก่อนที่เด็กๆจะขยำกระดาษนะคะเด็กๆต้องคิดออกแบบก่อนนะคะว่าเด็กๆอยากจะทำเป็นรูปอะไรคุณครูแพรก็จะขยำแบบนี้เลยชึบชึบติดลงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นคุณครูแพรนะคะก็จะใช้เป็นสีเทียนในการต่อเติมค่ะนี่คุณครูแพรก็จะต่อเติมเลยแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถคิดออกแบบผลงานของตัวเองได้เลยนะคะว่าเด็กๆอยากจะทำเป็นรูป

0: อะไรค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคุณครูแพรก็ได้นะคะนี่เลยชิบคุณครูแพรจะสาธิตเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้มีเวลาทำนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจค่ะ
0: น่าสนใจมากๆเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อยครบ2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ค่ะและมุมในวันนี้นะคะก็คือ1ค่ะมุมหนังสือ

0: เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจในการทำผลงานของตัวเองทุกคนเลยค่ะคุณครูแพรเห็นนะคะคุณครูแพรก็รู้สึกชื่นชมมากๆเลยในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคะคุณครูแพรขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยในวันนี้พี่อั่งเปามีอะไรมานำเสนอนะเชิญทางนี้เลยค่ะโหวันนี้อ่างเปาทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
1: ทากาวแล้วก็ขยำกระดาษแล้วก็เอามาติดแล้วก็วาดรูป
0: แล้วติดเป็นอะไรคะเนี่ย
1: ก้อนหินค่ะ
0: ติดเป็นก้อนหินนั่นเองแล้วเป็นรูปอะไรที่หนูต่อเติมมาคะ
1: เป็นบ้านค่ะ
0: เป็นบ้านนั่นเองค่ะแล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมเพิ่มพี่อั่งเปาอยากจะต่อเติมอะไรคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่แล้วใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่อั่งเปาไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าพี่อั่งเปาเนี่ยระบายสีเนียนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะต่อมามีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะพี่ภาคินเชิญเลยไหนดูซิพี่ภาคินมีผลงานอะไรมานำเสนอนะโหพี่พาคินถือไม้เลยครับวันนี้พี่พาคินทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรเอ่ย
1: ขยำกระดาษ
0: ขยำกระดาษเป็นอะไรคะ
1: เป็นก้อนหิน
0: เป็นก้อนหินจากนั้นพี่พาคินทำอะไรต่อคะ
1: ทำต้นไม้มีสัตว์มีนกมีฮาฮิต
0: มีสภาพแวดล้อมต่างๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้งานค่อนข้างมีรายละเอียดมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมพี่พาคินเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่พาคินไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะชอบต้นไม้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพี่พาคินนะคะตั้งใจแล้วก็ระบายสีเนียนนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะต่อมามีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่สโนว์ค่ะไหนดูซิว่าพี่สโนมีผลงานอะไรมานำเสนอนะพี่สโนถือไม้เลยค่ะเอพี่สโนคะวันนี้พี่สโนทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้วาดเป็นรูปอะไรคะ
1: เป็นสวนสัตว์ค่ะ
0: เป็นสวนสัตว์นั่นเองแล้วถ้าพี่สโนมีโอกาสได้ต่อเติมพี่สโนอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่สโนไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะชอบตรงคาบิบาร่าเพราะว่าอะไรคะมีรายละเอียดนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะต่อไปคุณขอคนสุดท้ายขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะไหนดูซิผลงานของพี่ฟ้าใสคืออะไรโหพี่ฟ้าใสถือไม้เลยวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: สีน้ำค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีน้ำวันนี้วาดเป็นรูปอะไรคะ
3: วาดเป็นรูปคนกำลังเดินไปดูดอกไม้ค่ะ
0: คนกำลังเดินไปดูดอกไม้โหเหมือนมากๆเลยค่ะแล้วพี่ฟ้าใสชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ BM ค่ะชอบตรงมีนกด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรลูกอ๋อเพราะว่ามันสมจริงมีสภาพแวดล้อมด้วยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่น่าสนใจมาพาเด็กๆเล่นด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื
0: ่
1: อนๆ
0: ดังนั้นเราต้องทำอย่างไรเอ่ย
1: แบ่งป
0: ันซึ่งกันและกันค่ะและรู้จักการ
1: รอคอย
0: รอคอยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็อยากเห็นเด็กๆนะคะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่17ดินหินทรายชื่อเกมสังเกตรายละเอียดของภาพวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมสังเกตรายละเอียดของภาพกันดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆดูที่ภาพหลักก่อนเลยค่ะนี่นะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตที่ภาพหลักค่ะในภาพหลักของเรานะคะก็จะมีสัตว์อยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะต่อมานะคะเรามาดูช่องด้านล่างค่ะช่องด้านล่างของเรานะคะก็จะมีเช่นเคยเลยค่ะจะมีอะไรคะมีจุดนั่นเองจุดนี้นะคะจะแทนจำนวนของสัตว์ในภาพหลักนั่นเองค่ะเด็กๆมีจุดเท่าไหร่บ้างคะ1 2 3 4 5 5จุดอ่ะ6จุดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันสังเกตค่ะนี่นะคะคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมเลยนี่ค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆสังเกตชิ้นส่วนของเกมค่ะอย่างเช่นถ้าคุณครูแพรต้องการที่จะดูว่าภาพหลักของคุณครูแพรนะคะสัตว์ตัวไหนมีจำนวนเท่าไหร่เช่นกระต่ายค่ะเด็กๆคะกระต่ายมีกี่ตัวคะ
1: 2
0: ตัวและในชิ้นส่วนของเกมคุณครูแพรจะนำกระต่ายมาวางแต่ว่าคุณครูแพรจะขออาสาสมัครมาช่วยคุณครูแพรวางหน่อยค่ะขอเป็นพี่แม็กเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่แม็กคะช่วยคุณครูแพรวางกระต่ายหน่อยค่ะจะวางช่องไหนนะพี่แม็กวางถูกช่องไหมคะถูกนะคะเพราะว่ากระต่ายมี2ตัวก็ต้องวางช่องที่มี2จุดเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะต่อมาคุณครูแพรอยากจะขออาสาสมัครมาช่วยคุณครูแพรวางอีกขอเป็นพี่นิลินค่ะจากที่พี่นิลินได้สังเกตภาพหลักแล้วพี่นิลินเลือกชิ้นส่วนของเกมมาวางได้เลยค่ะพี่นิลินเลือกสัตว์อะไรคะ
2: ควายค่ะ
0: ควายมีกี่ตัวคะ
2: 1
0: ชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะอ๋อตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้สามารถนำเกมเดิมนะคะหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

ุณครูแพรนะคะสังเกตเห็นว่าแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันคิดแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆบางกลุ่มนะคะก็มีการแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันด้วยนะ

0: ชิญเลยค่ะโอ้โหพี่โอติคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ดินหินทรายครับ
0: ดินหินทรายนั่นเองแล้วพี่โอตินะคะมีวิธีการดูแลรักษาดินหินทรายอย่างไรบ้างคะ
1: ปลูกต้นไม้ครับ
0: ปลูกต้นไม้เพื่อทำให้ดินเป็นอย่างไรคะ
1: ให้ต้นไม้ได้โตครับแล้วก็ต้องรดน้ำต้นไม้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะพี่โอติคะการดูแลรักษาดินหินทรายเนี่ยเราไปเผาป่าได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าเผาป่าจะทำให้ดินเป็นอย่างไรคะ
1: ดินให้ฝนตกลงมาก็จะน้ำท่วมครับ
0: อ๋อก็จะทำให้ดินนะคะอุ้มน้ำได้น้อยลงแล้วก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วพี่โอติคะแล้วเรามีวิธีดูแลทรายอย่างไรล่ะคะ
1: เอาไปทำเครื่องประกอบน้ำได้ครับ
0: อ๋อก็คือทรายเนี่ยพี่โอติหมายถึงว่ามีประโยชน์โดยการนำไปทำเครื่องกรองน้ำได้แล้วเวลาที่เรานะคะไปเที่ยวชายหาดเนี่ยเราจะไปทิ้งขยะที่ทรายได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับต้องทิ้งลงถังขยะครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าน้ำสกปรกของถังขยะมันก็จะโดนทรายครับ
0: อ๋อเพราะว่าน้ำที่สกปรกจากขยะก็จะซึมลงทรายทำให้ทรายเนี่ยอาจจะเสื่อมสภาพแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อโรคได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้การดูแลรักษาหินเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: ห้ามระเบิดหินครับ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวสัตว์ที่อยู่บนภูเขาจะไม่มีที่อยู่ครับ
0: สัตว์ที่อยู่บนภูเขาจะไม่มีที่อยู่และนอกจากนี้การระเบิดหินเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ฝุ่นเข้าไปในปอดครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะฝุ่นจะเข้าไปในร่างกายหรือเข้าไปในปอดทำให้เราเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่สบายครับ
0: ไม่สบายได้ง่ายนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะและสามารถพูดได้อย่างชัดเจนคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะได้ค่ะต่อมานะคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและเห็นคุณค่าของดินหินทรายค่ะคุณครูแพรก็หวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมนะคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆและเด็กๆนะคะก็มีการแบ่งปันอุปกรณ์ศิลปะซึ่งกันและกันด้วยมีน้ำใจมากๆเลยค่ะในกิจกรรมสุดท้ายนะคะเด็กๆได้เล่นเกมการศึกษาค่ะเด็กๆสามารถคิดแก้ปัญหาและรู้จักการรอคอยได้คุณครูแพรคิดว่าเด็กๆทุกคนนะคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเรานะคะก็ได้หมดลงแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่ะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์

0: คารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.ltv.ac.gh
2: เป็ดน้อย
3: ตอนกลัว

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้
2: โห
3: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: วันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
6: เร็วอีกฟ้าฟ้า
5: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
7: ฮะสวัสดีครับ
5: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
7: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก้
5: สวัสดีจ้าแรบบี้
7: สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าเฮ้ยผลไม้จ้าผลไม้อืมผลไม้อร่อยอร่อย
5: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
7: ว้าวนี่แตงโมแตงโมว้าว
5: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
7: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโมไม่ใช่แตงโม
5: อ้าวทำไมถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟาฟา
7: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
5: ฟาฟาจ๊ะจะสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
7: เอ๊ะ
6: ใช่จ้ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
7: ข้างนอกคือเปลือก
5: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
7: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดหึเมล็ดเหรอ
5: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี
7: ้นี่จ้าแอปเปิ้ลหึแอปเปิ้ล
6: แอปเปิ้ลสีอะไร
7: สีแดงครับ
5: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
7: ไม่รู้ครับเนื้อแอปเปิ้ลสีนี้จ้าโอ้ว้าว
5: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
7: ้หึว้าวอร่อยนี่คือเนื้อเรียน
5: ฟ้าฟ้าระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนนะมีแต่หนามแหลมแหลมกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

หว่างวันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ทางคณะสงฆ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดประชุมคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์ส่วนกลางแล้วก็ส่วนแขวงต่างๆหลังจากนั้นทางรัฐบาลก็ได้มีมติได้อนุมัติให้มีการจัดเถราภิเษกให้กับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระอาจารย์ดร.มหางอนดำรงบุญประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวซึ่งท่านก็ได้จัดถวายท่านในช่วงที่ท่านมีอายุวัฒนมงคล86ปีในคราวอายุวัฒนมงคลปีนี้แล้วก็ในวันที่4กุมภาพันธ์ในช่วงเวลา16นาฬิกาก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จากนั้นก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วญาติโยมก็ถวายมุทิตาสักการะด้วยพิธีการต่างๆตามวัฒนธรรมของชาวพุทธลาวนอกจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เตรียมการเพื่อที่จะทำบุญถวายทานในวันรุ่งขึ้นคือวันที่5กุมภาพันธ์ในการปฏิบัติกิจการอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลแห่งสปป.ลาวที่ได้แสดงออกถึงการอุปถัมภ์ค้ำชูคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์สามารถดำเนินกิจการไปได้คณะสงฆ์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามรูปแบบของชาวพุทธเราตามรูปแบบของคณะสงฆ์ที่ได้อนุเคราะห์ได้อุปถัมภ์คุ้มครองจากรัฐบาลซึ่งคณะรัฐบาลแห่งสปป.ลาวก็ได้อุปถัมภ์เป็นอย่างดีถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ทั้งการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่การสาธารณูปการการเชื่อมพันกับคณะสงฆ์ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับคณะสงฆ์รับพระสงฆ์สามเณรจากสปป.ลาวไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้จบมาทำงานพัฒนากิจการของคณะสงฆ์ในประเทศสปป.ลาวนี้เป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ได้จัดการศึกษามีวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อเป็นต้นซึ่งรัฐบาลได้จัดเป็นของรัฐบาลในกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากนั้นการเผยแผ่ก็ดีการจัดการศึกษาในด้านคณะสงฆ์โดยตรงเองก็ดีก็มีระบบที่คล้ายกับประเทศไทยเราแต่คงรูปแบบของท่านซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญด้านภาษาก็ดีด้านการแสดงออกการอุปถัมภ์การทำทานก็ดีในคราวนี้ถือว่าเป็นมงคลอีกคราวหนึ่งซึ่งอยากให้พวกเราทั้งหลายได้มีส่วนในการมองเห็นได้รับรู้ว่าประเทศข้างเคียงเราก็มีการปฏิบัติในฐานะเป็นชาวพุทธโดยการอุปถัมภ์ของคณะรัฐบาลอุปถัมภ์ของประชาชนทั่วไปโดยการเสียสละของคณะสงฆ์ตั้งแต่ประธานลงมาถึงคณะกรรมาธิการศูนย์กลางของอพพสลาวก็คือศูนย์กลางของคล้ายกับมหาเถรสมาคมของบ้านเราแล้วก็ในนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ที่เป็นกรรมาธิการต่างๆด้วยจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนในการศึกษาเรียนแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในคราวเดียวกันนี้ด้วย

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกๆปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 รูปณสวนเวรุวันวิหาร

วาทปฏิโมกข์มีสามประการคือละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงถือเอาวันสำคัญนี้ประกอบกุศลพิธีทำบุญตักบาตรเจริญจิตภาวนาละเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำสืบมาจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2560สำหรับการปฏิธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานในงานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาณพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่ใช้ระยะเวลาที่มีอยู่จำกัดประมาณ 4-5 วันปฏิบัติตามกิจกรรมตารางการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์ได้กำหนดถึงแม้ว่าจะเป็นตารางการปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต้องตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์และเข้าปฏิบัติธรรมแต่ขอให้ทุกรูปพึงตั้งใจว่าการมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการฝึกตนเองในฐานะที่เป็นสาธารณสายาทสืบสานงานของพระพุทธศาสนาและในฐานะที่ตนเองเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่ศรัทธาเริ่มใสของพุทธศาสนิกชนพร้อมทั้งเป็นทายาทที่จะนำเอาพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่ไปเทศนานำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนเจริญได้ฝึกฝนอบรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่มีภูมิความรู้ในเรื่องการปฏิบัติและการที่จะไปสอนทำนำปฏิบัติให้แก่ผู้อื่นนั้นก็จะเป็นการเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะมีคติสอนไว้ว่าผู้ที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยอบรมจะไปสอนบุคคลอื่นให้ฝึกหัดให้อบรมให้ปฏิบัติย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบจากท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14และพระเทพคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค14และพระเถรานุเถระซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดโครงการนี้ได้เดินทางมาปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแล้วส่วนหนึ่งอีกทั้งในวันพระราชบัญญัติที่9กุมภาพันธ์เวลา 17.00 นท่านทั้งหลายก็จะได้ไปสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเท

ริยวรากูลรวมทั้งทำวัดสวดมนต์เย็นณบริเวณลานหน้าด้านหน้าและลานรอบๆ องค์พระศรีศักยทศพรยาประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ในช่วงเช้าของวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาจะได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยณบริเวณพื้นที่22ซึ่งจะก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณพุทธมณฑลแห่งนี้และเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมทั้งเด็กเยาวชนที่มาเข้าค่ายฝึกฝนอบรมปฏิบัติธรรมณพุทธมณฑลแห่งนี้อีกด้วยในโอกาสนี้ขอขอบคุณเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปขอบใจผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประสงค์งานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2560ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

้าคุณธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดนิมนรการนิมมานนรดีคณะกรรมการผู้บริหารโครงการปฏิบัติธรรมในงานส่งเสริมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาและพระสงฆ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติในโครงการนี้ทั้ง23จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คนทุกท่านขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลและท่านมุขเกียรติผู้มีเกียรติทุกท่านตามที่ท่านเจ้าคุณธรรมโพธิมงคลได้ถวายรายงานให้ทราบถึงการปฏิบัติธรรมในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาตามที่มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ผมจัดโครงการปฏิบัติธรรมณสวนไผ่เป็นเวลา5วันบัดนี้โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปโดยตามวัตถุประสงค์อย่างเรียบร้อยดีงามผมต้องขออนุโมทนาพระสงฆ์ที่เข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้ทุกท่านเพราะว่าการปฏิบัติตามที่ได้จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชานี้เป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงพระผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้แจ้งในพระสัจธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ด้วยตนเองเมื่อได้รู้แจ้งพระสัจธรรมของพระองค์ด้วยตนเองนั้นก็จะทำให้ท่านทั้งหลายเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเชื่อมั่นต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ปฏิบัติเพื่อให้ตนเองได้มารู้ถึงธรรมะระดับสูงสูงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปและด้วยการปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้ได้เชื่อว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาคือรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ด้วยตนเองเป็นการรักษาอย่างแท้จริงและด้วยการปฏิบัติบูชานี่แหละจะทำให้โรคนี้จะไม่ว่างจากพระศาสนาหรือว่างจากพระพุทธศาสนามีข้อเปรียบเทียบที่ผมนำไปกล่าวในการเปิดหรือการปิดการปฏิบัติธรรมแทบทุกครั้งโดยอ้างถึงพระพุทธพจน์ที่แสดงแก่สุภัททะปัจฉิมสาวกสุดท้ายไว้ว่าส
ุภัททะถ้าภิกษุทั้งหลายพึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่วางจากพระอรหันต์ท่านอัจฉริยอาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่าอยู่กันโดยชอบอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบในความหมายของท่านก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมจนให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญด้วยตนเองเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วนำความรู้ที่ตนเองได้ฝึกฝนอบรมจากการปฏิบัตินี้ไปสอนไปเทศนาไปแสดงแก่ผู้อื่นเพื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานชื่อว่าเป็นการอยู่กันโดยชอบแต่ไม่ใช่อยู่แบบขอโทษฉันอย่างสุขสบายอยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่อย่างนั้นการอยู่แบบสุขสบายฉันอย่างสุขสบายโดยไม่มีการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรม

ยังไม่ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบเพราะปัจจัยทายทาทที่ผู้มีจิตศรัทธาถวายหรืออุปถัมภ์แก่เราท่านทั้งหลายนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เรานั้นนะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญแล้วก็เข้าถึงแก่นแท้คำสอนของศาสนาคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติโดยชอบดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้จตุปัจจัยทายทานที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาได้บุญได้กุศลมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานั้นเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมหนึ่งในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชานี้นอกจากจะเป็นการปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญนี้แล้วยังพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งด้วยพร้อมทั้งปฏิบัติตนเองเพื่อสมควรได้รับทายทานของท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงทั้งในขณะที่เราปฏิบัติธรรมนี้ทั้งเมื่อไปอยู่ตามวัดวาอารามท่านก็สามารถที่จะทำตนเองให้เป็นปฏิฆาหกควรรับทายทานของท่านสาธุชนทั้งหลายและขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาธรรมที่ท่านได้มาฝึกฝนอบรมที่สวนเนื่องในเทศกาลนี้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อตามวัดวารามของท่านและช่วยเผยแผ่ธรรมที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมนี้ต่อไปยังสาธุชนทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ยิ่งจะเพิ่มอานิสงส์ให้แก่ตัวท่านเองเพิ่มความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาตามพระพุทธพจน์ที่ได้นำมากล่าวอ้างไว้วันนี้ในเวลาอันสมควรแล้วก็ขอปิดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ขอกุศลผลบุญจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามในพระสัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพร้อมในความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่

0: อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้ว

0: คือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
1: ได้เลย
0: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
1: คือมานะแบบต
0: ออิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอไปนะ
1: ฮะฉันบอกป
0: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
2: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
3: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
0: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
1: ฮะท่านบอกอง
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
3: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
2: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
3: ภัยพิบัติ
0: พายุสุริยะ
3: เดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
2: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
0: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
2: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
3: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
2: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโมน่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
2: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
3: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
2: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้า

0: ใหญ่ๆในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
1: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv

0: ปกป้อง PLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
1: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
1: อ้าวพ
3: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
4: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
3: ่ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
3: หายพี่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะส

ทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้

0: ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 ต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝาก กองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสอนล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: มาดูประเด็นใหญ่ในช่วงนี้นะครับเรื่องของ Data Center ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกครับโดยเนื้อหาการประชุมวันนี้จะมีการจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ใหม่พร้อมกับกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้ชัดเจนควบคู่กับการดูแลด้านความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งล่าสุดนั้นการประชุมเสร็จลงแล้วนะครับนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็แถลงข่าวครับเบื้องต้นจะมีการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center ระดับประเทศซึ่งก็มีเป้าหมายนอกจากจะพัฒนาประเทศแล้วคือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นโยบายที่ชัดเจนก็คือวันนี้เนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่จัดการกับเรื่องนี้ทุกคนไปขอตามกฎกติกาต่างๆวันนี้เราจะทำใช้ชุดนี้เป็นคนกรอบกำหนดกรอบนโยบายใหญ่นะครับที่มาจัดระเบียบแล้วก็วางยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เอา Data Center มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของประเทศนะครับหัวใจสำคัญแรกที่ท่านนายกมอบนโยบายไว้ก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนนะครับแต่จะปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นหลายหน่วยงานนะครับไปทำเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศซึ่งวันนี้เราจะกรอบกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพิจารณาอนุมัติ
0: สำหรับยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นก็ประกอบไปด้วยการจัดทำข้อมูลให้มีความชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันมีการขออนุมัติในการจัดตั้งต้องไปขอจากหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำผังข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้แล้วว่าหากมีการขอตั้งศูนย์ Data Center มีหน่วยงานไหนบ้างเกี่ยวข้องมีการจัดทำระเบียบการกำหนดขั้นต่ำดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าบุคคลใดที่มาเปิด Data Center จะต้องมีมาตรฐานอย่างไรโดยจะนำมาใช้กับทุกโครงการที่มีทั้งออกใบอนุญาตไปแล้วและกำลังขอใบอนุญาตและโครงการในอนาคตมีการยกระดับเชิงยุทธศาสตร์จะดูว่ายุทธศาสตร์ของประเทศมีความเกี่ยวข้องกับด้านใดบ้างเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดหรือด้าน AI ที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆและคนไทยทุกคนต้องได้ประโยชน์ใครจะมาเปิดและประการสุดท้ายก็คือทุกคนนั้นต้องทำตามขั้นตอนในการขออนุญาตเปิดศูนย์ข้อมูลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยสูงสุด
2: พอเรากำหนดยุทธศาสตร์ได้เรียบร้อยทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะต้องมาใช้ลักษณะการแข่งขันพิชชิ่งกันซึ่งเดี๋ยวคณะกรรมการเราจะออกแบบนะครับว่าใครอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยก็จะต้องมาเสนอข้อเสนอว่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศไทยให้สูงที่สุดอันนี้คือรูปแบบการประชุมวันแรก
3: เป็นการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล Data Center ข้อมูลสายไฟข้อมูลผังเมืองประกอบเข้าด้วยกันให้เราสามารถเห็นภาพรวมของทุกอย่างชัดขึ้นก็วันนี้ก็ได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทุกหน่วยงานแล้วก็ขอรายละเอียดในเชิงของกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆทุกอย่างจะถูกนำมารวมศูนย์เป็นแดชบอร์ดเดียวให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใจแล้วก็ติดตามสถานะของ Data Center ทั้งสิ่งที่กำลังจะสร้างอยู่หรือประกอบการอยู่ได้อย่างชัดเจนและเรียลไทม์จากนี้เป็นต้นไป
4: ก็เกณฑ์ไฟสะอาดนะครับเรากำลังเดินหน้าไปสู่ Net Zero ซึ่งสำหรับกลุ่ม Data Center เนี่ยนะครับต้องมีเกณฑ์ในส่วนของไฟสะอาดนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ทำให้เป็นไม่เป็นตัวถ่วงของประเทศในการเดินหน้าไปสู่ Net Zero แผนในแผนผลิตพลังงานมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องมีไฟสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแผนใหม่ก็ในที่สุดไม่ต่ำกว่า 60% เพราะฉะนั้น Data Center ต้องเดินไปไม่ช้าไปกว่าแผนผลิตพลังงานในส่วนของ Data Center เนี่ยจะต้องมีทั้งเรื่องการแบ็กอัพสำรองข้อมูลแล้วก็แบ็กอัพสำรองไฟนะครับซึ่งมาตรฐานการสำรองไฟเนี่ยจะเป็นการใช้แบตเตอรี่หรือว่า ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในสำหรับการสำรองไฟเนี่ยในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ
1: ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าที่จะมีการแถลงประชุมบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้นโยบายบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบาย Data Center ของประเทศไทยให้เป็นระบบและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันการ

0: เติบโตของ Data Center มาพร้อมกับความท้าทายสำคัญในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำและสาธารณูปโภคจำนวนมากรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ค่ะ Data Center ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนกิจการดังกล่าวจากศักยภาพที่เรามีอยู่และมีความพร้อมในด้านต่าง
1: ๆขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีนะคะก็ฝากให้ทางคณะกรรมการชุดนี้ค่ะร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการกำหนดนิยามแล้วก็สถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้เกิดความชัดเจนการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐาน Green Data Center การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนครองข้อมูลและความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนการสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud ของประเทศไทยด้วยค่ะ
2: ขณะที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวก่อนการประชุมบอร์ด Data Center ว่าในการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบที่พระราม9แล้วจากที่ได้มีการเช็คข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันแต่เพิ่งจะมีการร้องเรียนเมื่อไม่นานมานี้จึงขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษที่เข้าไปตรวจสอบคราบน้ำมันก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นจะดูเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขอใบอนุญาตต้องมีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบด้วยซึ่งพบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดโดยที่ขออนุญาตมานั้นเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center นั้นมีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปที่บอกว่ามี40กว่าแห่งนั้นน่าจะรวมกับสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัท
3: ไม่เช็คข้อมูลย้อนหลังเราไม่ได้มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะเท่าที่ฟังดูแล้วก็คงเขาอาจจะมีช่วงไม่กี่วันที่ไปร้องเรียนนะวันที่ผ่านมาในอดีตแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ตอบถามทางเขตห้วยขวางก็ประชาชนอาจจะไม่ได้ร้องเรียนมาที่กทมโดยตรงแม้เราไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้ตัวเรื่องการตรวจสอบทางไอ้เรื่องน้ำมันก็เป็นกรมธุรกิจพลังงานเข้าไปดูแล้วก็คงเป็นดูตามข้อกำหนดต่างก็คงต้องฟังทางกรมธุรกิจพลังงานต่อไปส่วนเรื่องมีคราบน้ำมันออกมาเมื่อวานที่คอพอเข้าไปดูคงมาดูให้คงเดี๋ยวคงดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วมาจากตรงไหนมาจากเหตุอะไรอีกทีนึงนะครับก็ไม่มีอะไรก็มีทุกหน่วยงานเข้าไปดูแล้วเมื่อวานนี้ครับกทมก็คือตอนนี้เขาขออนุญาตยังมันต้องมีอีกใบหนึ่งคืออ .6 ซึ่งนี่มันยังไม่ให้การเปิดใช้อาคารนะการเปิดใช้อาคารได้เนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบเช่นเรื่องกรมธุรกิจพลังงานต่างๆแล้วก็พวกความเดือดร้อนลำคาระหว่างการก่อสร้างนี่ก็ต้องดูให้ครบถ้วนตามกฎหมายครับ
4: เบื้องต้นในกรุงเทพมหานครมีกี่จุดคร
3: ับ กี่จุดคือที่ขออนุญาตมาเรามี6จุดที่อนุญาตไปแล้ว3จุดเลย3จุดที่ยังไม่ได้อนุญาตครับที่ขออนุญาตเป็นคลังสินค้าวงเล็บ Data Center แต่ Data Center อย่างที่บอกเนี่ยมันก็มีมานานพอสมควรแล้วเพราะมันคือรูปแบบของไอ้พวกคลาวด์พวกอะไรที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอยู่มันที่บอกว่ามี40กว่าแห่งเนี่ยเข้าใจว่ามันจะรวมสิ่งที่อยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทด้วยทำแห่งไหนครับอ๋อที่เปิดไปแล้วใช่ไหมคือถ้าเกิดดูเขาก็ได้ใบอนุญาตไอ้เรื่องเก็บน้ำมันอะไรตามเพราะถ้าเกิดไม่ได้ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานเราก็ไม่สามารถจะเปิดให้ใช้อาคารได้ที่ร้องเรียนก็อาจจะมีตอนมีเสียงบ้างตอนทดลองทดสอบเจนคือเจนที่มันผลิตไฟเนี่ยมีเจ้าหนึ่งไปเทสตอนกลางคืนประชาชนก็ร้องเรียนมาเราเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดเทสกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากไม่เฉพาะตอนเทสเจนแต่ถามแต่อย่างนี้ไม่ได้ให้หยุดนะคงต้องรอประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
0: ปรับเปลี่ยนนะคะไปดูบรรยากาศภายในเรือ USS อับราฮัมลินคอนนะคะที่มาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะทหารสหรัฐบางส่วนก็มีการนำผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็คณะขึ้นไปเยี่ยมชมกันอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและก็ความมั่นคงทางทะเลระหว่างไทยและสหรัฐค่ะ

0: นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14เข้าเยี่ยมชมเรือ USS อับราฮัมลินคอนเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากที่มาจอดเทียบท่าณท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อคุ้มครองแล้วก็เสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เข้าไปสัมผัสภายในด้านในของเรือ USS อับราฮัมลินคอนโดยมีทหารสหรัฐคอยให้คำแนะนำต่างๆแล้วก็พาไปชมจุดต่างๆภายในเรือค่ะทั้งนี้เรือดังกล่าวนั้นขับเคลื่อนด้วยเต่าปฏิกรณ์ปรมาณู2เครื่องทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า20ปีโดยที่ไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงตัวเรือเนี่ยยาวกว่า333เมตรนะคะหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยก็คือยาวกว่าสนามฟุตบอล3สนามต่อกันค่ะแล้วก็สูงเนี่ยเทียบเท่าถึงตึก20ชั้นสามารถรองรับลูกเรือและก็เจ้าหน้าที่ประจำการรวมกันมากกว่า 5,000 นายสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากกว่า80ลำรวมถึงเครื่องบินแจ้งเตือนถังอากาศด้วยการเดินทางมาเยือนของเรือยักษ์แห่งใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงทางทะเลเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีด้วย
1: ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาก็คึกคักนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐจำนวนกว่า 5,000 นายเดินทางเข้าพักแล้วก็ใช้บริการในพื้นที่เมืองพัทยาในช่วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้ครับส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเห็นอย่างได้ชัดเจนครับขณะเดียวกันก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นเดินทางเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีนะครับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวที่4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่1ได้สั่งตำรวจท่องเที่ยวให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยนำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนมาใช้เฝ้าระวังบริเวณชายหาดพัทยาถนน Walking Street แล้วก็ท่าเรือแหลมบาลีไฮพร้อมระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อเป็นการป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเพิ่มกำลังตำรวจสายตรวจเดินเท้าบริเวณ Walking Street พัทยาใต้และเพิ่มความถี่ในการตรวจตราพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเหตุผิดปกติก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทันที
0: นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนแล้วนะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐก็เลือกที่จะไปเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพัทยาค่ะอย่างเช่นปราสาทสัจธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงนะคะก็มีทั้งการเดินทางมาเป็นกลุ่มแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่เดินชมสถาปัตยกรรมแล้วก็งานไม้แกะสลักภายในปราสาทพร้อมกับมีการรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็คติในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วฐานเรือสหรัฐก็ยังทำกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นขี่ช้างให้อาหารช้างนะคะนั่งรถม้าขี่ม้าเรือแจวรวมถึงเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะทางเมืองพัทยายังได้สร้างบรรยากาศต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่มาเยือนด้วยการเปิดไฟที่บริเวณป้ายพัทยาซิตี้คือประดับธงชาติไทยแล้วก็ของสหรัฐนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะค่ะนี่ที่ Walking Street พัทยาใต้เนี่ยสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนก็คึกคักไปด้วยทหารเรือสหรัฐที่ต่างออกมาเดินเที่ยวแต่ก็มีบางส่วนค่ะเลือกที่จะพักผ่อนอยู่ภายในโรงแรมแล้วก็จัดพื้นที่สังสรรค์แบบส่วนตัวภาพรวมเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการใช้จ่ายไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะย่านสถานบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ากระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจบริการอื่นๆที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงของโลซีซันได้ค่ะ
1: ช่วงนี้แม้จะเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าก็เกิดเหตุเพลิงไหม้กันหลายครั้งล่าสุดนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อกลางดึกอีกแล้วครับคราวนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นร้านรับซื้อพลาสติกรีไซเคิลไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า10คันนะครับใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้จุดเกิดเหตุเป็นลานรับซื้อแล้วก็จัดเก็บของเก่าจำพวกพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณไร่ครึ่งครับภายในโกดังรับซื้อของเก่าในตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินซึ่งภายในเต็มไปด้วยกองพลาสติกรีไซเคิลจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลุ่มควันดำเนี้ยพวยพุ่งเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้อง

0: องประสานนำรถน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันเข้าระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงและทำแนวป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงผู้ดูแลโกดังก็เล่าว่าขณะเกิดเหตุไม่มีคนงานปฏิบัติงานอยู่ในโกดังส่วนตนเองพักอยู่อีกที่หนึ่งตอนเกิดเหตุคนงานซึ่งพักอยู่บริเวณใกล้เคียงสังเกตเห็นเปลวไฟจึงได้โทรแจ้งและเมื่อมาถึงก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณลานเก็บพลาสติกซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและหลังใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังจุดที่ยังคงมีความร้อนและกล่องพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำโดยนายชวนินทร์วงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองตั้งแต่เมื่อคืนนี้
1: ส่วนเช้าวันนี้ค่ะนายพานุพงศ์สิริในอำเภอบางปะอินก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีเพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงและไม่มีเพลิงปะทุซ้ําอีกทั้งยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะรวมถึงบ้านเรือและชุมชนก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้อย่างไรก็ตามนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุหรือว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ซ้ําอีกส่วนบริเวณโดยรอบก็พบว่าด้านหลังร้านรับซื้อของเก่าค่ะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถสีนะก็ได้รับความเสียหายบางส่วนโดยเป็นห้องพักคนงานแล้วก็อุปกรณ์รวมถึงรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายไป1คันณขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได
2: ้ทราบว่าบริเวณตรงนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆเป็นโกดังเก็บพลาสติกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนึงนะครับแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็เดี๋ยวต้องให้พิสูจน์หลักฐานมาดำเนินการแต่ในเบื้องต้นเนี่ยโดยรอบเนี่ยชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่อยู่ที่บริเวณแถวกลางทุ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบ้านเรือนประชาชนแต่ทั้งนี้ผมก็เดี๋ยวเช้าเนี่ยให้ทางสาธารณสุขอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่รพสตนะครับไปสำรวจบริเวณโดยรอบอาจจะเป็นพื้นที่โดยรอบตรงนี้ว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบทางเดินหายใจหรือไม่นะในส่วนของพุ่งกับสพบางอินผมก็ประสานให้ท่านได้ประสานพิสูจน์หลักฐานเข้ามานะครับซึ่งก็ในชั้นนี้เนี่ยเพลิงสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปะทุแต่ทางนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้ตลอดในทั้งวันนี้นะครับเผื่ออาจจะมีเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ไม่พบ
0: ในอำเภอบางปะอินยังบอกอีกนะครับว่าจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการเดิมที่เคยเปิดร้านรับซื้อของเก่าอยู่ที่อำเภอวังน้อยเมื่อ13ปีก่อนและเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะย้ายมาเปิดกิจการที่นี่แต่ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีกหลังจากนี้ตั้งใจจะหยุดดำเนินกิจการแล้วก็กลับไปอยู่บ้านทางนี้ก็มีการสั่งการให้ตรวจสอบแล้วว่ามีการประกอบกิจการค้าของเก่าอย่างถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมให้ทางเทศบาลเข้าตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารและเข้าตรวจสอบว่ามีการต่อเติมอาคารต่างๆได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
1: และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบริการอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นคืนที่5ติดต่อกันแล้วนะคะก็มีการสนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคุมเข้มในเรื่องของเวลาแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดรวมทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางนำหน่วยงานต้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาเจ้าหน้าที่ค่ะก็เข้าไปตรวจสอบภายในสถานบริการแต่ละแห่งเน้นตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการตรวจสอบเวลาเปิดปิดสถานบริการรวมถึงตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายสุ่มตรวจปัสสาวะนักเที่ยวแล้วก็พนักงานเพื่อหาสารเสพติดหากพบปัสสาวะเป็นสีม่วงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่พบการลักลอบการกระทำผิดที่ร้ายแรงซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของตำรวจห้วยขวางในการควบคุมพื้นที่เสี่ยงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
0: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็ขยายผลจับเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมผีไปยังสปป.ลาวโดยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดกล่องพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีม้าบัตร ATM ซิมโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือของกลางได้เป็นจำนวนมากการจับกุมครั้งนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายขยายผลการจับกุมเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์มือถือให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในสปป.ลาวได้เมื่อวันที่20สิงหาคมโดยสามารถจับกุมนายมูเซงชาวลาวทำหน้าที่รับพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM และซิมโทรศัพท์ก่อนนำไปส่งต่อให้กับแก๊ง

ครือข่ายในสปป.ลาวต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่งให้เฝ้าระวังพัสดุต้องสงสัยจนเมื่อวันที่2กันยายนก็ตามตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารได้4เล่มบัตร ATM 5ใบซิมโทรศัพท์5ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องพบข้อมูลที่ส่งที่ปลายทางที่ตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่3กันยายนครับเจ้าหน้าที่ก็ตามตรวจยึดพัสดุได้อีก13ชิ้นถูกส่งมายังจากที่อยู่ที่เดียวกันจึงรวมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับเป็นการร่วมมือกันเพื่อเปิดกล่องพัสดุตรวจสอบข้างในก็พบว่ามีสมุดบัญชีธนาคาร7เล่ม ATM อีก18ใบซิมโทรศัพท์7ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก24เครื่องเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคายตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุร

0: ทลีมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
1: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
2: จัดไปสิครับ
3: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอโหหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
1: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
1: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
0: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
1: ไปค่ะ
8: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้จะขอพาพี่จิ๊กนวรัตน์นักแสดงมากความสามารถมาเที่ยวกันที่จังหวัดชลบุรีครับ
2: วันนี้นะครับผมอยู่กับพี่จิ๊กนวรัตน์แล้วก็คุณหมอสุดหล่อเช่นเคยนะครับ
3: ครับผมนายแพทย์กุลภัทรจุลสำลีนะครับ
2: เรียกชื่อเล่นได้ไหมหมอ
3: ชื่อปานครับ
2: เวลาไปที่โรงพยาบาลเจอคุณหมอว่าเฮ้ยปานเงี้ยนะ
3: ว่าไงเพื่อน
2: วันนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอจะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
4: เนี่ยพี่ชอบมากเลยเพราะว่าพี่สนใจเรื่องโรคนี้มากเพื่อนพี่ก็เป็นกัน
2: พี่จิ๊กควรถามคุณหมอพี่จิ๊กควรจะฟังไว
4: ้
2: อีกไม่นาน
4: ก็ควรจะฟังนะ
1: วันนี้จะพาไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์กันที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยจังหวัดชลบุรีชุมชนเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากพัทยาที่นี่เขาเปิดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวธรรมดาธรรมดาแต่สามารถเข้าไปเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของคนที่นี่เลยทีเดียว

0: ักนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูศูนย์การเรียนรู้ดูซิว่าเราจะมาเรียนรู้วิชาอะไรไปได้บ้างพี่จิ๊กพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: หมอพร้อมไหมครับ
3: มากครับ
4: รุ่นใหญ่ภาษา
5: วันนี้เราจะเริ่มต้นกันแบบสบายๆด้วยการมาเรียนรู้วิธีการนวดผ่อนคลายด้วยกัวซากันก่อนแต่กัวซาคืออะไรเดี๋ยวต้องลองไปถามพี่เกดดูครับ
1: อธิบายครับกัวซาคืออะไรครับ
2: กัวซานี่เป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนแปลว่าการขุดพิษ
6: ขุดขี้ใคร
1: ไม่ใช่ ไม่ใช่
2: แต่ถ้าขูดไปขี้ใครก็ออกด้วยเหมือนกัน
6: เป็นไงเห็นไหมมีข้อดีมีข้อดี
2: ค่ะเราจะใช้เขาสัตว์นะคะอันนี้เรียกว่าเขาไฟเผือกเอามาขูดตามร่างกายค่ะนี่เป็นเขาวัวนี่อันนี้คนที่เป็นตะคริวใช้ดีค่ะนวดตามตำน่องตามแขน
1: กัวซานี่มีที่มามาจากไหนฮะ
2: มาจากจีนโบราณมีมากว่า 5,000 ปีค่ะ
1: 5,000 ปีเลยเหรอ
2: เขาใช้ในราชสำนักสมัยก่อนค่ะเราจะใช้น้ำมันว่านสมุนไพรลิตรเย็นเนี่ยหยดลงไปที่ร่างกายแล้วก็ใช้เขาสัตว์ขูดลงไปจะถึงเส้นได้ดีกว่าคนที่เป็นตะคริวเป็นนิ้วลอกเป็นเด็บชาปวดศีรษะไมเกรนนะถ้าทำดีๆเนี่ยทุเราแล้วหายขาดได้เลย
6: โอ้น้ำมันพายมีไหม
2: ไม่มีค่ะ
1: อย่างนี้มันนวดแล้วทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหายไหม
2: คนที่เป็นระยะเบื้องต้นที่พี่เกดเคยเจอก็เคยรักษาหายหมอนผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะนวดตรงร่องข้างกระดูกสันหลังเนี่ยค่ะแล้วมันจะเบียดหมอนรองเข้าที่แต่มันจะเจ็บมากเลย
3: เจ็บมากเลย
2: ค่ะต้องชำนาญเป็นพิเศษถึงจะทำได้ค่ะระหว่างที่เราเบียดกระดูกสันหลังตรงไล่เส้นข้างซี่โครงเนี่ยค่ะมันจะ
3: หายเลยครับหายเลย
6: โอ้ย
1: ยัง
6: หมอ
1: โอเคเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูหน่อย
2: ได้ค่ะได้เจาะน้ำมันลงไปนิดนึง
6: คุณหมอใช้น้ำมันอะไรคะอันนี
2: ้น้ำมันกฤษณาคุณหมอชอบค่ะว่ากลิ่นหอม
3: กลิ่นหอมรู้สึกเย็นๆครับ
2: ถ้าเป็นที่แขนนะคะสีชมพูนี่พอแล้ว
6: เหรอ
2: นะคะก็ถือว่าเลือดลมไหลเวียนแล้วนะคะ
3: แต่ก็รู้สึกสบาย
2: ก็เหมือนดีท็อกเลือดทางผิวหนังนะคะ
3: คลายๆผ่อนคลาย
1: เอาตรงคอนิดนึงมั้ย
6: ตรงคอ
3: ลองพี่ก๊อฟลองมั้ยฮะ
1: เฮ้ยพี่จิ๊ก
6: ดีมั้ย
1: ดี
2: ถึงเส้นเลยนะคะ
1: แต่ความจริงออกทีวีผมก็เกรงใจคุณผู้ชมนะ
3: เอาเลยครับ
6: ที่นะครับ
2: เอางั้นนะ
1: เออ
2: โอ้ยตัวขาวมากเลยอ่ะ
6: ว้ายมีแต่ขี้กาก
2: ลองดูไม่เลอะนะคะ
1: อุ้ยดีอ่ะ
6: นี
1: ่ลุกขึ้นมานะแล้วผมบอกเลยนะแล้วพอเราเดินแบบเออมันตัวเดินโล่งมาเลยเน
3: า
1: ะ
3: ยั่วไม่มีแรงมีสบาย
4: รุ่นใหญ่มาซ่า
5: ก่อนที่จะไปท่องเที่ยว

0: เชิงอนุรักษ์ดูวิถีชีวิตชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยกันต่อพักไปทำความรู้จักโลกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนดีกว่าครับ
1: รู้จักครับเพราะว่ามีญาติมีพี่น้องหลายคนที่เป็นอาการอย่างนี้
2: ทำอะไรไม่ได้ยกของหนักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
3: มันจะทำให้ถึงขนาดเดินไม่ได้อะค่ะ
4: อันตรายมากก็ยายไม่เคยเป็นจะไม่รู้อันตรายแค่ไหน
1: รุ่นใหญ่
5: ภาษา
6: คุณหมอครับ
7: หมอ

0: เล้ง
1: ใ
0: ครเราจะเห็นเราจะเห็นมัน
2: งูอะไร
0: งู
2: เล้งคืองูอะไรล่ะเล้งก็ต้มแซ่บสิ
0: ต้มแซ่บกระดูกหมูเป็นกระดูกสันหลังครับเราจะสังเกตว่ากระดูกมันจะเป็นกระดูกสันหลังเป็นป้องๆนะระหว่างป้องเนี่ยก็จะมีหมอนรองอยู่หมอนตัวหมอนรองในลักษณะมันจะเหมือนยางลบนิ่มๆเหมือนยางลบเป็นเหมือนรองรับแรงกระแทกปกติตัวหมอนรองจะมีความยืดหยุ่นเวลาที่เราก้มหลังเราเงยหลังเนี่ยก็จะมีการยืดหยุ่นเหมือนสปริง
2: คือจำเป็นต้องมีกับทุกข้อของกระดูก
0: เพราะมันช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวเวลาที่เราจะบิดตัวซ้ายขวาก้มหลังเงยหลัง
3: มันก็เป็นสปริงไว้อย่างนี้นะแล้วหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันคืออะไรคะทับเส้นประสาทเป็นกันเยอะมาก
0: หมอนรองกระดูกเนี่ยทับเส้นประสาทจริงๆมันคือกลไกหนึ่งของการเสื่อมตามวั
3: ย
0: ปกติแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นสูงใช่ไหมครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยตัวหมอนรองกระดูกจะสูญเสียน้ำมันจะแห้งลงเพราะนั้นความยืดหยุ่นก็จะลดลงเวลาที่ความยืดหยุ่นลดลงเนี่ยก็จะมีการปริแตกเกิดขึ้นนะครับในบางกรณีที่ปริแตกเป็นรอยร้าวเยอะเนี่ยจนแตกหมดเลยน้ำในตัวหมอนรองกระดูกตรงกลางเนี่ยเขาจะไหลออกมาทางด้านนอกทำให้ไประคายเคืองเส้นประสาทที่อยู่ด้านข้าง
3: เนื่องจาก
0: จะมีอาการปวดมากบางคนควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ก็มี
2: เดี๋ยวพาไปต
3: ่
2: อมีน่าสนใจอีกเยอะสวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะคุณแม
2: ่ตรงนี้เนี่ยนะเราจะพามาชมอะไรรู้ไหมพวงแม่โหด
3: อุ้ย
2: ฮะใช่ไหม
4: ชื่ออะไร
2: พวงแม่โหด
3: โอ้แล้วเพิ่งรู้นะคุณหมอรู้จักมาก่อนไหมคะ
0: ไม่รู้จักเลยครับ
3: พี่จิ๊กก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าเรียกว่าพวงแม่โหด
2: ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันคืออะไรฮะว่าทำอะไรอ่ะ
5: พักสำหรับไว้แต่งบ้านเวลาม
3: ี
5: งานมงคลงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรเนี่ย
3: ต้องมีหมดทุกคน
5: ค่ะเวลาก่อนจะไม่มีไฟแสงสีเขาก็ใช้พวงแม่โหดเป็นสัญลักษณ์แต่ไม่รักว่าบ้านนี้จะมีงานแล้ว
2: เป็นสีสันไงเป
4: ็
2: นสีสันมาสอนพี่จิ๊กเลยดีกว่าต้องงานผู้หญิงสอนพี่จิ๊กจัดกระดาษ
4: โอ้ยนี่ไม่ทำอะไรเป็นผู้หญิงเลย
2: สักหน่อยนึงนะ
5: ก็จะพับ
3: สามเหลี่ยม
5: พับ4-5ครั้งนี่ค่ะเวลาตัดเราก็ต้องตัดชายสั้นแต่งชายให้สวยทำรูปหัวใจไปเลยค่ะ
0: เสร็จแล้ว
2: แต่แค่น
5: ี้แล้วก็เวลาถ้าจะเป็นพวงเราก็พับเหมือนเดิมเต็มแล้วเราก็ตัด
3: ตัดนี่เลยนะ
5: ข้างนี้ค่ะข้างนี้ค่ะ
3: นี่นะ
2: ค่อยๆกันค่อยๆเดี๋ยวไปขาดหมดเลย
3: นี
5: ่ค่อยๆขยับนะครับ
3: คุณหมอตัดไหมคะเผื่อคุณหมอจะนึกว่าเป็นกระดูกลองตัดดู
0: ปกติจะใช้เลื่อยครับ
2: เด็กๆตอนนี้แมงกะพรุนกำลังออกมาจากท้องทะเลแล้วหวังว่าเด็กๆคงจะชอบใจนะจ๊ะ
3: เอาไปได
5: ้งานบวช2งานเมื่อ2วันเนี่ยถ้า4องค์อ่ะทำให้เขาไปแต่งบ้านกัน
2: เหรออ๋อสบัดอย่างนี้เลยอ๋อเสร็จเลย
5: สบัดแล้วค่ะ
4: อ๋ออันน
0: ี้สวย
3: อันนี้สวยดี
2: ดีเนาะดีเนาะง่ายๆนั่งทำเองที่บ้านก็ได
5: ้
2: อ่ะโอเคแม่จ๋าคุณแม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกปวดเปิดอะไรตามร่างกายไหมครับ
5: เป็นกระดูกฉันก็ไม่เป็นนะแต่ว่ามันยังไงอ่ะที่เขาเป็นกันอ่ะมันเป็นกระดูกทับเส้นแต่ฉันไม่
2: เ
5: ป็น
2: เลย
3: กระด
2: ู
3: กท
2: ับ
3: เส้นกระดูกทับเส้น
5: มีหลายคนเลยที่เป็นกระดูกทับเส้น
2: กระดูกทับเส้นประสาท
5: ค่ะค่ะ
6: ว
5: ิ
6: ธีแก้นะคะ
2: นี่ถามวิธีแก้หน่อยฮะมีท่าแบบว่ากายภาพบำบัดทำที่บ้านมีไหมฮะถ้าแบบง่ายๆทำได้เอง
3: ทำได้เอง
0: ในกลุ่มคนที่เราไม่ได้ปวดเยอะละกันมีปัญหานิดหน่
2: อ
0: ยอันนี้เริ่มบริหารกล้ามเนื้อหลังก่อนละกันให้แข็งแรง
2: พี่จิ๊กปวดไปแหละ
4: เอากระเป๋าแต่งหน้ามาแต่งหน้าหน่อยแล้วมาเลยแต่งหน้า
2: ไม่แต่ง
4: ไอ้ที่ชอบที่ชอบ
0: พี่ก๊อฟชันเข่าขึ้น2ข้าง
3: ชันเข่าม
0: ือ2ข้างไว้ข้างตัวนะครับแล้วก็ยกก้นขึ้นนิดนึง
2: ครับ
0: ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
2: 10วินาท
4: ีไหว
0: ไ
2: หมได้
0: อันนี้จะได้กล้ามเนื้อหลัง
2: 5ถึง10ชุด
0: 5ถึง10ชุดโอเค
2: แล้ว
0: ถ้าต่อไปเป็นกล้ามท้องนะคร
3: ับ กล้ามท้อง
0: คราวนี้ยกเท้าลอยขึ้น2ข้างแล้วก็ยกหัวขึ้นค้างไว
7: ้แม่ผม
0: สัก10วินาที
3: โอ
0: ้โหนี่กล้ามท้องเยอะมากครับ
7: ใช่ครับ
0: ลูกหนึ่ง
7: ครับผม
0: ครับ
7: แค่นี้เอง
0: แค่นี้สำหรับคนสูงอายุก็2ท่านี่โอเคแล้ว
4: โอ้
0: อันนี้บริหาร
4: จำได้ไหม
5: ได้ค่ะ
4: นั่นแหละ
8: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: คนก้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็
4: ค
2: ือ ให้อย่างนี้ครับ

0: อ่ะคุณจะไม่ปวดบ่าแล้ว
1: บ้า
2: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าตอนนี้ยังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยครับชุมชนที่นี่น่าอยู่มองไปทางไหนก็เห็นสีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมดแถมที่นี่เขายังจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างตอนนี้จะไปเรียนรู้การทำดอกกุหลาบใบเตยกันครับ
0: อย่างเงี้ยอย่างนี้นานไหมเนี่ย
3: โอ
4: ้ประมาณ2ชั่วโมง
0: ค่ะ2
3: ชั่วโมง
4: ก็กว่าจะได้กว่าจะพับเตยแล้วก็มาร้อยเป็นพวงมาลัย
0: เอาดอกนึงดีกว่าดอกนึงกี่นาที
5: ไม่ถึงวิไม่ถึงวิหรอกค่ะ
0: จริงป่ะ
5: แป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวเหรอ
5: ลองมั้ยคะ
0: มา
5: พับเป็นสามเหลี่ยมค่ะ
3: พับเข้ามาอีกทบหนึ่ง
5: ใช่ค่ะแล้วก็ที่เป็นมุมอยู่ตรงนี้พับลงไปด้านหลังค่ะ
3: บิดๆอย่างนี้ลงไปคร
5: ับแล้วก็
3: บิดมุมนี้ลงไปข้าง
5: ด้านซ้ายมือเข้ามาหาขวามือม้วนกลมๆเล็กๆ2รอบค่ะพับลงไปด้านหลังให้เป็นสามเหลี่ยมชายธงแบบนี้แล้วก็หมุนเข้าหาใบค่ะ
0: ครับ
5: สลับขึ้นสลับลงเรื่อยๆค่ะก็จะเริ่มเป็นดอก
3: โอ้พอได้ละ
5: สลับขึ้นสลับลงค่ะ
6: คุณหมอเก่งเนอะ
0: เนี่ยอะไร
6: ดอกเข็ม
5: ต้องฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆ
0: จะรู้เนี่ยดูดิผมทำแป๊บเดียวเองได้แล้วเนี่ย
6: นี่ก็หอแหนบย่นเนี่ย
0: แรกเปลี่ยนการสอนเราทำแล้วตอนนี้ก็ให้ปรึกษาคุณหมอบ้างนี่ฮะนี่คุณหมอจากรามาน
6: ั่งกันไม่เมื่อยเนี่ย
0: นะครับมีปัญหามีปวดจี้ปวดเจ้ออะไรบ้างไหม
5: ให้พี่ปุ๋ยดีกว่าพี่ปุ๋ยถาม
0: ว่าม
5: ีอาการปวด
4: ตามเนี่ยค่ะปวดไหล่ปวดอะไร
3: หลังจากพับดอกกุหลาบนะครับ
0: โอ้วิธีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ต้องถึงคุณหมอแค่ผมได้เลยเพราะนั่นคือวิธีการทำเนี่ยนะฮะออกก้นก้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็คือให้ทำอย่างนี้ครับคุณจะไม่ปวดบ่าแล้ว
1: บ้า
7: แล้วจะไปปวด
1: แล้วขาก็เงยขึ้นมาอย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: ทำไง
3: ก็อาจจะยืดกล้ามเนื้อสักหน่อยถ้าง่ายๆเลยเราเอามือประสานท้ายทอยบริเวณท้ายทอยนะครับแล้วก็พยายามเอาศอกมาติดกันแล้วก็นั่งหลังตรงไว้แล้วก็ก้มคอลงมาค้างไว้สัก10วินาทีก้มให้สุดเลยครับพยายามเกรงหลังให้ตรงไว้อีกท่าหนึ่งอีกสักท่าหนึ่งถ้าสมมติเราปวดบ่าสมมติเราปวดข้างซ้ายเนาะบ่าข้างซ้ายเนี่ยเราก็ใช้มือขวาจับอ้อมาจับศีรษะทางด้านซ้ายก้มคอลงมานิดนึงแล้วก็ใช้มือขวาดึงหัวไปทางด้านขวาก้มคออีกนิดนึงให้มันตึงๆเราจะเห็นเลยว่าตรงกล้ามเนื้อบ่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันตึง
4: ค้างไว้
3: 10 วินาทีแล้วสลับข้างกันก็จะพอผ่อนคลายได้บ้าง
6: ช่วยได้เมื่อยๆก็ทำงี้ทีนึง
0: แล้วก็แลบลิ้นใส่เพื่อน
3: ที่เกิดไป
0: รุ่นใหญ่พาซ่า
6: ปวดธรรมดากับไอ้หมอนรองกระดูกมันต่างกันไหมคะ
3: ถ้าปวดหลังบริเวณกล้ามเนื้อหลังทั่วไปเนี่ยเราจะปวดตื
6: ้อๆ
3: บางคนอาจจะปวดตอนช่วงเย็นๆหรือช่วงกลางคืน
0: ครับ
3: แล้วก็เวลาที่เรากดไปบริเวณที่เราเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อที่มันอักเสบเนี่ยมันจะต้องมีอาการปวดมากขึ้น
6: อ
3: ันนี้คืออาการปวดกล้ามเนื้อแต่ว่าถ้าเป็นอาการปวดจากเกี่ยวกับตัวกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเจ็บตรงกลาง
6: หลังเลย
3: กลางหลังเลยตรงกระดูกสันหลังที่มันแข็งมันจะเจ็บอยู่ตรงกลางแล้วเรากดเนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้เจ็บมากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บมากขึ้นคือการก้มหลังเงยหลังแอนหลัง
0: ขนลุก
3: นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยก็น่าสงสัยว่า
6: ต้องไปเช็คและอย่าเสี่ยงเดาเองเนาะ
0: มันจะอันตรายถึงขั้นไหน
6: ที่โรคมัน
0: หมอลองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ย
3: คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีประมาณ 5-10% ที่อาการหนักจนต้องผ่าตัดนะครับคือมีข้อเท้าตกควบคุมการขับถ่ายไม่ได
6: ้
3: หรือว่าเดินแล้วเดินเซเนื่องจากกำลังขาตกคล้ายๆเป็นอัมพาตอย่างนึง
6: อู้ตายแล
0: ้
6: ว
0: แสดงว่าที่ชัดเจนคื
6: ออ๋อนี่นะก
0: ็อัมพฤกษ์แน่ๆมีสิทธิ์
3: ถ้าเป็นเยอะ
0: มีแบบว่าจามไอผิดท่ากระทันหันอ่ะมันจะปิ้นไหม
3: มีโอกาส
0: โอ้โหอย่างนั้นเลยหมอ
3: ถ้าเราเริ่มมีอาการปวดหลังเรื้อรังอยู่แล้วการที่เรายกของหนักแล้วบิดตัวทันทีเนี่ยน้ำหนักจะไปลงบริเวณหมอนรองกระดูกเยอะทำให้หมอนรองกระดูกที่มันอาจจะมีปริอยู่แล้วเนี่ยมันปริมากขึ้นได้เพราะนั้นการยกของหนักต่างๆเนี่ยเราควรจะยกให้ถูกวิธีเราไม่ควรที่จะก้มหลังเรายกขึ้นเราควรจะใช้วิธีย่อเข่
6: า
3: แต่หลังตรงแล้วก็ยกขึ้น
6: หลังตรงแล้วยก
0: แต่เอาจริงคือคนโดยมากก็จะเคยชินนะมันก็จะก้มแล้วก็หยิบอย่างเง
6: ี้
0: ย
6: ใช่ทุกคนจะก้มไม่ค่อยนั่งอย่างนี้เราก้มไปก่อนนะ
3: ใช่ครับเราอาจจะต้อง

0: ปรับพฤติกรรมการทำงานด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจริงๆถ้าเรายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยเราแค่ออกกำลังกายไปวิ่งขี่จักรยานหรือว่าเข้าฟิตเนสเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อท้องกับกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงและจะลดโอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้ได้
1: งั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูอะไรกันต่อดีกว่า
2: ที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยแห่งนี้เราผ่านไปทางไหนก็เจอแต่ต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเพราะที่นี่เขาปลูกมะพร้าวกันเป็นอาชีพหลักครับคนที่นี่นิยมเอามะพร้าวไปทำอาหารและขนมต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งกาแฟ
1: ผมบอกเลยว่ากาแฟที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นจุดเด่นคือที่นี่เขาไม่ใช้นม
3: เขาใช้อะไร
1: เขาใช้กะทิ
4: หรอ
1: เก๋มั้ยล่ะ
4: กะทิต้องกะทิพิเศษด้วยกันนะคะไม่ใช่กะทิกระป๋องหรือกล่องใช่แบบมะพร้าวอินทรีย์ค่ะจะต้องคัดมะพร้าวที่จะมาใช้กับกาแฟ
1: คัดยังไงคัดยังไง
4: ตามธรรมดาถ้าทำขนมทำกับข้าวเนี่ยมันจะต้องสีแห้งสีน้ำตาลหมดใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะต้องออกเหลืองน้ำตาล
1: พึ่ง
4: สอยมาหรือว่าย
1: ังไม่น้ำตาลถึงที่สุด
4: มันจะได้ความหวานและความมันเหมือนครีมนะคะ
1: แต่ผมก็อยากกินแล้วเนี่ย
5: กังเปย
0: ว่าต้องเหมือนต้องกินกะทิพร้อมกาแฟเข้าไปมันจะกลมกล่อม
1: เหมือนคุณกินวุ้นอะวุ้นกาแฟที่มีกะทิราดอยู่ข้างบนอะฟิลลิ่งประมาณนั้นแหละ
3: อุ้ยอร่อยจังเลย
1: เอออร่อยดีกะทินี่คือไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยใช่ไหม
4: ไม่เลยค่ะ
1: โอ้กะทิหวานจริง
4: อ่
1: ะต้องมาลองนะคุณผู้ชมแวะมาละกันนะครับที่บ้านสวนป่าสาโรจน์กะแหววแหววเป็นใครอะ
0: แหววเป็นด้านนู้นครับ
1: อ๋อนี่คือพี่แหววรุ่นใหญ่ภาษาเดี๋ยวตอนนั้น
6: มานานแล้วล่ะ
1: แ
6: ต่เพิ่งมาแล้วจ้ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเขาไปคุยกับพี่ดิ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอ้าหมอตามเลยตามกามหมอ
6: สบายเลย
2: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าในช่วงที่แล้วเราได้ชิมกาแฟมะพร้าวของเด็ดของชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยไปแล้วช่วงนี้เราจะพาไปชิมของอร่อยที่ทำจากมะพร้าวกันต่อแต่ก่อนจะไปพักฟังเรื่องโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนครับ
1: คนสูงอายุเป็นกันเยอะไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยก็มีสถิติรายงานว่าในช่วงอายุของคนคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสประมาณ 80% ที่จะเจออาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 2-3 ครั้งใน1ชีวิต
3: โอ้ย 80% น่ากลัว
0: จริงๆทุกคนมีโอกาสเจอหมดและโอกาสเจอเยอะด้วย
3: ใช่น่ากลัว
0: นะครับ
1: มันจะมารักษาได้ไงพี่จิ๊กแต่ว่าเวลาเป็นทรมานนี่คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไหมครับว่าต้องระวังตัวยังไง
0: จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกเพราะจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติอย่างหนึ่งเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการเสื่อมตามวัยเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการน้อยมากที่จะมีอาการจริงๆแล
1: ้
0: วเวลาเนื่องจากถ้าเรามองที่กระดูกสันหลังเสื่อมอย่างเดียวเนี่ยถ้าเรามีอาการเนี่ย 80% เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเราเน้นดูแลตัวเองควบคุมน้ำหนักตัวออกกำลังกายที่ถูกต้องทำกายภาพบำบัดอาจจะมีทานยาช่วยเล็กน้อยอาการจะไม่ค่อยแย่ลงนะครับมีประมาณแค่ 10-20% เท่านั้นเองที่เป็นหนักขึ้นจนถึงต้องการผ่าตัด
1: เดี๋ยวไปนู้น
2: มื้อกลางวันนี้เราได้แม่ครัวฝีมือเยี่ยมของบ้านตะเคียนเตี้ยมาโชว์ฝีมือทำแกงไก่กะลาโดยจะใช้กะลาอ่อนของมะพร้าวจากมะพร้าวลูกเล็กๆแบบนี้แหละครับ
3: อุ้ยระวังมีด
7: ระวังมือนะครับผมกันห่วง
1: โอ้มันอ่อนอย่างนั้นเลยเหรอ
4: โอ้ยมีน้ำ
3: อ้าวอยากจะกินเอาไปเททิ้ง
8: มันเปรี้ยวจ้ะลูกเล็ก
1: เหรอไม่มันใช้ได้พี่จิ๊กชอบล้างหน้าคร
4: ับ บ้าจะไม่ล้างมาแล้ว
1: ล้างแล้วหูมันอ่อนมากนะ
8: มันก็จะมีฝาดรสชาติฝาดนิด
1: เอาไปแช่น้ำมะพร้าวอีกทีนึง
8: แช่น้ำมะพร้าวหรือน้ำเกลือ
3: ก็มีวิธีทำนะดี
8: ถ้าเราไม่แช่มันก็จะดำตัวนี้มันมีแคลเซียมเยอะจะบำรุงกระดูกค่ะ
3: น้ำมันเปรี้ยวเหรอคะเปรี้ยวจริงๆแต่ธรรมชาติ
1: เปิดแก๊ส
3: ไม่ได้เปรี้ยวมาก
1: แล้วก็ใส่น้ำมัน
8: ผัดให้พริกแกงส
3: ุ
8: ก
3: ไป
8: พอพริกแกงสุกหอมดีเราก็จะใส่เนื้อไก่
3: ไก่อะไรคะเนี่ย
8: ไก่บ้านสาวรุ่นๆใช้แต่เนื้อ
1: ไก่บ้านใครครับ
8: ฮะ
1: ไก่บ้านใคร
3: บ้านป้าแป๋วแหละ
1: บ้านป้าแป
8: ๋วไก่ชนบุรีไก่ชนไม่ใช่ไก่ระยอง
1: โอ้ยไก่ชนไม่ใช่ไก่ระยองอ่ะทำเองแล้วกัน

0: นี่เราก็จะใส่ตัวกรุบกะลาไปเลยตัวกะลาอ่อนก
1: ิ
0: โลละพันนะคะเนี่ยกิโลละพัน
1: เหรอ
0: ตัวกะลาอ่อนเนี่ยขาย
1: โอ
0: ้ใส่น้ำแล้วไม่ต้องคนให้เดือดก่อนแล้วค่อยคน
1: น่ากินเนาะ
0: ยกให้พี่ก๊อฟหมดเลย
2: โอ้ขอบคุณมากครับเฮ้ยเอาคาร์บอนแบร์มาเอาน้ำ
1: แมวเอากลับบ้าน
2: จะไปอวดเมียเน
0: ี่
2: ย
0: แค่นี้เองเมนู
1: ใส่จานใส่จาน

0: เอากะลากะลา
1: อือ
0: นี่กะลากะลากะลาน
1: ี่กะมันไอตัวกะลาอ่อนมันเป็นเท็กเจอร์นะน้ำหมอนนะมันจะกรอบกรอบนะพี่จิ๊กนะกรุบกรุบโอ้ยอร่อยว่ะ
2: เลิศหยุดไม่ได้นะครับเนี่ย
1: อร่อยมากเมื่อยไหม
3: ไม่เมื่อย
4: คือ
3: ตั้งวันเลยพี่ก๊อฟกินหมดจานนี่แหละ
0: พี่ก๊อฟนี่บาป
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
6: ได้ชิมของคาวกันไปแล้วก็ต้องต่อกันด้วยของหวานครับที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยเขามีทองพับเป็นของฝากที่ใครๆมาก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ข้างในสวัสดีครับและนี่คือแม่ละมุนนะครับแม่จ๋า
7: อ๋อ
1: แม่อยู่นะแม่ละ
0: เรียกความจริงกันเรียกแม่จะไม่อยากจะขานนึงนะ
1: ทำไมต้องเรียกอะไรอ่ะ
0: ต้องเรียกพี่ละมุน
1: พี่นะ
8: แม่พี่พี่
1: มุน
0: ขา
1: ขอลองทำได้ไหมพี่มุน
0: อยากจะลองไหมน้อง
1: ได้โอ้โหน้อง
8: ให้น้องเขาลองนะ
0: เชิญเลย
8: นะให้น้องลองจะได้รู้ว่า
0: พับเสร็จแล้วมาเปิดตรงนี้ได้เลย
2: อ๋อผมตักนี่ใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวโทษนะ
0: มานานแล้วล่ะ
1: เดี๋ยว
0: ไปเพิ่งมาละจ้ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเพราะไปคุยกับพี่ติ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอาหมอตามไปตามกรรมหมอ
0: สบายเลย
8: เปิด
0: หมายเขาหยิบมาเลย
1: พับ
8: เลยพับลงมาพับ
1: เร็วไม่ทันแล้วหมอเร็วร้อนมากร้อนไหมทำลายเลยนะ
0: ผิดทำลายเลย
2: โอ้ยผมทำเกือบถูกแล้วอีกนิดเดียว
1: พี่มูล
0: พี่เตี้ยต่างอยู่
1: พี่มูล
0: ว่ายังไง
1: ได้ยัง
0: ไอ้น้องอ
1: ่
0: ะด
1: ู
0: ใกล้แล้วแต่ยังไม่ถึง
1: โอ้ยสอนก็ไม่สอน
8: นั่งทำนี่บ่อยๆปวดหลังบ้างไหม
0: นั่งไม่ปวดถ้าเดินปวด
8: แล้วปวดยังไงนี่ปรึกษาได้เลยเนี่ยคุณหมอเขาปวดเวลาเดินก็ปวด
0: ผ่าแล้วค่ะ
2: ผ่าแล้วใช่ไหม
0: ผ่าแล้วปวดอีกเพราะว่าซนหนักซนแล้วกระดูกมันไม่ค่อยจะดีมันเรียงมาล่างนี่มันจะเปียไปเปียมาแล้วมีข้อแก้ไขยังไงบ้างคะคุณหมอขอโทษนะคะช่วยหน่อย
9: สวัสดีครับ
0: เรียกร้อยอีก
9: พี่ละมุน
0: พี่ละมุนค่ะใช่ถูกต้องเรียกป้าเรียกเจ๊แล้วมันแก
9: ่ตอนนี้คุณพี่มีอาการปวดร้าวลงขาไหมครับ
0: ไม่ลงค่ะ
9: ปวดแค่ที่หลังอย่างเดียว
0: หลังอย่างเดียวค่ะ
9: ปวดเฉพาะตอนเดิน
0: ค่ะเดินไม่ไกลเลยปวดแล้ว
9: ปวดแล้ว
0: มีหมอบอกว่าไฮดรอลิกเสียเพราะว่าตอนเริ่มปวดน่ะหัวไชเท้าตกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ขึ้น
9: โอเคแสดงว่าก่อนผ่าตัดนั้นหัวไชเท้าตกใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นอาการของเส้นหมอนรองกระดูกหรือว่าตัวกระดูกสันหลัง
0: ม
9: ันทับเส้นประสาท
0: ผ่าที่ชลบุรีค่ะเอกชน
9: เบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องลองทำกายภาพดูก่อน
1: เพื่อช่วยได
9: ้เพื่ออาจบางคนอาจจะช่วยได้และอาการปวดจะดีขึ้น
1: มีท่าไหมหมอท่ากายภาพที่บ้าน
9: อาจจะเน้นบริหารกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้อง
0: ให้เป็นพี่ดำ
9: อาจจะนอนหงายก็ได้นอนหงาย
1: ก้น
9: ใช่ที่ในช่วงต้นของรายการ
0: ต้องกดก้น
1: นี่ไงสมมตินี่
0: ไม่ก็จะเป็นด้วย
1: สมมตินี่นั่งพี่มูนอนใช่ไหมพี่มูนอนเสร็จปุ๊บพี่มูนก็กระดกขึ้นอย่างงี้กระดกก้นเน
0: ี่
1: ย
9: ค้างไว้สัก10วินาที
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
5: ลุงใหญ่พาซ่า
1: อ่ะพี่ติ๊กครับวันนี้ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้พบคุณหมอแล้วก็ได้คุยกันเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับพวกปัญหาหมอนรองกระดูกเน
8: ี่
1: ยรู้สึกไงบ้างวันนี
8: ้ทำให้เรารู้ความรู้เก็บจากคุณหมอได้เยอะแยะมหาศาลเลยอ่ะต้องขอบคุณคุณหมอจริงๆนะคะ
2: ครับ
8: แล้วพี่เนี่ยธรรมดาขับรถเองน
1: ะ
8: ก็ปวดหลังเหมือนกันพอได้ฟังคุณหมอปั๊บพี่ก็จะประพฤติตนในการออกกำลังกายแบบที่คุณหมอบอกขอบคุณคุณหมอขอบค
1: ุ
8: ณค
1: ุ
8: ณหมอค่ะ
1: ก็ไม่ใช่หมอโอ้ยลาไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับรุ่นใหญ่พาซ่าพี่มน
0: ค่ะ
1: พี่มนทำอะไร
0: ทำไมล่ะคะ
1: พี่มนทำอะไรอยู่
0: ทำขนมทองพับค่ะ
1: ขนมทองพับคืออะไรอ่ะพี่
0: คือทองพับทองม้วนนะคะ
1: จ้ะ
0: ค่ะ
1: อ๋อคือทองม้วนนั่นแหละ
0: ค่ะตะกิดทำไมนั่นล่ะคะ
1: พ
0: ี่มน
1: พี่ติ๊กสะกิดทำไมถึงได้ดีไซน์มาเป็นแบบเนี้ย
0: โอ้

0: อยากจะทำให้มันหลายรูปแบบค่ะ
1: โอ้แล้วมันได้ผลไหม
0: มันได้ผลค่ะขายดีดีค่ะ
1: นี่เสียงเป็นไงไปขอขายดีอีกทีดิ
0: ขายดีดีค่ะ
2: อย่าจะสูงมากเหมือนประชด
1: โทษนะครับโทษนะนี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนอะไรกันอะฮะคุยไม่สนใจใครเลยเนี่ยทำไงอะ
0: รอไปเดี๋ยวได้ดีเอง
1: นานไหมนานไหม
0: ไม่นาน
1: อ่ะคุยตามสบาย
0: อันทำไปเถอะตามสบาย
3: คุณใหญ่พาซ่า
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อดำเนินชีวิตด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะพวกเราทุกคนนะคะต่างปรารถนาที่จะประสบความสุขความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าหนทางสู่ความสำเร็จนะคะไม่ได้ง่ายดายไม่ได้สะดวกสบายอาจจะต้องมีปัญหาอุปสรรคมีความเครียดที่จะต้องเผชิญกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันแนวทางที่เราจะสามารถฝ่าฟันเอาชนะปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จจะเป็นอย่างไรและจะทำได้หรือไม่วันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรวาทีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปิยรงสาวาทวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: ก็เจริญพร
0: วันนี้นะคะสนทนาธรรมในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จซึ่งเป็นที่ปรารถนาของพี่น้องประชาชนนะฮะเราไปอธิษฐานที่วัดประยูรหรือวัดไหนๆแน่นอนนะฮะขอให้มีความสุขให้

0: ประสบความสำเร็จแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆพระอาจารย
1: ์
0: คะหากเราต้องการความสำเร็จพลังที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยนะฮะมีไหมคะเป็นพลังอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
1: ความสำเร็จของชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยมันต้องมีพลังถ้าไม่มีพลังมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราที่เขาเล่นปล่อยโคมลอยโคมไฟถ้ามันไม่มีพลังแห่งความร้อนมันไม่มีพลังแห่งลมถามว่าโคมนั้นขึ้นไหม
0: ไม่
1: ขึ้นว้าวที่เขาเล่นกันถ้าไม่มีพลังแห่งลมที่พัดผ่านมาว้าวนั้นก็ไม่ขึ้นเช็คเช่นฉันใดการเกิดเป็นคนก็เหมือนกันถ้าไม่มีพลังที่เป็นภายในมันไม่สามารถไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ดังนั้นพลังที่เป็นภายในนี่เราเรียกพลังบวก
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องเป็นพลังบวกแต่ถ้าพลังลบนี่คือหัวทิ่มแต่ถ้าพลังบวกนี่หัวมันจะเหินขึ้นชีวิตคนเราถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตเราจะสร้างพลังบวกแก่ชีวิตได้อย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะทีนี้พลังบวกแห่งชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจากตัวเองแท้ๆ
0: เกิดขึ้นจากตัวเราเองเหรอเจ้
1: าเกิดขึ้นจากจิตใจดังคำกล่าวของนักปราชญ์ท่านผู้หนึ่งกล่าวน่าคิดนะท่านบอกว่าเท้าเปล่าเจ็บปวดเพราะกรวดหินกวดจะชินก็แทบว่าน้ำตาไหลครั้นสัมผัสดินนุ่มชุ่มชื่นใจนรกเป็นสวรรค์ได้ในพริบตาไม่มีทางสายใดไม่ลำบากทั้งหินคมหอกปากล้นมากค่าเพิ่มพลังนักสู้สู่มคราตราบสองขาบรรลุถึงซึ่งหลักชัยนั่นคือปลอบใจสร้างพลังให้ตนเองในชีวิตนี้บอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่มีอุปสรรค
0: ค่ะ
1: หนทางเดินวันแรกมันมีขวากหนามแต่ถ้าเราเดินทุกวันทุกวันความเจ็บปวดมันหายนั่นเกิดขึ้นอะไรเกิดจากพลัง
0: แต่ทนได
1: ้เกิดแต่ถ้าเราไม่มีพลังปั๊บเราหยุดการเดินซะไม่ไปต่อมันก็หยุดตรงนั้นนะนี่คือพลังที่เราบอกว่าเป็นพลังบวกของชีวิตดังนั้นเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เราสร้างพลังบวกในชีวิตเลยเราถ้าเรามีความทุกข์เราลองสร้างพลังบวกเลยไหม
0: ถ้าเช่นนั้นอาจจะต้องถามว่าพลังที่ว่านี่นะฮะมีวิธีการสร้างยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: วิธีการสร้างพลังบวกเนี่ยนะคือตัวแรกเนี่ยคือที่มันอยู่ที่ใจเราพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเชษฐามโนมยามนัสสาเจปทุเถนะกโรติวาภาสติวา
0: คือ
1: นั่นก็หมายว่าคนเราเนี่ยจะพูดจะคิดจะทำมีใจเป็นหัวหน้าใจตรงนี้แหละมันจะเป็นพลังสร้างพลัง
0: ใจมันต้องคิดไปทางสู้ทางบวกอย่างนั้นหรือเจ้าครับอาจารย์
1: จะบอกว่าคิดสู้บวกใช่คือใจนี่ไม่ยอมท้
0: อ
1: ใจไม่ยอมอ่อนแอใจไม่เลยหยุดนิ่งในการที่จะต่อสู้นะไม่ใช่ว่าใจอันนี้เราหมายว่าพลังบวกของชีวิตที่เราจะสร้างพลังแก่กำลังใจกับคนดังนั้นก็หมายว่าเราปลุกปลอบใจตัวเองให้ด้วยพลังตัวเองเรานึกถึงองค์พระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: คราวที่พระองค์ทรงที่จะตรัสรู้เนี่ยแล้วก็เจอพยาวัสดีมารมาท้วงพุทธเจ้าว่าสมณะอาสนะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยวัชระอาจบัลลังก์เนี่ยเราเป็นคนอธิษฐานเราเป็นของเรานะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็ขอแล้วเราก็อธิษฐานแล้วว่าเป็นของเราคือพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นบอกว่าเราจะขอนั่งนี่คือกำลังพลังบวกของพระพุทธเจ้า
0: เหมือนตั้งเป้า
1: ตั้งเป้าว่าเราจะนั่งวัชระอาจบัลลังก์นี้เลือดจะเหือดจะแห้งแม้จะสิ้นลมหายใจไปณบัดดลนี้ถ้าตราบใดเราไม่ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเราก็จะไม่ลุกออกจากสถานที่แห่งนี้นี่คือปณิธานคือพลังบวกว่ามันต้องมีเป้าหมายสิแสงสว่างมันอยู่ปลายอุโมงค์แล้วเราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์และระหว่างอุโมงค์เราก็เห็นแสงลำไรที่เป็นแสงไปแล้วนั่นคือพลังที่จะทำให้เราเดินก้าวไปนั่นเองเจริญพร
0: สาธุพระอาจารย์คะแล้วในส่วนของหลักธรรมนะคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างพลังใจหรือว่าพลังบวกได้อย่างไรเจ้าคะ
1: เจริญพรอันนี้ถ้าเราเมื่อกี้เราพูดเหมือนเป็นภาพรวมของที่มันมีตัวตนที่มันมีอยู่กับตัวเราอยู่แล้ว
0: เจ้าคะ
1: นะคือพลังกำลังใจตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างพลังบวกใจถ้าใจอ่อนแอ

0: ก็แพ้ถ้าใจเข้มแข็งก็ชนะมันเป็นพลังบวกคิดบวกก็ได้บวกคิดลบก็ได้ลบดังนั้นถามว่าชีวิตเราถ้าคิดดีล่ะมันก็ต้องได้ดีใช่ไหมถ้าคิดลบจิตมันก็ตกดังนั้นในหลักศาสนาเนี่ยมีพลังมากไปกว่านั้นอีกมากกว่าพลังที่เราคิดไปมาที่ว่ามาเมื่อกี้พระศาสนาเนี่ยในหลักศาสนามีกำลัง4ข
1: ้อกำลัง4ข้อ
0: กำลัง4ข้อมีอะไรบ้าง1ปัญญาภละ
1: ปัญญาภละ
0: ปัญญาภละนี่แปลว่ากำลังหรือพลังแห่งปัญญา2วิริยะภละกำลังคือความเพียร
1: ค่ะ
0: 3อนวัชภละกำลังแห่งการงานบริสุทธิ์หรือการงานไม่มีโทษ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: และประการสุดท้ายสังฆภละพลังแห่งความเกื้อกูลกัน4ข้อเนี่ยมันจะต้องมีในตัวตนของมนุษย์เรา
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นถึงอาจารย์จะบอกว่ามีกำลังใจแท้จริงแต่ว่ามันขาดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยมันจะขาดความสมดุล
1: ยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใน4พลังดังกล่าว
0: ขอขออนุญาตขยายให้ท่านผู้ฟังฟังว่าหนึ่งเนี่ยปัญญาภาระเนี่ยเป็นกำลังแห่งปัญญานั่นหมายความว่ารู้บอกว่าเมื่อกี้เราบอกให้มีพลังใจนะแต่ในตัวพลังใจนะมันสั่งมาจากไหนสั่งมาจากสติคือพลังแห่งปัญญาดังนั้นพลังแห่งปัญญาเนี่ยมันเป็นพลังที่มองเห็นความสำเร็จมองเห็นแสงสว่างดังพุทธภาษิตว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกดังนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะมืดมนอนธการแต่ถ้าเรามีพลังแห่งปัญญาเนี่ยแต่พลังมันจะเกิดพลังแห่งปัญญาเกิดขึ้นในอะไร1เกิดจากการฟังวันนี้เรามาฟังธรรมะเรามาสนทนาธรรมะก็เกิดสุตตามยปัญญาแล้วใช่ไหมพลังมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดสุตตามยปัญญาก็คิดต่อไปอีกก็เป็นจินตามยปัญญาอ๋อวันนี้เราฟังรายการธรรมะแล้วก็เกิดความคิดว่าเออใช่พลังมันเป็นภาพลักษณ์บวกชีวิตของคนดีนะถ้าเรามีจิตบวกแล้วมันจะบวกแต่ถ้าเราจิตลบมันก็เกิดคิดตามและตัวสุดท้ายก็เกิดภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมอบรมดีแล้วก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เลยนี่คือพลังแห่งปัญญา
1: ตกผลึก
0: ตกผลึกเลยดังนั้นในปัญญาเนี่ยเมื่อเรามีพลังแห่งปัญญาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งได้เพราะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยคือปัญญาเป็นอัญมณีที่มีค่าปัญญานี่มันเป็นอัญมณีที่มีค่าอย่างไรมันอยู่ที่ไหนก็เจริญจรัสแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาปั๊บเนี่ยอยู่ไหนมันมืดนะมืดมนอนธการอยู่ในที่มืดก็ยังอยู่ในที่สว่างยังมืดเพราะปัญญาไม่มีแต่คนมีปัญญาแม้แต่อยู่ในที่มืดมันก็สว่างได้อยู่ในอยู่หลุมได้ทะเลอยู่ในหลุมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีปัญญามันจะมีวิธีการเอาตัวเองรอดนี่เราเรียกพลังของปัญญา
1: พระอาจารย์ครับพลังของปัญญาเนี่ยมาจากการฟังเยอะๆอ่านเยอะๆหนังดูหนังสือเยอะๆอย่างนั้นหรือว่ามีวิธีการเสริมสร้างพลังแห่งปัญญาได้ในรูปแบบไหนบ้างครับเพราะว่าทุกคนก็อยากมีปัญญาด้วยกันทั้งน
0: ั้
1: น
0: เจริญพร
1: ค่ะ
0: ปัญญาว่าเกิดด้วยตนเองใช่ไหมใช่ปัญญาเกิดด้วยแต่ว่าปัญญาที่เกิดด้วยตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นปัญญาที่ไม่มีประสบการณ
1: ์
0: ในคนบางคนที่บอกว่าฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปฟังคนฉันไม่ต้องมีครูเปล่าเลยดังนั้นเนี่ยปัญญาที่เกิดบอกว่าเมื่อกี้3ตัวสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดจากการเรียนรู้หมดเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยการเรียนรู้สั่งสมแล้วให้เกิดตกผลึกเป็นปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่พระองค์ก็เรียนจากอาจารย์อรหกดาบสอุทกดาบสสมัยเป็นวัยรุ่นหนุ่มเรียนจากครูวิศวามิตรเป็นการสั่งสมปัญญาจนได้ชนได้ฌานหมดอันนั้นคือเป็นบันไดไต่เข้าไปสู่โพธิญาณของพระพุทธเจ้า
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเราเกิดเป็นคนก็เหมือนกันบอกว่าโอ้ยฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปเรียนกับใครฉันไม่ต้องไปสนทนาธรรมกับใครฉันไม่ต้องไปเปิดตำลงตำราแล้วฉันเก่งแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นคนเขลาด้วยซ้ำไป
1: ขนาดจะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง
0: ใช่
1: มั้ยครับอาจารย์
0: ใช่เพราะว่าถ้าปัญญาแท้จริงเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่อบรมนะอบรมสั่งสมแล้วก็เป็นปัญญาที่ทําให้เกิดจากการเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยมาตกผลึกเป็นของตนเองและนําปัญญาเหมือนเรายังดูปราชญ์ทั้งหลายในศาสนาเราเนี่ยหรือว่าในปราชญ์ทั้งหลายที่เป็นผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตนักธุรกิจทั้งหลายทั้งปวงเค้าก็เกิดปัญญาภาระทั้งนั้นเลยเค้ามองเห็นแล้วมองทะลุไม่ใช่มองเห็นแล้วมองตันเจริญพร
1: นี่คือปัญญาพละปัญญา
0: พละปัญญา
1: ค่ะ
0: ส่วนที่สองก็คือวิริยะพละ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรามีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีความขยันปัญญาก็จะถูกกองไว้นะ

0: ทำไมเป็นเช่นนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเราขยันเหมือนว่าเราอยากประสบความสำเร็จอยากมีพลังบวกในการทำงานอยากประสบสำเร็จธุรกิจคิดได
1: ้แต่ทำไม่ได้
0: ทำไม่ได้ไม่ขยันไม่มุมานะไม่หมั่นเพียรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
1: พอนึกภาพออกบางคนเก่งมากเลยนะแต่เขาไม่ค่อยอยากลุกขึ้นมาทำอะไร
0: ใช่บางคน
1: เขาฉลาดมาก
0: คือบางคนเนี่ยเหมือนว่าหรือบางคนมีปัญญาแต่เจอมรสุมล้มลุกนิดหนึ่งแต่ไม่ยอมลุกขึ้นยอมกลายเป็นผู้แพ้เนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดวิริยะความเพียรเนี่ยนะฮะพลังแห่งความเพียรมันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องประสบด้วยการกระทำประสบด้วยความกระทำหรือประสบด้วยการที่จะวิ่งเข้าหาไม่ต้องรอให้ปัญหามาหาวิ่งเข้าไปหาปัญหา
1: ไปแก้เลยจะได้จบกัน
0: ลุยลุย
1: เสร็จสิ้น
0: ท่านเราถ้าท่านผู้ฟังนึกได้ตอนเรื่องของพระมหาชนก
1: เจ้าค่ะ
0: พอจำได้นะพูดถึงพระมหาชนกเนี่ยท่านบำเพ็ญในวิริยะเนี่ยถ้าท่านยอมสู้ที่เรืออับถ้าท่านไม่ยอมสู้ที่เรืออับปางเนี่ยท่านจมลงทะเลแล้วท่านมีปัญญา
1: ค่ะ
0: มีปัญญาอยู่แล้วพระโพธิสัตว์แต่ว่าขาดวิริยะไม่ได้จะทำอย่างไรให้ตัวเองรอดจากโพนทะเลรอดจากปลารอดจากอะไรต่างสิ่งเหล่านั้นไปและทำว่ายน้ำไปก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะว่ายน้ำวิริยนะทุกขมเจติคนเราล่วงทุกได้เพราะความเพียรนี่คือเป็นวิริยะพลังแห่งความเพียรพระมหาชนกรอดชีวิตได้ก็เพราะอาศัยพลังที่เป็นความเพียรคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรต่างๆถามว่าเขางอมืองอเท้าไม่เลยเขาขยัน
1: เจ้าค่ะ
0: ขยันคิดขยันทำขยันเก็บมันเป็นพลังทั้งนั้นเลยความเพียรนี่คือเรามองได้ทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราเองถ้าเราอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงเราใช้วิริยะพละได้ไหมได้สิหนึ่งขยันออกกำลังไหมขยันดูแลตัวเองไหมขยันดูสิ่งรอบข้างตัวเองไหมอันนี้คือแรงขยันทั้งนั้นเลยที่เป็นพลังมันก็เป็นพลังบวกของชีวิตทั้งนั้นเลย
1: มีปัญญาแล้วก็ต้องมีวิริยะและอันดับสาม
0: อันดับ
1: ยกตัวอย่างเจ้าค่ะ
0: อันดับสามเนี่ยเรียกว่าอนวัชพละ
1: เจ้าค่ะ
0: อนวัชพละนี่คือพลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษคนเราเนี่ยบางทีมีปัญญาแต่รวยทางลัด
1: ค่ะ
0: แล้วนี่เราพูดถึงชีวิตทั่วไปบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่ใช้ปัญญาในทางผิด
1: กฎหมายผิดศีลธรรมอย่างนั้นใช่ไหม
0: รายการงานที่เป็นสีเทาเป็นการงานที่มีโทษ
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรมันขาดปัญญาภาระมีความเพียรจริงอยู่แต่ใช้ความเพียรในที่ผิดเอาความเพียรไปทำอะไรเอาความเพียรไปทำในสิ่งที่เป็นสีเทา
1: ขยันขายบุหรี่ไฟฟ้าไปหลอกค้ามนุษย
0: ์โอ้โหเราเนี่ยเราเรียกว่าขยันในทางที่ผิดเพราะขยันทางผิดเพราะไปมุ่งงานที่ผิดเลยทำให้ชีวิตมันตกต่ำถามเมื่อชีวิตมันตกต่ำเพราะการงานที่มีโทษละคนความทุกข์ตนเองก็ได้อยู่แล้วครอบครัวก็จะอยู่อย่างไรลูกหลานจะอยู่อย่างไรผลเหล่านี้มันติดตามมาหมดนะ
1: อยู่ยากครับ
0: ดังนั้นในปัญญาพระสี่ของพระเจ้ามันแยกกันไม่ได้เมื่อเราจะมีความสำเร็จปัญญามันต้องคิดแล้วว่าธุรกิจเราทำแล้วมันก้าวหน้าไหมแล้วเราจะทำไงให้ก้าวหน้าเรามีความขยันไหมแล้วมีความขยันแล้วเราจะดูว่าไอ้อนัชวัชระเนี่ยไม่มีโทษไหมตรวจสอบได้ไหมโปร่งใสได้ไหมร่ำรวยด้วยบริสุทธิ์ไหม
1: สุจริตไหม
0: มี
1: สัมมาอาชีวะไหม
0: ครับเพราะเราถือหลักเลยซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่แน่นอนเลยเจริญพร
1: แล้วประการที่สี่นี่
0: ประการที่สี่เนี่ย
1: ค่ะ
0: เราเรียกว่าสังคหะภละ
1: สังคหะภละ
0: นะคะแต่ว่าธรรมะข้อสังคหะภละนี่มันมีได้อย่างไร
1: ค่ะ
0: ทำไมมันมีเกี่ยวข้องกับพลังบวกได้อย่างไรอย่าลืมนะเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องมีเพื่อนกัลยาณมิตรมันจะเป็นแรงสนับสนุน อยู่คนเดียวเนี่ยให้ระวังความคิด
1: ค่ะ
0: อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าพลังสังขหาพละเนี่ยมันเป็นพลังแห่งความเกื้อกูลเป็นพลังแห่งการให้ถ้าหวังว่าอยากจะได้รับจากสิ่งของคนอื่นเราเป็นไหมและคำว่าให้เนี่ยมันเป็นการให้แบบไม่รู้จบ
1: ค
0: ือให้เนี่ยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะให้ปัญญาให้ความรู้ให้สถานที่ให้น้ำจิตน้ำใจให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แบ่งปันเนี่ยมันเป็นพลังที่เกื้อกูลกัน ถ้าเราไล่หลักธรรมะ3ข้อแรก1ปัญญา

0: หลังว่ามาแล้ววิริยะดังว่ามาแล้วอนวัชระดังว่ามาแล้วสามอย่างนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วแต่บังเอิญว่ามีความสมบูรณ์แต่เป็นคนเห็นแก่ตัว
1: จบข่าวเลย
0: จบ
1: อาจารย์
0: ใช่ไหม
1: ก็ไม่แบ่งปันอยู่ด้วย
0: ไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้ออาทรรวยอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงช่างเก่งอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงก็ช่างมันก็ไม่ได้มันต้องมีสังฆภระสังฆภระนี่คือกำลังแห่งการเกื้อกูลและในพลังแห่งเกื้อกูลเนี่ยมันมีอีก4ช้อยแยกลงมา
1: เจ้าค่ะ
0: 1ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยา4สมานตตารวมความก็แปลว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเรา
1: ะ
0: สงเคราะห์ประชาชนวางตนให้เหมาะสมมันจะเป็นพลังสังขพละที่งดงามมากและถ้ามีครบทั้ง4ข้อชีวิตมันจะสมบูรณ
1: ์
0: มันเรียกว่ามันไม่มีขาตกบกพร่องใดเลยเหมือนเป็นมือที่ไม่มีแผลใดๆทั้งสิ้นความมั่งความมีความเจริญเป็นอยู่ได้หนึ่งเพราะปัญญาที่คิดมาปัญญาที่สั่งสมมามีกินมีใช้มีเงินมีทองมีงานธุรกิจบริษัทใหญ่ได้เพราะขยันด้วยมือตัวเองสองแรงสองขันทำมาสองมือสองขาพัฒนาและธุรกิจที่ทำมาได้ตึกรามบ้านช่องที่ดินมีเงินเป็นเยอะเป็นพันล้านร้อยล้านเพราะเป็นการงานที่ไม่มีโทษไม่อยู่ในทุนสีเทาไม่ไปโกงใครมาไม่ทุจริตใช่ไหมและมีบริวารมีคนนับถือมีคน อยู่กันมากมายมีคนให้การยอมรับเพราะอะไรเพราะเป็นสังฆเป็นผู้ให้มาตลอดมาทั้งให้ด้านหน้าทั้งให้ด้านหลังก็คือปิดทองหลังพระบางครั้งเนี่ยการให้ไม่จำเป็นต้องประกาศชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระช่วยเหลือเป็นผู้แบ่งเบาแบ่งปันภาระคนอื่นได้อันนี้คือจะเป็นพลังที่จะทำให้ในหลักศาสนาเราเรียกว่าเป็นพลังที่จะให้เกิดความสมดุลของชีวิตแล้วก็เป็นพลังบวกของชีวิตให้ชีวิตนี้ไม่ตกต่ำไม่ย่ำแย่ไปกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพลังทั้งสี่และเชื่อว่าคนทุกคนนะฮะมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยเราอาจบางทีเราเจอปัญหาเราล้มลุกคุกคานเราไปโน่นไปนี่เนี่ยแต่เรามาเปลี่ยนใหม่สิปลุกพลังทั้ง4ให้แก่ขึ้นตัวเองพลังแรกนี่คือปัญญานี่แน่นอนยังมีคำกล่าวคำหนึ่งนะที่น่าคิดอยู่บอกว่าผู้เขาแข็งแก่งกาจขนาดหนักถ้าใจรักสักอย่างก็พังไหวอุปสรรคหนักหนากว่าฟ้าใดใหญ่เท่าใหญ่ยังเป็นรองสมองปัญญาของคนนี่คือสิ่งสำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: พลังยิ่งใหญ่
1: พระอาจารย์การที่เราจะมีพลังบวกอันเข้มแข็งเนี่ยนะคือปุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเกิดมาปุ๊บพัฒนาไปแล้วก็เจอความเข้มแข็งของพลังง่ายๆหรือบางคนบอกว่าโอ้โหกว่าจะวันนี้ก็เสียน้ำตาไปหลายปีแล้วนะยกตัวอย่างนะฮะเอาใกล้ตัวอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์เองนะท่านจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์นะฮะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ากว่าจะเรียนจบด็อกเตอร์มันก็ต้องมีวิทยานิพนธ์มีความยากตั้งแต่ปริญญาโทมาอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอความยากในการศึกษาเล่าเรียนนะฮะทั้งทำงานด้วยทั้งเรียนด็อกเตอร์ด้วยพระอาจารย์คะเจอความยากลำบากพลังบวกพระอาจารย์พระอาจารย์สร้างให้มันเข้มแข็งได้ตลอดเวลาได้ยังไงครับพระอาจารย์หรือถ้ามันล้มเราปลุกให้มันลุกขึ้นมาเดินต่อได้ยังไงเจ้าคะ
0: จริงๆเนี่ยการตัวประเด็นในอาตมาก็มีประสบใช้พลังสี่นี่แหละนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นคนบ้านนอกคอกหนาทุนทรัพย์เราก็น้อยแล้วเราจะไปเรียนสูงให้จบด็อกเตอร์ได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่เป็นปัญหากังวล
1: ท้าทาย
0: ประเด็นปัญหาที่สองแล้วไอ้เรามาวัดสติปัญญาเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสูงนะมันไม่ค่อยเด่นนะแล้วเราจะจบได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาที่เรากังวลแต่ว่าทำไมเราสามารถเหยียบปัญหานั้นไต่เต้าให้ไปสู่ความสำเร็จได
1: ้
0: หนึ่งตั้งปณิธานเลยคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได
1: ้
0: คนอื่นจบได้ทำไมเราจบไม่ได้
1: เขามีด็อกเตอร์ตั้งหลายท่านแล้วนะฮะ
0: เคยคิดอยู่ว่าวันที่เรานอนตายอยู่หน้าศพโรงศพเนี่ยเราจะมีเขาโฆษกจะประกาศว่าเป็นด็อกเตอร์ในชีวิตไหมเคยคิดอย่างนั้นเลย
1: เจ้าค่ะเป้าหมายชัดเจนเลยนะ
0: เป้าหมายที่เมื่อเราคิดอย่างนั้นปั๊บเราอะเราต้องจบสิเราต้องเรียนและอาตมาโชคดีนะฮะไม่ได้โม้นะเรียนจบก่อนหลักสูตรด้วยเป็นยาเอกหลักสูตรเขาเรียน3ปีอาตมา2ปีครึ่งจบแล้วได้งานวิจัยวิทยานิพนธ์ดีเด่นของปีการศึกษานั้นด้วย
1: โ
0: อ
1: ้สาธุ
0: อันนี้เขาคืออะไรคือปลุกพลังใจให้แก่ตัวเองว่าเราต้องทำได้
1: แสดงว่าพระอาจารย์ต้องวิริยะต้องขยัน
0: นี่กำลังบอกว่าคือปลุกใจตัวเองว่าเราต้องทำได้นะแต่ถ้าอาตมาปลุกกำลังใจฟังได้อาตมานั่งอยู่กับที่ไม่ทำอะไรเลยเฉยๆต่อฮะก็เป็นพระธรรมดายังไม่มีคำว่าดีกรีด็อกเตอร์ตามแต่พอปลุกกำลังใจว่าเราต้องทำได้สิ่งที่อาตมาเติมมาคือวิริยะพละพลังแห่งความเพียรขวนขวายหางานเราก็ทำเรียนเราก็เรียนสังคมเราก็ต้อนรับเราจะแบ่งการเวลาอะไรอาตมาเลยปณิธานวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเขียนงานวิจัยตัวเองให้ได้อย่างนั้น2หน้ากระดาษขึ้นทำการบ้านไว้เลยวางแผนชีวิตใช้ปัญญาลำดับชีวิตตัวเองแล้วเราต้องบอกว่างานหนักแค่ไหนก่อนนอนต้องขอไปจับดูงานวิจัยตัวเอง
1: ไม่ว่าจะมีกิจของสงฆ์กิจของมหาวิทยาลัยต่างๆ
0: ต้อง
1: ก็ต้องกลับมาทำงาน
0: ก่อนนอนเนี่ยต้องกลับมาทบทวนเขาคืออันนี้เรียกว่าจิตตะเอาใจใส่มันเกิดพลังแห่งความเพียรเลยแล้วเมื่อเราเพียรทำอยู่ทุกวันทุกวันความขยันตรงนี้มันเป็นอาจินเมื่อเป็นอาจินมันก็มีความสุขนะมีความสุขวันไหนไม่ได้ทำรู้สึกว่ามันเหงามันเหมือนปัญญามันไม่เกิดเติมพลังนี่คือเกิดจากการที่ว่าให้คุณค่าว่าเราจะประสบความสำเร็จชีวิตเราคนทุกอย่างถ้าคุณทั้งหลายตั้งใจว่าเราจะพยายามไปสู่ความสำเร็จและคุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ความสำเร็จแม้ไม่ได้มาง่ายดายแต่ว่าความสำเร็จนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะงดงามเพราะการกระทำของตัวเอง
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในเรื่องของความสำเร็จนะฮะเนื่องจากว่าบางคนก็มองต่างกันออกไปบางคนบอกความสำเร็จอยู่ที่ได้สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับคนทั่วไปบางคนความสำเร็จอ้าวอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักละกันอยู่ที่ครอบครัวมีสุขละกันในเมื่อมีความสำเร็จที่แตกต่างกันเช่นนั้นนะฮะพระอาจารย์ความต้องบอกวิธีสร้างพลังบวกใช้ได้หมดทุกโจทย์ใช้ได้หมดทุกเป้าหมายไหมฮะพระอาจารย
0: ์ดังธรรมะที่เราว่ามาทั้งหมดนะก็สร้างเป้าหมายตอบโจทย์ได้เลยว่าในความสำเร็จของชีวิตแต่ว่าความสำเร็จของชีวิตเนี่ยถ้าเราดึงอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมความสำเร็จเนี่ยว่าเราจะประสบความสำเร็จเป้าหมายที่มันอย่างแท้จริงได้เนี่ยมันควรที่จะเพิ่มนอกจากปัญญาภาระวิริยะภาระอนวัชภาระและสังหาภาระแล้วมันมีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จดีกว่าเราเรียกว่าคุณเครื่องแห่งความสำเร็จคุณเครื่องแห่งความสำเร็จ
1: คืออะไร
0: คือเป้าหมายแห่งความสำเร็จนั่นแหละแต่ว่าคำว่าบอกว่าเป้าหมายอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะก็ดูว่าเอ้ยพระพูดธรรมะอีกแล้วแต่วันที่จะไม่อยากบอกว่าเป็นธรรมะแต่เราขอเพียงเริ่มต้นด้วยใจรัก
1: เจ้าค่ะ
0: นะเริ่มต้นด้วยใจรักเนี่ยคือเป็นเป้าหมายแล้วสมมติว่าเราคาดหวังอะไรสักอย่างตั้งใจไว้ทำอะไรสักอย่างในชีวิตเรานี่คือความรักแหละทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้เพราะความรักนะภูเขามันจะสูงแค่ไหนทะเลมันจะไกลอย่างไรถ้าเรามีใจรักเนี่ยมันไปถึงได้
1: เจ้าค่ะ
0: คือฉันทะ
1: ค่ะ
0: นี่ฉันทะก็นั่นหมายความมีใจรัก
1: ค่ะ
0: เมื่อเรามีใจรักเรามีเป้าหมายเราก็จะทยานไปสู่นั้นเหมือนคนบางคนเคยตั้งเป้าหมายว่าฉันทำงานปีนี้แล้วได้เงินเท่านี้ฉันจะไปพักผ่อนจะพาครอบครัวไปพักผ่อนคือเขามีเป้าหมายแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: และเมื่อเขามีเป้าหมายปั๊บมันก็จะตามมาคือความขยันฉันทะวิริยะใช่ไหมวิริยะอะไรคือต้องทำเป้าหมายของตัวเองก็คืองานเนี่ยบอกว่าปีนี้เราได้กำไรเท่านี้ใช่ไหมบริษัทเราได้กำไรนี้เราจะพาบริษัทเราไปเที่ยวพาลูกน้องไปเที่ยวเนี่ยเป้าหมายเรามีเลยว่าสิ้นปีเราจะพาไปเที่ยว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าระหว่างกลางนะคือฉันวิริยะคือขยันความขยันหมั่นเพียรที่จะทำงานเหล่านั้นให้มันประสบความสำเร็จได้นะอุดรอยรั่วอุดที่มีปัญหาอุดที่ทุนสีเทาอุดความทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความวิริยะนี่แหละนะฮะวิริยะคือขยันหมั่นเพียรช่วยกันมีเรียกว่าใครมีอะไรนะพี่รู้2น้องรู้4ใครมีดีก็มาช่วยแชร์กันแบ่งกันนะอันนี้คือความวิริยะเมื่อมีความวิริยะปั๊บเนี่ยนะฮะมันต้องมีจิตตะเป้าหมายความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีจิตตะคือฝักใฝ่มันอยู่เลยเหมือนที่ถามเมื่อกี้ว่างานวิจัยที่มันจะประสบความสำเร็จได้คนที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีจิตตะฝักใฝ่นะจดจ่อในเรื่องนั้นใส่ใจในเรื่องนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนที่ปั้นพุทธปฏิมาอยากให้พระพุทธปฏิมามีหน้าพักที่งดงามเนี่ยนอกจากเขามีฉันทะในความเป็นพุทธแล้วเขามีวิริยะในอาชีพเขาแล้วเขาต้องมีจิตตะ จิตตะคือเอาใจใส่ในนั้นอย่างแท้จริงทำอะไรก็ทำให้อย่างแท้

0: แท้จริงทำสุดแขนแผนสุดปีกจะให้ทำอะไรก็ทำให้มันงดงามเพราะใจมันอยู่ตรงนั้นใจมันอยู่ตรงนั้นนึกถึงกับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยถามว่าคนที่จะมาพบรักกันน่ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากฉันทะนะคือความพึงพอใจของกันและกัน
1: แล้วก็ขยันจีบวิริยะ
0: ขยันจีบวิริยะแต่ว่าในขยันจีบวิริยะเนี่ยกว่าจะมาเป็นครอบครัวแต่งงานกันสมรสกันเนี่ยมันมีจิตตะไหม
1: ต้องเอาใจใส่ดูแล
0: ต้องเอาใจใส่ดูแล
1: ต้องสม่ำเสมอ
0: สม่ำเสมอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เคยเอาใจใส่กันอย่างไรปัจจุบันนี้เอาใจใส่กันอย่างนั้นไหมเคยโทรถามไทยกันเป็นประจำปัจจุบันนี้เคยถามไทยกันเป็นประจำไหมไม่ใช่ว่าพอคบกันหน่อยเนี่ยเกิดแล้วเกินแหน่งหน่ายเกิดความไม่ชอบขึ้นมาเบื่อหน่ายกันขึ้นมาปั๊บจิตตะมันหายทันทีเลยคือไม่ได้ใส่ใจแล้วดังนั้นความใส่ใจนี่ไม่ใช่ใส่ใจแค่เธอฉันเท่านั้นใส่ใจแม้กระทั่งครอบครัวพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเห็นไหมมันรวมทั้งกันได้ทั้งนั้นเลยนี่มันเป็นพลังบวกและสุดท้ายเมื่อจะตกลงปลงใจร่วมเรียงเคียงหมอนหรือตกลงปลงใจความสำเร็จได้ที่จะเป็นอมตะได้ถามว่าคืออะไรวิมังสาวิมังสาก็คือทบทวนตอกย้ำมั่นใจปิดฝาลง 100% ว่าประสบความสำเร็จ
1: ค่ะ
0: คนนี้แน่งานนี้แน่ดีแน่ทำดีแน่ไม่ล้มไม่เจ๊งเป็นการพิจารณาใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการคิด100ครั้งชนะ100ครั้งรบ100ครั้งก็ชนะ100ครั้งนี่คือวิมังสา
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานำมาช่วยสร้างพลังบวกนำมาช่วยสร้างความสำเร็จได้เนี่ยโหหลากหลายหลักธรรมเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: หลากหลายหลักธรรมนะเราจะไปคือแล้วก็หลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้กับทุกชีวิตใช้ได้กับทุกปัญหาใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าตั้งแต่เกิดยันตายใช้ได้ทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องพลังบวกเนี่ยที่พูดมาใช้ได้หมดเลยไม่มีอะไรที่หลุดจากพลังคำว่าบวกน
1: ะ
0: เพียงแค่เริ่มต้นด้วยคำว่าปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นและมันมีปัญญามันจะบริหารหลักธรรมนั้นได้บริหารชีวิตได้บริหารประสบความสำเร็จได้แม้แต่ยามที่เราตกทุกข์ระกำลำบากยามที่เรามีความผิดหวังอะไรเนี่ยเราไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราใช้อะไรปัญญาใช่ไหมแล้วที่เราทุกข์เพราะอะไรเราใช้วิมังสาพิจารณาใช่ไหมแล้วในที่สุดท้ายเราใช้ปัญญาที่จะก้าวเข้าสู่เหมือนช้างที่ตกหล่มเนี่ยนะฮะจมโคลนเนี่ยมันจะสามารถทะยานตัวเองออกจากความทุกข์หล่มนั้นได้อย่างไรโยมบางคนที่มีปัญหามีความทุกข์อย่างไรอยู่ในไปใจเรื่องอะไรก็ตามนะฮะที่จะทำด้วยตัวเองก็ดีหรือลูกหลานทำให้ก็ตามหรือสังคมทำให้เราต้องใช้ปัญญาแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนั้นได้
1: เจ้ากันสาธุวันนี้นับเป็นบุญของเรานะได้มีโอกาสสนทนานะฮะกับท่านพระอาจารย์ค่ะท่านเจ้าคุณโสภณวชิรวาทีนะคะให้ปัญญาแก่พวกเราแล้วก็จะทำให้พวกเรารู้แนวทางในการสร้างความสำเร็จในชีวิตด้วยวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งที่เมตตาเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมนะฮะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะ

คะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นตอนที่2นั่นเองค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ถ้าฟันไม่ดีอายุไม่ยืนนะหนึ่งกินอาหารที่มีคุณค่าไม่ได้ใช่ไหมเคี้ยวของที่มีคุณค่าต่อร่างกายไม่ได้อาหารเคี้ยวไม่ละเอียดเป็นโทษไหมเพราะฉะนั้นฟันไม่ดีในสมเด็จย่าท่านที่ได้รณรงค์ต่อสู้เรื่องฟันถ้าฟันแย่ซะอย่างแย่หมดท่านร่างกายพังหมดท่านรักษาฟันให้ดีแต่สงสัยว่างี้เคยสงสัยไปอ่านเรื่องแรงวัสเกตเปรียบวัสทัศน์ว่าคนที่เขาตายด้วยอหิวาตกโรคสมัยปลายรอศีนะฮะและเอาศพมาไว้หน้าวัสทัศน์ลมปลิวไปทางนี้ท่านลมพัดไปทางนี้ศพอยู่หน้าตรงเสาชิงช้าลานเสาชิงช้ามันติดพระทั้งวัดเลยท่านพระอหิวาตกโรคนะฮะใครไม่หนีเขาบอกว่าถ้าลมมาถ้ามีอหิวาตกโรคลมมาวูบแรกนะถ้าเพ่นหนีไม่ทันมึงตายมันจับที่นั่นเลยฮะให้ใจเข้าไปปักเลยท่านแล้วก็เอาศพไปวัดอะไรวัดสะเก็ดเผาไหม้ใหม่ๆนะศพขึ้นอืดอัดอ่ะแต่อีแรงมากินสงสัยอีแรงทำไมไม่ติดอหิวาไปวิจัยนะท่านนะฝากงานวิจัยหน่อยนะท่านไปวิจัยว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยสิ่งที่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างแรงเช่นอหิวาตกโรคหรือโรคร้ายแรงทำไมสัตว์มันกินเข้าไปแล้วมันไม่ติดโรคสงสัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านที่คนทำไมมันติดโรคแต่สัตว์ติดไหมท่านไม่ติดหมาน่องหมาเน่าเนี่ยนะพยองพยาธิเนี่ยนะอีลงอีแรงมากินติดโรคไหมท่านไม่ติดซากศพที่ตายไปเนี่ยถ้าหมามันมากินหมาติดโรคไหมก็บอกสิไม่เคยเป็นหมาก็ตอบไปง่ายทำไมลูกบอกไม่เคยเป็นหมาแต่มันไม่ติดนะท่านมันมีอะไรอยู่ในตัวสัตว์อันนั้นแหละคือสิ่งที่จะมาวิจัยในการต่อสู้กับโรคไอ้โรคอะไรล่ะเนี่ยท่านโรคอะไรที่อะไรที่บราซิลก็ดูสิว่าสัตว์ที่มากินไอ้คนที่เป็นโรคนี้ตายเนี่ยถ้ามันไม่ติดมันมีอะไรอยู่ในตัวมันเอาสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นน้ำดีในตัวมันก็ได้ใช่ไหมท่านถูกไหมอาจจะเป็นระบบระดับวิจัยน้ำดีของสัตว์ไอ้โรคซาโรคอะไรเนี่ยท่านซาสัตว์เนี่ยทำไมสัตว์มันกินนะฮะมันตายด้วยโรคซาหายใจลดกันยังเป็นเลยใช่ไหมท่านแต่ทำไมสัตว์กินซากไม่เป็นล่ะต้องไปวิจัยสัตว์ที่มันกินซากเลยนะมันระบบน้ำดีหรือน้ำดีมันมีผลต่อปอดต่ออะไรหรือเปล่าแล้วมันเป็นการกำจัดระบบทรีทเมนต์มันเป็นยังไงท่านเขาใช้คำว่า treatment ไหมที่เราอ่านในขวดยาสระผมบ่อยๆอ่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าวิจัยนะท่านนะแต่ให้มาดูว่าถ้าพระเจ้าต่อสุภาสิ่งไม่สวยไม่เข้ามาในบ้านเนี่ยท่านนะมันจะสวยงามอยู่แค่อะไรท่านแค่ลูกสาวคนไข้ลูกชายคนไข้ก็ไม่เคยหล่อท่านที่เข้าในบ้านรัฐบาลนะลูกสาวคนไข้ก็ดูบันนอกถ้าเป็นเอกชนแล้วท่านมาสวยมาหล่อมารวยใช่ไหมท่านเพราะฉะนั้นโอกาสที่นะฮะเป็นระยะแรกเนี่ยเป็นระยะแรกๆนะถ้าอยากจะรวยนะท่านนะอย่าเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลเลยท่านเข้ารัฐบาลนะไม่มีใครไม่มีเศรษฐีเข้ามาแล้วท่านเขาเป็นเศรษฐีไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลแต่หารู้ไหมว่านี่คือแหล่งของอะไรของความรู้อย่างดียิ่งจนมากโรคภัยไข้เจ็บยิ่งร้ายแรงใช่ไหมท่านยิ่งผลิตแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพสูงถูกไหมฮะสมัยก่อนที่ไปเรียนนะท่านอินเดียโคตรโรคเลยท่านใครจบอินเดียมานี่นะฮะถ้าได้อะไรฮะใบประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทย

นะเขาจะรีบรับแล้วก็บอกว่าโคตรโรคเลยแล้วไปในโรคเฉพาะปริญญาโทมาทางไหนนั่นแหละโคตรเลยท่านเพราะฉะนั้นที่เขาว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยท่านโรงพยาบาลเอกชนที่ผลิตแพทย์เนี่ยสู้ยังไงสู้โรงพยาบาลรัฐบาลที่ผลิตแพทย์ไม่ได้เพราะโรงพยาบาลเอกชนเขาถึงได้ฮะเขาจึงได้เอาอะไรท่านเอาหมอที่จบโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ไหมท่านเอาไปใช้งานโดยการใช้หนี้ให้เลย

ประกันได้อย่างไรเพราะมันสุ่มเสี่ยงนี่เป็นผู้จตุอสุภะเป็นผู้สลับความบันเทิงเริงรมย์ไม่มีอะไรน่าชื่นชมเลยท่านสลับความบันเทิงเริงรมย์แม้จะกินอาหารก็ไม่บันเทิงเริงรมย์นะไม่บันเทิงเริงรมย์อาตมาเป็นเนรนะท่านเป็นเนรขึ้นไปบรรสกุลศพศพนี่เขาแปลกบ้านนอกถ้าตายวันนี้ตายนี้จะเอาลงโลงเขาเอาศพเนี่ยใส่หีบศพแล้วเขาเอาผ้าตรายทอดรอบๆหีบศพเขานิมนต์พระแก่มาบรรสกุลแล้วก็ปิดฝาศพเขาเรียกว่าทำบังสกุลปิดปากศพแต่เวลาจะเผาเอาศพนั้นไว้นะฮะ7วัน50วัน100วันเวลาจะเผาเขาให้พระแก่บังสกุลกับสายสินแต่เวลาจะเผาจริงเขางัดหีบศพออกท่านแล้วเขาเอาผ้าไปทอดที่ปากหีบศพตอนนี้เขานิมนต์พระหนุ่มกับเนนไปทั้งกลิ่นทั้งรูปทั้งความเละเทะทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองมันน่าสยดสยองท่านลงจากเมนเนี่ยท่านมองผู้หญิงไม่สวยสักคนนะมองหน้าผู้หญิงนะมองหน้าลูกคนตายซึ่งมาหมายมั่นปั้นมือตั้งแต่วันแรกแล้วท่านสวดไปก็กุศลธรรมากุศลธรรมาอัพยาปิงปังกันถ้าสวดอะไรถ้าสวดเป็นทำนองใช่ไหมท่านสวดไปก็ร้องไห้โอ้แสนสงสาร

อีสามองค์ถอนให้ใจดังๆให้มันฟืดฟาคล้ายๆคนร้องไห้อะมาเอกีเปรียวกายอยู่นายโลงมาเอกีอีลูกสาวหลานสาวร้องนายโลงข้าวผูกข้าวรัดมันตั้งอย่างนี้ด้วยนั่นตั้งเสแสร้งเพื่อเงินถ้าเจ้าภาพร้องไห้แสดงว่าซองจะเพิ่มขึ้นให้เข้าใจไว้เป็นการเรียกซองให้เขาฉีกถ้าสวดแล้วเขาไม่ร้องไห้ก็แสดงว่าเขาไม่เปิดซองเขาไม่ใส่ใหม่

สงสารพ่อกับแม่มันที่ตายลงมาแล้วท่านมองหน้าผู้หญิงไม่สวยมองไม่สวยไปนานสองได้กลิ่นอะไรกลิ่นศพมันจะอยู่ในนี้ท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังจําได้หลายๆกลิ่นศพสามกินข้าวไม่อร่อยก็มาเละทั้งแล้วยิ่งไปดูสับปะเหร่อใช่ไหมท่านเผากลางแจ้งมาไอเราเป็นเด็กเป็นเองก็ต้องไปช่วยสับปะเหร่อพลิกศพศพมันเขาตั้งเสร็จแล้วต้องคว่ำนะท่านนะพอก่อนจะเผาเนี่ยต้องคว่ำศพพับคว่ำแล้วก็ต้องตัดนี่ท่านตัดเอ็นทางหายเนี่ยศพมันลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยมานั่งบนเชิงตะกอนเงี้ยนั่งหัวโดงเงี้ยพอเอาไม้ทิ่มอกปุ๊บตีกระดกไปทางนี้พอไม้ทิ่มตีนะหัวกระดกขึ้นนั่นแหละไส้เส้นมันก็ออกมาไหม้กินมันก็โอ้โหท่านกินปลาเค็มก็ไม่ได้ไม่อร่อยกินตือฮวนก็ไม่ได้กินแกงเนื้อก็ไม่ได้แล้วบางบ้านเนี่ยท่านสมัยก่อนมันมียาฉีดเนี่ยเวลาศพเนี่ยโรงศพไม่ว่าเป็นอย่างนี้เวลาเขาเอาศพเนี่ยเขาจะหนุนนี่หัวศพนี่ปลายตีนศพเขาจะหนุนแข็งเนี้ยแล้วให้น้ำเหลืองมันไหลไปลงปลายหีบศพที่ติดกับผนังบ้านพอน้ำเหลืองไหลเขากระมังสีขาวไปรองพอวันที่สามก็เสร็จนั่งปังปังนั่นสามวันยังพระเก่าสวดพอวันที่ห้าหกเนนไปสวดเสร็จนั่งแฉะหันไปดูนะน้ำเหลืองนะดูน้ำปลาในถ้วยตอนเช้าท่าน กินไม่ได้กินไม่ได้จนฝาดไม่กินตายถ้าไม่กินตายจนฝาดจะชินกับมันไปเองฮะจนฝาดจะกินข้าวหน้าหีบศพได้แล้วมันนึกถึงท่านเป็นแพทย์พยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านเห็นใจนะเห็นใจว่ามันไม่มีความบันเทิง

เริงรมอยู่เลยเห็นใจนะพออาตมาเห็นใจจนฝันใจปรงได้ใช่ไหมหรือทำใจได้เขาเรียกเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเพราะนั้นบางทีคนไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าไอ้การผ่าตรงผ่าตัดมันเป็นผู้อะไรไม่มีความบันเทิงเริงรมยิ่งแบบเป็นสูตินารีเวชดีไม่ดีหรอท่านเป็นหมออะไรก็ไม่ดีถ้าจำทำใจไม่ได้หมอคนหนึ่งก็ตายท่านตายคนก็ไปกันเยอะปรากฏว่าในงานนั้นมีแต่รูปหัวใจเท่านั้นเลยท่านนี่เป็นรูปหัวใจเท่านั้นเลยเพื่อนหมอก็ไปกันเยอะเป็นหมอหัวใจชื่อดังทุกอย่างเป็นรูปหัวใจใครเอาฤทธิ์มาเป็นรูปหัวใจหมดเพราะเป็นคนไข้เก่าครับไอ้หมอคนหนึ่งไปนั่งมองนั่งมองใหม่ๆก็ร้องไห้กับเพื่อนตายนั่งมองไปนั่งมองมาหัวเราะหัวเราะเสียงดังเลยนะไอ้หมอเพื่อนก็ถามหัวเราะอะไรอ่ะกูหัวเราะสิลองคิดดูสิไอ้เพื่อนเราที่ตายมันเป็นหมอโรคหัวใจมึงดูสิเนี่ยหัวใจเต็มสราวัดเลยแล้วกูเป็นสูตินารีอ่ะมึงลองคิดดูสิถ้ากูตายจะเกิดอะไรขึ้นเป็นผู้ประจนอะไรท่านเป็นผู้ที่ที่ต้องสลับความบันเทิงเรื่องลมเป็นผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมคือต้องมีเมตตาใครก็ได้กรุณาช่วยเหลือมุทิตาดีใจเมื่อเขาหายออกจากโรงพยาบาลได้และอุเบกขาถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ตามกรรมเขาถูกไหมฮะไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้บอกช่วยกันเต็มที่แล้วนะช่วยกันเต็มที่แล้วอาจจะมีกรรมก็ได้ก็ไม่เป็นไรท่านนี้มันก็จบท่านแล้วพรหมวิหารธรรมเนี่ยมันสำคัญที่สุดอาตมาเล่าให้ฟังเสมอและประทับใจเสมออ่านมาตั้งแต่30กว่าปีปิยราชินวาทของพระราชินีในเป็นราชินวาทซึ่งประยุทธ์สิทธิพันธ์เขาเรียบรวบรวมไว้นะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจะต้องบอกท่านผู้ที่จะจัดงานถวายสมเด็จพระนางเจ้าหน่อยถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะท่านลงไปค้นหนังสือปิยราชินวาทเขียนโดยประยุทธ์สิทธิพันธ์และเอาเล่มนี้มาพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าปีนี้เจริญพระชนมพรรษาเท่าไหร่ท่าน84ใช่ไหมเขาจะรวมเรียบเรียงไว้ดีมากเลยท่านผู้ที่จะจัดงานด้วยนะซึ่งหนังสือเล่มนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ในห้องสมุดคงมีหรือถามห้องสมุดเขาต้องมีตัวอย่างหนังสือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากถ้าเขาจะรวบรวมเรื่องพระราชินีไว้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องกาชาติเรื่องการแพทย์นะเรื่องการอาชีพมาทีหลังมีครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เราได้ตรัสไว้ในหนังสือเล่มนี้ตรัสวันที่11สิงหาใช่ไหมท่านในหลวงก็4ธันวาถูกไหมฮะก่อน1วันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนที่ยังมีพระพรามายแข็งแรงเนี่ยวันที่11สิงหาก็4ธันวาถ้าเย็นอาตมาไม่ไปไหนไม่รับนิมนต์ถามทำไมจะดูในหลวงกับพระราชินีก็กลับมาก็ดูได้ถ้าดูช้าไปกว่าเขาอะไรมันก็ช้าหมดความภูมิใจมันก็ช้าความรู้มันก็ช้าความอีกมันก็ช้าไม่รับกินนิมนต์ไม่เอาวันนู้นวันที่ในหลวงออกจากโรงพยาบาลที่เข้าครั้งแรกท่านแล้วออกจากโรงพยาบาลนะท่านอาตมาเป็นบรรยายที่ชลบุรีผู้ว่าเป็นประธานในหลวงจะออก5โมงเย็นมั้งจำไม่ได้จำเวลาไม่ได้ไอ้แล้วก็สวดมนต์นาทิกุติที่อะไรที่วิหารก็ถวายพระองค์ท่านทุกวันบอกว่าต้องสวดโพชฌงค์ทุกวันก็อยากจะดูพระพรานามัยในหลวงเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ใช่มั้ยท่านสมัยนั้นก็ถ้าเสด็จออกพระบัญชรทีนึงก็คงก็ถ่ายรูปคนนั่งมองเนี้ยนั่งมองกันได้ยังไงท่านกล้องถ่ายกล้องอะไรพระกล้องอะไรโทรทัศน์ก็ตั้งไว้งั้นน่ะท่านถ้าในหลวงโผล่พระบัญชรมานานแก๊กนึงก็ยังดีแล้วคนก็นั่งกันอย่างเงี้ยนั่งได้ทั้งวันท่านคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวส่วนไอ้คนที่ไม่รักช่างมันท่านช่างมันเถอะมันเกิดมามีกรรมท่านเหมือนของมงคลเนี่ยเขาบอกของมงคลถ้าไปตั้งนะถ้าปฏิบัติไม่เป็นมงคลอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของมงคลไปตั้งในที่ที่เป็นอัปมงคลอัปมงคลก็ตกในตัวเราของไม่เป็นมงคลดันไปตั้งบนโต๊ะหมู่เงี้ยนะถ้าเอารูปโจมมาตั้งบนโต๊ะหมู่แล้วกราบไหว้เนี่ยอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของเป็นมงคลถ้าตั้งในที่เป็นมงคลบูชาด้วยว่าอะไรด้วยสิ่งที่เป็นมงคลมงคลก็เกิดกับตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าใครใครไม่รักช่างเขาแต่มาหาเวรหาเวรหาเวรก็แล้วกันท่านแล้วก็ไปดูแล้วก็โอ้โหชลบุรีมัน3ชั่วโมงแล้วบรรยายเสร็จถึง4โมงแล้วกูจะกลับไปดูทีวีทันไหมไม่ทัน

พอเริ่มบรรยายพอเริ่มผู้ว่าก็เปิดงานแบบตะกี้เนี่ยนะอาตมาก็เริ่มขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ที่ฟังทุกท่านซึ่งเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะฮะบอกกันตามตรงว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็นั่งฟังพระอะไรวะวิทยากรบอกไม่มีอารมณ์เพราะอาตมากังวลอยากจะกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากโรงพยาบาลก็เลยเป็นกังวลไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็รู้ผมก็ไม่มีอารมณ์ฟังเพราะผมก็อยากจะกลับไปดูเหมือนกันงั้นถ้าตกลงถวายซองมาแล้วต่างคนต่างกลับเรื่องมันจบตรงนี้ท่านผู้ว่าก็รีบถวายนะต่างคนต่างกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวแล้วไปดูแล้วอาตมาก็รีบกลับมาโอ้โหในหลวงพระอนามัยดีเหลือเกินแต่ที่วิเศษสุดตรงไหนรู้ไหมท่านดูนะเราไม่รู้เลยที่นั่งรถเข็นมาใช่ไหมที่เป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีคนประคองมาพอมาถึงรูปสมเด็จย่าใช่ไหมท่านเขาว่าเจ้าหน้าที่ก็รับพวงมาลัยไปทำประเคนอัตมาก็นั่งดูแต่ใจนะอยากจะรู้พระอนามัยคนในหลวงที่ผ่ากระดูกหลังใช่ไหมท่านอันนั้นใช่ไหมเป็นยังไงท่านดูสิในหลวงลุกขึ้นจากรถและเดินไปที่รูปสมเด็จย่านึกในหลวงรู้ใจประชาชนว่าอยากจะรู้พระพลานามัยของพระองค์ว่าเป็นยังไงฉันก็เลยเดินให้พวกท่านทั้งหลายดูไงการที่เดินเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าให้รายงานตัววันนี้สุขภาพเป็นอย่างนี้แล้วนะที่มานั่งเฝ้ากันเป็นเดือนๆเนี่ยนะฮะสบายใจได้นี่คือเจ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่เราอ่านไม่ออกในพูดแล้วยังขนลุกท่านพวกจะขนลุกอาตมารู้สึกแบบเนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณตอดใครอ่านไม่ออกไม่รู้อะแต่เรารู้สึกว่าอย่างนั้นอาตมารู้สึกว่าท่านไม่ได้บอกเราแต่บางทีต้องอ่านออกท่านเหมือนท่านไม่สบายเงี้ยว่าลูกตามมาถามเป็นไงแม่ไม่เป็นไรนี่ลูกสบายดีจริงหรือเปล่าแม่แน่นะทั้งจริงมันแย่มั้ยท่านแย่แต่เป็นความกรุณาที่มีต่อลูกพอลูกไปเสร็จแล้วเป็นไงท่านสุดแต่สำหรับลูกไม่เห็นนี่คือความกรุณาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชินีท่านเล่าฟังสมัยก่อนทางปากใต้ก็จะมีคนเป็นโรคเท้าช้างเยอะคนที่เป็นโรคเท้าช้างเขาก็ไปนั่งใต้ลมเพราะว่าเดี๋ยวมันปลิวไปท่านติดไหมเท้าช้างเป็นโรคติดต่อไหมที่เท้าขนาดนี้และเป็นโรคเรื้อนเท้าช้างน้ำเลือดน้ำเหลืองเฟ้อฟ้าไปหมดท่านแล้วต้องนอนบนใบตองนะขาต้องพาดบนใบตองสดใครไม่เคยเป็นหิดชนิดผู้พองทั้งตัวเนี่ยท่านไม่รู้หรอกว่าโรคเท้าช้างมันเลวกว่าหิดฉันเนี่ยนี่ท่านหิดขึ้นทั้งตัวท่านง่ามรักแร้ที่มือนี่ทำยังไงมันก็ไม่หายตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไปอยู่วังอยู่วัดขี่เลื่อนหมาติดตลอดทั้งหูทั้งหิดติดกันพองพวกหัวชนตุเหม็นไปเจ็ดบ้านหัวก็ไปชนตุท่านรักษามา4-5ปีกินยาเพนิซิลิน500,000มากกว่าใครในประเทศในโลกมันมีกินอยู่ท่านนั่นแหละท่านมันแห้งเนี่ยก็เป็นอีกแล้วก็มันติดหมาแล้วก็เป็นเด็กวัดมันไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็ต้องสกปรกใช่ไหมท่านสบู่ก็ไม่มีฟอกสมัยนั้นอ่ะมีแต่สบู่กรดฟอกไปก็กัดตัวตายโหงจนสุดท้ายเลยท่านเป็นเฟ้อทั้งตัวไปแช่ในปากควายมันก็ไม่หายมีคนเขาบอกว่าเอ้ยอย่าเพี้ยนเอางี้สิไปเอาหัวปลาหมอมาก้าวหัวปลาหมอที่สุ่มในหนองอ่ะและเก็บดีมันไว้แล้วตัดหัวปลาหมอผ่าเอาดีออกแล้วหัวปลาหมอไปเผาไฟเผาไฟแล้วก็มาโขกให้มันละเอียดแล้วก็ใส่กับน้ำมันมะพร้าวเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวให้มันร้อนๆหน่อยเอาดีปลาหมอใส่แล้วก็เอาอะไรเหลืองๆอ่ะกรรมฐานใส่ไปหน่อยนึงให้เท่ากับหัวปลาหมอหัวนึงพอมันละลายแล้วทาทั้งตัวถ้ามึงจะเพิ่มก็เพิ่มทีละ9วันนั้นแม่ให้ใครมาตามเป็นวัดเดินไปเงี้ยท่านกางเกงยังใส่ไม่ได้ต้องถือกางเกงไปอ่ะกางเกงเลยเฟิร์สน้ำเหลืองแล้วท่านอ่ะต้องเดินถือกางเกงตัดทุ่งไปอ่ะท่านดูทุเรศไหมหัวชนตุท่านตั้งง่ายต้องเดินไปเงี้ยท่านถือกางเกงไปเดินร้องไห้ไปอ่ะแมงวันก็ตอมแทงจืดไปถึงแม่ก็เอาไปตองปูท่านเอาไอ้หัวปลาหมอเนี่ยฉลมแล้วท่านฉลมทั้งตัวเลยไปใครไปไอ้เงาะเลยท่านนอนบนใบตองอ่ะกลางบ้านบ้านก็ไปขี้ฟ้า

หมดนอนตัวดำมาเมื่อมกันน่ะแล้วมันคันยุบยุบยุบยุบโอ้ยคุณจะมาตายแต่แปลกท่านพอ3วันมันหายหายจนทั้งวันนี้ท่านโอ้เขาที่ได้หัวปลาหมอปลาหมอและเป็นปลาที่โตช้าที่สุดต้อง6ปีนะถึงจะได้กินมันนะเพราะว่าอะไรท่านพอจะสำเร็จปริญญาตรีกับท่านปลาหมอถ้าปลาพยาบาลท่านถ้าปลาผู้ช่วยปีเดียวนะคนที่ได้ปลาหมอท่านจำไว้นะฮะแล้วไอ้ตรงเนี่ยปลาหมอมีคุณค่าไหมท่านก็มีคุณค่าเห็นไหมหายเพราะปลาหมอนี่เองท่านเมื่อใครเป็นโรคหิดโรคผิวหนังนะจำตำราตมาไว้เถอะไม่รู้ใครบอกแม่มาเนี่ยถึงได้เป็นผู้เป็นคนเงี้ยแต่ผิวหนังมันไม่หายนะท่านนะที่มันขาดไปมันค่อยๆต่อกันมาเนื้อมันขึ้นมันไม่ละเอียดแบบนั้นละคล้ายๆแบบปะผ้าปะทั้งตัวฉันรอเฉพาะตรงนี้ท่านเขาไว้ออกทีวีท่านแต่นี่คนรังเกียจใช่ไหมท่านเมื่อคนรังเกียจแม่นอนกับเมียได้ไหมนอนกับลูกได้ไหมไม่ได้มันติดหมดสภาวะทางจิตใจของคนที่เป็นโรคนะโรคเรื้อนเท้าช้างจึงน่าโรคเรื้อนจึงน่าสงสารมากแล้วต้องไปปลดปล่อยทางนั้นแล้วราชวงศ์ทางฝ่ายข้างแม่พระพุทธเจ้าก็เป็นโรคเรื้อนนะโกริยวงศ์นะแล้วหายเพราะอะไรไหมท่านหายเพราะไอ้ผลกระเบาโกละนะกระเบาอาตมาก็เคยเอากระเบากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวและกรรมฐานเอามาตำลงกันแล้วเคี่ยวหายเหมือนกันแต่หายไม่ขาดไม่เหมือนอะไรหัวปลาหมอก็ดีปลาหมออันนี้ก็เป็นตำรากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวเอาเคี่ยวเอาตำแล้วเคี่ยวให้เข้ากันแก้อะไรสะเก็ดเงินได้ไหมสะเก็ดเงินก็ได้นะแต่น้ำมันมะพร้าวอย่าไปเผาอย่าไปเคี่ยวให้มันเป็นอะไรเสียสภาพนะฮะตามซะก่อนแล้วก็พอนั่นก็ตามทุกอย่างให้ละเอียดให้แตกซะก่อนแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสารสกัดเย็นใช่ไหมท่านเคี่ยวซะก่อนแล้วเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช่ไหมท่านผสมไปมันจะเรียกเนื้อคืนมาน้ำมันมะพร้าวมันดีตรงนั้นท่านสกัดเย็นก็ขวดละประมาณเท่าไหร่250ขวดเล็กๆท่านนี้มั้ยถ้า500ถ้าเสยผมนะฮะอินทรีย์ผมขึ้นหมดท่านแล้วผมจะไม่งอกสกัดเย็นเนี่ยท่านลองดูเถอะท่านมันจะไปใส่นะฮะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยทามือคนเจ้าชาวบ้านอะแล้วท่านจะฉีดอะไรเยลใช่ไหมท่านค่อยทาต่างหากให้มันทับไปบนนั้นแล้วเวลาสระง่ายเยลมันจะออกง่ายอันนี้ก็บอกไว้เป็นตำราท่านคนมันเก่งฉันอยู่กับหมอโบราณมาฉันก็ต้องเก่งใช่ไหมท่านเพราะเราเป็นโรคนี้เราจึงต้องเก่งเกี่ยวกับโรคนี้และเรื่องทำคลอดทำคลอดเนี่ยมันฉันมันเป็นหมอมันตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วท่านฉันมันตำแยแอสซิสแตนต์เป็นผู้ช่วยหมอตำแยที่บ้านเพราะฉะนั้นเอาไปไว้ข้างท้ายและพระราชินีก็เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทางใต้สุดท้ายแล้วพระองค์จะต้องเดินไปหาคนที่เป็นโรคเท้าช้างซึ่งทรมานมากร้องกระงงไปหมดและไม่มีใครมาดูแลและขาต้องวางบนใบตองกล้วยไปและทุกครั้งที่พระองค์ไปก็จะนั่งคุกเข่าลงแล้วถามอาการแล้วก็เอามือไปจับที่เขาเจ็บแล้วทรงไต่ถามอาการและให้แพทย์บันทึกทุกครั้งเป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มมีการรักษาทรงมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะกำจัดโรคอะไรเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศไทยแต่หมอก็มาทูลว่าขอให้ทูลพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าอย่าเอามือไปแตะแล้วก็ถ้าแตะแล้วนะต้องล้างผ่าทุกครั้งเพราะเดี๋ยวไปเกาตรงนี้บ้างอะไรบ้างหรือสะเก็ดมันลงไปถ้าโดนเหงื่อแล้วมันจะเริ่มลามข้าพเจ้าก็รอโอกาสวันหนึ่งหลังจากเสวยเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ได้โอกาสจึงทูลสิ่งที่หมอคำที่หมอขอร้องแล้วก็นั่งฟังว่าคงจะตรัสขอบใจคณะหมอแต่ข้าพเจ้าก็ผิดหวังเพราะนอกจากที่ไม่ได้รับคำชมแล้วยังตรัสสอนว่าไม่ติดเชื้อโรคหรอกถ้าเรามีพรหมวิหารธรรมเพราะพรหมวิหารธรรมนั่นแหละคือเกราะป้องกันโรคติดต่อซับซึ้งเป็นเรื่องจริงการที่ในดงของผู้ที่เรามีโรคติดต่อนะถ้ามีพรหมวิหารธรรมไปช่วยเขาโดยไม่นะโดยคิดจะช่วยเขาท่านไม่มีติดต่อโรคนะและเรื่องนี้อาตมาเอามาเผยแพร่แล้วต่อมาเห็นมีคนเข้าไปสร้างหนังแล้วก็ไปค้นเรื่องนี้นะท่านนะ
สร้างหนังตรงนี้

เพราะฉะนั้นเรื่องพรหมธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดดังนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เป็นผู้อุดมด้วยพรหมธรรมและไม่ใช่ท่านฉะนั้นนะเขาต้องประสานกับพวกพรหมธรรมแบบเร่งด่วนใช่ไหมท่านคือพวกปตเต็กตึงใช่ไหมร่วมกับตันยูไอ้พวกนั้นก็มีพรหมธรรมไหมท่านมีไหมมีแต่อาตมาเห็นน่ะโอ้ไอ้พวกมีพรหมธรรมกลางค่ำคืนไม่นอนกันไว้นี่เธอไปเก็บศพใช่ไหมท่านเอาศพมาส่งรถเอาคนข้างโอ้โหนี่คือพระพรหมมาช่วยเหลือพระพรหมบนสวรรค์ไม่ได้มาช่วยนะและไอ้พวกนี้นะถูกระแวงว่าจะไปฉกนาฬิกาเขาอะไรเขาก็ไม่รู้ละพอคมมันก็ด่ากันไปเรื่อยนะท่านมาทำอย่างเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนกันท่านเป็นพวกพรหมมีพรหมเป็นรอยบายก็เหมือนกันเป็นที่อะไรเป็นผู้ที่เจริญด้วยพรหมธรรมเป็นผู้ที่บำเพ็ญยอดแห่งทานบารมีเข้าใจทานบารมีไหมทำไมเข้าใจทำไมอาตมาจึงประเมินอย่างนี้บอกทานบารมีก็คือการบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพชรอะไรเป็นทรัพย์ที่มีค่าของมนุษย์ที่สุดท่านชีวิตชีวิตไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยชีวิตของทุกคนมีค่าต่อตัวเองมากที่สุด2ชีวิตของเรามีค่าต่อคนที่เรารัก3ชีวิตของเรามีค่าต่อหน่วยงาน4ชีวิตของเรามีค่าต่อสังคมถ้าชีวิตของเราขยายไปงี้มันจะมีคุณค่าเพราะการให้ชีวิตคนคนหนึ่งนั้นนะคืนผัวให้กับเมียเข้าไปเพราะเขายังรักของเขาอยู่คืนเมียให้แก่ผัวเป็นทานบารมีไหมท่านเขาเข้ามาเนี่ยเขาหวังว่าผัวเขาจะรอดท่านจัดการแล้วท่านคืนเข้าไปเขามารับไปพบเนี่ยท่านยืนยิ้มได้เราบำเพ็ญทานบารมีแล้วคืนมีให้แก่ผัวเขาเราได้เป็นทานบารมีแล้วเราจะไม่พลัดพรากจากคนที่รักเราคืนลูกให้กับแม่เขาลูกเราจะไม่ตายก่อนเราคืนแม่ให้แก่ลูกเขาไปทานไหมท่านคืนพ่อให้แก่ลูกคืนแม่ให้แก่ลูกคืนนะเจ้านายให้แก่หน่วยงานสังคมคืนคนดีที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติมาสู่สังคมบารมีสูงและคนที่ทำได้ก็คือแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลท่านนั่นเองเราทำได้ทุกวันถ้าคิดเป็นนั้นท่านรู้สึกว่าเป็นบุญไม่ต้องมีเงินมีทองอะไรหรอกนะฮะนี่แหละบุญของท่านบุญของพวกเราถ้ารักษาพระเนี่ยอ้าวเป็นบุญไหมท่านพระธรรมดาเป็นบุญอยู่แล้วถ้ารักษาสังฆราชเป็นบุญไหมท่านคืนสังฆราชให้สังคมเป็นบุญไหมเป็นบุญบัตโถเอ้ยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าถ้าฉันเข้ามาเนี่ยช่วยกันรักษาให้หายหน่อยเป็นบุญต่อสังคมแต่ฉันไม่เข้าจะปฏิญาณองค์นึงเป็นโรคนั้นองค์นึงเป็นโรคนี้หนุ่มๆก็เป็นบอกท่านไปไหนมาเนี่ยไปให้หมอตรวจมาหมอว่าไงหมอเป็นไอ้นั่นไอ้นี่อะไรอายุ27-28นะเป็นรุ่นอาตมาเป็นหมดเลยผมไม่ให้หมอตรวจถ้าตรวจมันต้องเจอสักโรคอะผมกลัวหมอจะบอกผมเป็นนู่นเป็นนู่นผลใจตกผมไม่ตรวจหรอกตามใดที่ผมไม่ตรวจแสดงผมยังไม่เป็นให้เราเข้าใจนี่ว่าเราคืนให้แกเขาถ้าท่านทำงานแล้วท่านไม่ภูมิใจในข้อนี้ท่านถือว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรกับความเป็นสภาพโรงพยาบาลเลยนะฮะอันอย่างเราแต่ถ้าเราไม่มีโลหิตของคนอื่นเป็นไงท่านบอกท่านผู้บริจาคโลหิตหน่อยนะได้บุญท่านได้บุญนะคือละแม่กับลูกผัวแกเมียใช่ไหมท่านคืนเขาเข้าโรงพยาบาลท่านพอจะต้องใช้เลือดเนี่ยนะเขารอดปุ๊บนะบุญของเราเราจะรอดตายเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างสูงสุดยกเว้นนะเอาเลือดไปใช้กับไอ้พวกเด็กแว้นไปบอกได้เลยใครดูอาตมาเด็กแว้นถ้าเกิดตีกันทะเลาะกันต้องนะให้เลือดให้ถุงเดียวให้ถุงเดียวเป็นจรรยาบรรณของโรงพยาบาลนอกนั้นถ้าอยากให้มันรอดญาติมึงต้องไปหาเลือดมาให้เพราะเลือดกรุ๊ปดีๆนะฮะบางทีเลือดขาดฉุกเฉินใช่ไหมท่านอย่างกำแพงเพชรเนี่ยขาดเลือดต้องเกณฑ์ทหารไปนะท่านนะช่วงบนช่วงขาดเลือดท่านแล้วไปให้ไอเด็กแว้นมาตีกันเนี่ยชีวิตอย่างนี้ไร้ค่าตีกันซ้ำซากไอเพื่อเข้าคุกแล้วเข้าคุกไปออกมาก็ยิงกันอะไรกันนะเก็บเลือดดีๆไว้แม่อาตมาเนี่ยท่านวันนึงก็ตอนน้ำท่วมอาตมาไปทอดกระถินที่นุ่นน่านอยู่ดีๆนะก่อนจะไปก็รู้แม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเขาบอกเอาแม่ขนมบานเถอะรู้สึกเพ้อเบาหวานขึ้นแล้วไปกินอะไรไปกินเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงท่านเพ้อบอกแม่ขนมบานแล้วลุกขึ้นอีกวันเราก็ไปน้องสาวโทรบอกพี่แม่ต้องใช้เลือดเขาบอกหมอสิ

0: ก็บอกว่ามันไม่มีก็ขอคุยกับเขาหน่อยเขาบอกท่านต้องใช้เลือดกรุ๊ปพิเศษนะก็หมอก็ไปบอกสภากาชาดบอกผมหมอกแล้วเขาไม่มีก็โทรไปโรงพยาบาลศิริราชท่านตอนนั้นน้ำท่วมเราก็ไปช่วยป้องกันน้ำท่วมไว้กับคุณประชัยเลือกไพรัตน์นะท่านที่น้ำไม่ท่วมศิริราชนะนะที่อาตมาเอาปูนไปท่านแต่ละท่านจำไว้นะถ้าน้ำท่วมท่านอย่าไปก่อกำแพงทำมันจะท่วมแบบปีอะไรปี54อาตมาพอศิริราชพอสุรินทร์น่ะตอนนี้เป็นท่านพ้นวาระไปแล้วแต่คุณรู้จัก TPI มารู้จักช่วยขอปูนให้หน่อยพอศิริราชน้ำจะท่วม อะไรทรายเอาไม่อยู่แล้วขออะไรอิฐบล็อกด้วยนะเอาเท่าไหร่อ่ะท่านมาดูเถอะเยอะเลยก็แล้วกันท่านถ้างานนิสิริราชล่มนะระบบทั้งข้างล่างจะล่มหมดท่านแล้วจะตายกันเป็นเบื่อแล้วอะไรอุปกรณ์การแพทย์จะเสียหายแล้วออกไม่ได้ด้วยโทรไปหาคุณประชัยจะไปโอ้ท่านอิฐบล็อกไม่ต้องเอาแล้วครับเอางี้ผมถวายปูนเท่าไหร่ก็ได้ท่านเพราะในหลวงอยู่ที่นั่นและคนไข้อยู่ที่นั่นและระบบของศิริราชเป็นระบบถ้าพังหมดผมส่งวิศวกรไปเดี๋ยวนี้ขอพบกับผอ.หน่อยแล้วไม่ตั้งโปงทั้งปูนแล้วท่านเอาปูนของบริษัทผมไปแล้วซ้อนกับแบบนี้ท่านสลับให้สูงแล้วกรีดถุงเอาน้ำสาดเอาน้ำสาดแล้วท่านไม่เกิน3ชั่วโมงนะที่มันไหลมานะมันจะกลายเป็นกำแพงถ้าต้องการนะถ้าน้ำแรงหน่อยต้องติดแม่น้ำเจ้าพระยาใช้2ชั้นถ้าตรงท่าพระจันทร์เข้าไปใช้ชั้นเดียวและรับรองท่านถ้า2ชั้นนะฮะถ้าทำแบบนี้นะปืนใหญ่ยังไม่ได้กินเลยท่านแต่มีปัญหานะท่านนะถ้าน้ำลดแล้วท่านจะทำไงกับมันไอ้น้ำลดว่ากันทีหลังเอาไอ้ตอนน้ำขึ้นมาดีกว่าท่านก็ไปช่วยมันก็เลยรอดท่านพอรอดปัญหาจริงๆท่านทุกวันนี้นะข้างๆทางนี้ยังไม่ได้ออกแล้วท่านมันจะออกไงท่านมันหนากว่าฉาบปูนเนี่ยท่านก็ปูนทั้งโลกขนาดนี้ท่านยาวขนาดเนี้ยอาตมาก็เลยบอกว่าพ่อฉันให้ค่าสีเอาสีไปทามันสวยๆวิธีการต่อสู้น้ำต้องใช้ปูนเท่านั้นนั่นแหละง่ายๆท่านใช้กระสอบทรายเสร็จหมดก็บอกพ่อบอกอ่ะงี้ท่านมีคนอยู่ประมาณ 6-700 คนฐานและยากคนขันเดี๋ยวผมระดมไม่มีเลือดกรุ๊ปนี้ท่านใช่ไหมอาตมาก็ไม่มีเลือดแม่กูต้องตายแต่นี่กูมาทำบุญนะเนี่ยก็เลยเดินไปจากกลางแจ้งที่จังหวัดน่านยกมือขึ้นว่าข้าพเจ้ามาทำบุญอุทิศกุศลแด่เทวดาแล้วถ้าแม่ไม่ได้เลือดต่อไปไม่ทำบุญแล้วเทวดาก็ไม่มีอุทิศสุขสนแล้วบุญใหญ่ๆไม่เอาแล้วทำบุญเหนื่อยแทบตายชักกวดน้ำทุกวันต่อไปเทวดาก็ไม่ต้องกินแล้วท่านจะอายุสั้นเพราะท่านจะรับกุศลจากพระแล้วฉันจะบอกเลยเทวดาไม่มีจริงถ้ามีจริงต้องช่วยแม่ฉันนึกได้ว่าเคยไปบรรยายกรุ๊ปเลือดพิเศษที่สภากาชาดเขาจัด800กว่าคนเฮ้ยแต่คนนั้นโทรศัพท์ไปเขาประสานงานนะเขาบอกขอคุยกับเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลใช้ AB negative ได้มันมีอยู่2ถุงซึ่งมีเจ้าของแล้วเศรษฐีเขาสั่งไว้เดี๋ยวถามพ่ออ้อก่อนที่คุมเลือดบอกให้แม่เจ้าคุณรอดตายมาตั้งแต่54ถึงปีนี้เท่าไหร่เพิ่งตายปีนี้มกราเนี่ยกี่ปี5ปีอะเลือดถุงเดียวท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นยอดแห่งนักบำเพ็ญทานบารมีใครบริจาคเลยเป็นยอดแห่งนักทานบารมีแต่ควรจะใช้โลหิตให้มันเหมาะสมหน่อยแล้วให้ไอ้พวกแว้นมันรู้ไปหาว่าพระโหดร้ายแล้วกูไม่ได้โหดให้มึงถุงเดียวนอกนั้นมึงไปเกณฑ์ญาติเอามาถ้าญาติมึงอยากให้รอดญาติมึงก็บริจาคมาหรือบริจาคเป็นเงินมาซื้อเลือดไม่ใช่ทุกอย่างฟรีหมดไม่ใช่ไม่งั้นคนไทยไม่เข็ดให้มันเข็ดท่านให้มันรู้ตัวว่าโอ้ถ้ากูพุนไปนะกูโดนแทงกูโยนฟันกูตายแน่กูต้องหาเลือดมันจะได้หายซ่าถูกไหมท่านต้องมีการกับประปาปรามเพราะนั้นเป็นยอดพุทธบำเพ็ญอะไรท่านทานบารมีเป็นสุดยอดของคนดีการที่เรายึดอาชีพเนี่ยเป็นคนดีแล้วท่านจะดีโดยกฎเกณฑ์จะดีโดยสังคมและใจต้องดีใจท่านต้องดีไม่ดีไม่เป็นอย่างนี้ใครมาอยู่อะไรก็ตามทำไมจะต้องมาเป็นอย่างนี้เคยคิดไหมว่าคิดผิดพยาบาลเคยคิดไหมพยาบาลเคยคิดไหมถ้าลูกเป็นพยาบาลเหนื่อยขนาดนี้ไม่เป็นสักดีเคยอุทานไหมเคยใช่ไหมก็ไปตายซะสิคะก็ออกไปได้เลยออกไปได้ไหมออกไปอยู่เอกชนได้ไหม ก็ได้ทำไมไม่ออกล่ะก็สวัสดิการมันต่างกันใช่ไหมท่านมีบำนาญไหมเนี่ยมีไหมอ้าวคุณอยู่ได้ตลอดชีวิตคุณไม่เอาเหรอคุณจะเอาบำเหน็จเหรอคุณจะเอาโบนัสกับบำเหน็จไหมล่ะแล้วพ่อแม่เจ็บพ่อแม่ป่วยสิทธิพิเศษมีไหมสิทธิตำแหน่งการมีใช่ไหมท่านแล้วยังมีเส้นพิเศษอีกแล้วเพื่อนฝูงนะยังมีเส้นพิเศษอีกใช่ไหมท่านรู้ไหมว่าท่านทำอาชีพนะท่านสงเคราะห์ใครบ้างญาติโกติกาโคตรเง่าเหล่ากรนะท่านสงเคราะห์หมดเลยถูกไหมฮะท่านสงเคราะห์เขาหมดแหละแต่ว่าตัวเราต้องเป็นคนดีแล้วขอให้ทุกคนรู้ใครไปแล้วก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนดีในท่านนะขอให้ดีในสิ่งนั้นจริงและขอให้รู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นอาชีพนี้เราเกิดมาเพื่อทำอาชีพนี้ไม่มีโอกาสปฏิเสธอาตมาเกิดมาเพื่อเป็นพระจะอยากศึกให้ตายโหมันก็ไม่ได้ศึกสามมาตบกันหน้าห้องแย่งนะมาตบกันหน้าห้องนะฮะบางวัน 4-5 คนมันก็ไม่ได้ศึกถึงมีผู้หญิงผู้ชอบก็ไม่ได้ศึกถึงเบื่อพระด้วยกันท่านที่น้อยใจอยากจะศึกมันไม่มีโอกาสศึกเลยท่านมันมองไม่เห็นกูจะศึกได้ยังไงมันจะมีอุปสรรคมีการขอร้องมีอะไรโอ้นะพออายุ35จึงได้รู้ว่าเขาสร้างมาให้เราเป็นพระหนึ่งเราคงอธิษฐานความเป็นพระไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวจากอดีตชาติสองนะเวลาโยมเขาใส่บาตรเนี่ยถ้าโยมใส่บาตรถ้าใครเคยใส่บาตรเนรเล็กๆใช่ไหมถ้าเป็นคนบ้านนอกใช่ไหมเนนบวชนานๆนะลูกนะแล้วไปสมภารเจ้าวัดเชนะจ้าครับรับปากเขาไว้แล้วมันขี่ปากละท่านแล้วปากเรานั้นก็สวดมนต์ไหว้พระที่จะมาใส่บาตรได้แล้วคนเรานั้นก็ตายไปหมดแล้วท่านเขาไปอยู่บนสวรรค์ใช่ท่านเวลาฉันเดินไปซื้อเกงปุ๊บนะคนที่เคยใส่บาตรอาตมาก็คงนั่งมองหึทรยศเลยเนี่ยจะศึกมากไปเดี๋ยวเธอมึงไม่ได้แดกแล้วงานเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ารับปากและจะตบัดสัตว์เขาเลยหาทางไม่ให้ศึกนะท่านไอ้ร้านกางเกงอยู่หน้ากทม.ตอนนี้เลิกไปแล้วนะฉันไปตัดร้านนั้นนะก็เจ้าคุณอีกองค์หนึ่งตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันปีเดียวกันท่านไปตัดด้วยกันนะฮะผลที่สุดไม่ได้ศึกทั้งคู่ก็แล้วบวชมาหงุดหงิดนะพอไม่ได้ศึกมันหงุดหงิดนะท่านนะมองดูสบงหนูก็กัดเดี๋ยวดูตะลับปาดไฟก็ไหม้มันดูมันเถื่อนไปหมดท่านมันเกะกะตาไปหมดเหมือนผู้หญิงแบบเลือดจะไปลมจะมาอะไรมันฟึดฟัดเอ้ยใครๆคนบ้าๆบอๆใช่ไหมท่านไฟขึ้นหน้าฟ้าขึ้นแก้วอารมณ์หงุดหงิดใช่ไหมท่านลูกตาทำอะไรขวางตาไหมไม่รู้ตัวใช่ไหมท่านเมโนพอสรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวแล้วท่านมันเป็นงั้นแต่เขาไม่ได้ให้เราศึกแล้วทำอะไรเนี่ยท่านถ้าทำอะไรไม่ค่อยดีมันจะขัดขวางท่านจะกินข้าวเย็นเนี่ยมันคนมาเรื่อยเลยท่านไม่ได้กินสักทีท่านแต่จะสร้างวงสร้างวัดอะไรท่านนะจะสร้างวัดจะทำกิจการใหญ่ๆนะฮะอยู่เฉยๆไม่มีตังค์ใช้ท่านไม่มีใครเอาคนมาทำบุญกุศลทัศน์กับอาตมาแต่ถ้าเราจะต้องทำไอ้นั่นไอ้นี่นะเราจะไปทำโรงเรียนนู่นเขาต้องการสัก 300,000 ที่ชัยนาทก็ไปใช้บ้านฉันไม่มีเงินเว้ยเขาจะปูพื้นก็ทำโครงการมาแล้วจะทำงานเมื่อวานโยมท่านจะทอดพระป่าสักทีเอาสัก10คนพอท่านจะเอาทอดพระป่าที่ไหนบอกเนี่ยเขามีหนังสือมาเมื่อสัก10วันที่แล้วเอาสิท่านโรงเรียนเอาก็เลยเขาฟังว่าสปทให้มาแต่แหละให้มาแต่ตัวโรงเรียนกับพื้นที่ขัดด้วยปูนธรรมดาลงสีเขียวแต่สมัยนี้มันต้องปูแล้วท่านปูกระเบื้องใช่ไหมฮะต้องมีค่าแรงปูต้องมีกระเบื้องอย่างดีกระเบื้องไม่ดีปูไปแล้วมันแตกก็ซ่อมไม่ได้ได้เงินแล้วอ๋อเขาสร้างให้เรามาเป็นอย่างนี้อย่าเบื่อนะเบื่อยังเลิกสักทีนะไอ้ที่ว่ารู้งี้ไม่มาเป็นซะก็ดีหรอกนะไม่มาเป็นจะเป็นอะไรรูปร่างนี้จะเป็นอะไรรูปร่างอย่างเราเนี่ยฮะถ้าเราไปเป็นอย่างอื่นนะฮะเป็นแม่ค้าจะขายของได้ไหมไม่ได้พอมาใส่หมวกพยาบาลไปครับมันใช่เลยใช่ไหมพอใส่หมวกดูดีขึ้นไหมคุณดีไหมฮะดีขึ้นพอใส่หัวงอกหัวดำขึ้นมาดีขึ้นเลยใช่ไหมท่านถ้าไปอาชีพอย่างอื่นทำอะไรเพื่อเราก็เหมือนกันนะทำอะไรแล้วอยู่ในที่นี้ทั้งปลอดภัยแต่ไม่ปลอดโรคง่ายๆก็แล้วกันนะฮะชีวิตปลอดภัยไม่ปลอดโรคศัตรูก็น้อยลงใช่ไหมทุกอย่างเขาสร้างมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้เถอะว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ครูอย่าง แพทย์อาชีพเกี่ยวกับครูอย่างแพทย์พยาบาลอย่างนั้นท่านเป็นอาชีพที่เป็นของคนดีปลอดภัยที่สุดในโลกเพราะนั้นเป็นสุดยอดของคนดีนะเป็นผู้ที่ต้องสละชีวิตต่อชาวโลกก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ติดต่อหรือการที่ไรที่เราจะต้องไปเอาอะไรเอาคนไข้มาผ่านวิกฤตมาอะไรมาเนี่ยฮะเพราะนั้นให้ท่านเข้าใจคำว่าโรงพยาบาลซะก่อนเข้าใจยังท่านถ้าเขาถามว่าโรงพยาบาลคืออะไรตอบได้ยังท่านก็เอาไอ้นี่ไปพิมพ์สิท่านเดี๋ยวฉันจะให้ไปถ่ายเอกสารเอาไหมแล้วไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ติดหน้าโรงพยาบาลเลยนะพิมพ์แล้วให้มันถาวรโรงพยาบาลคือให้ทั้งคนไข้ให้ทั้งแพทย์พยาบาลและทุกคนอ่านได้ไหมได้เมื่อไหร่เขียนไว้ตั้งนานแล้วไปบรรยายนู่นท่านมหาวิทยาลัยอะไรแพทย์เชียงใหม่เมื่อ20ปีที่แล้วท่านจำได้โอ้โหเราไปบรรยายตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมเรารู้จักโรงพยาบาลดีขนาดนี้ก็ถามว่าทำไมท่านรู้จักโรงพยาบาลดีเพราะฉันไม่เป็นฉันเป็นผู้ใช้โรงพยาบาลนะท่านมันก็ต้องมีความรู้สึกสัมผัสต่อโรงพยาบาลแต่คนในโรงพยาบาลกลับไม่รู้ว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรและไม่บอกสังคมว่าโรงพยาบาลมันคือ9อย่างเมื่อเข้าใจแล้วต้องให้คนรู้จักโรงพยาบาลแล้วไปแขวนในเว็บไซต์นะไปแขวนในเว็บไซต์ว่าโรงพยาบาลเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอะไรของมหาวิทยาลัยใช่ไหมท่านของผู้เชี่ยวพยาบาลว่าโรงพยาบาลคือสิ่งนี้แล้วส่งเว็บไซต์ไปนู่นด้วยโรงพยาบาลแล้วนะตากสินใช่ไหมท่านของกทมไหมให้มาดึงเอาไปใช้มาดึงข้อมูลนี้นะสามารถเอาไปใช้โฆษณาบรรยายได้เลยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่เดหวงพระราชบัญญัติปฏิพันธ์แต่เขาเห็นเขาก็รู้ว่าของฉันนะเพราะสำนวนอย่างเงี้ยของอาตมาคมคมแบบนี้ฉันองค์เดียวเท่านั้นแหละคราวนี้หันมาดูท่านเมื่อเราไปโรงพยาบาลเนี่ยในฐานะเป็นมหาลัยนะในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยด้วยท่านการทำงานเกี่ยวกับการแพทย์เราตั้งปรัชญาว่าไงทีนี้หรือทุกโรงพยาบาลเนี่ยท่านตั้งปรัชญาว่ายังไงในทางการแพทย์พยาบาลบอกได้ไหมว่าโรงพยาบาลนี้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์สามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ยึดมั่นเวชบริการปรับปรุงระบบเวชบริหารชำนาญเวชโอสถขยันจดเวชระเบียนและเรียนเวทมนต์คาถา2 4 6 8มาเกี่ยวกับเวทไหมท่านที่ว่ามาเกี่ยวกับเวทมนต์มาที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ส่งเสริมความรู้เรามีโรงพยาบาลมีสถาบันใช่ไหมท่านในเรื่องเวชศาสตร์ต้องสอนก็ให้รู้อาตมาเนี่ยอยากเป็นหมออ่านวารสารฟีฮาแลบนะใครเกิดทันบ้างหมอเถื่อนโบราณนะท่านเขาซื้อวารสารยาฟีฮาแลบแล้วร้านน่ะที่เขาเป็นบริษัทจำหน่ายยาเขาจะมีวารสารยาแล้วเราก็ไปนั่งอ่านแก้อะไรบ้างเสี่ยงๆกันไปแล้วก็เผอิญมีหมอแล้วท่านเขาเรียกหมออะไรหมอทหารเขาเรียกนะหมอเสนารักษ์ใครปวดจะเสนารักษ์ไปแล้วก็ไปเป็นหมอตามบ้านก็ไปซื้อยามาฉีดกันยาสมัยนั้นก็มีไม่กี่ขนาดแล้วท่านนะหนึ่งฉีดกลูโคสกับวิตามิน B เข้าเส้นผสมกับกลูโคสแล้วก็ผสมกับอะไรน้ำกลั่นเข้าเส้นบำรุงแทนน้ำเกลือถูกไหมวิตามิน B เหลืองๆนะท่านฉีดเข้าไปที่เขาหยดในอะไรนะท่านในน้ำเกลือนั่นแหละแต่ก็ฉีดเริ่มจะได้เร็วๆขึ้นเพราะไม่มีน้ำเกลือขายท่านแล้วเรามีหมอไปบวชอาตมาเป็นบริวารหมอก็อ่านหนังสือไปเขายังพาสังคมรอดแล้วอาตมาก็เป็นมือฉีดยาประจำวัดยาอะไรที่ฉีดรู้ไหมสองยาหนึ่งโปรเคนรู้จักโปรเคนไหมจากโปรเคนก็ต้องเป็นอะไรท่านเป็นต่อมาก็มียาการหน้าไมซินอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะแรงหน่อยก็แพงหน่อยต้องมาออกแล้วมีขวดมันเป็นยางใช่ไหมท่านต้องค่อยๆแทงแล้วแทงแล้วก็ต้องระวังยามันเข้าไปในนี้ด้วยท่านนั่นแหละในหลอดยาเดี๋ยวไปเข้าไปนี่ไปเจอในเส้นเลือดอุดตันหนึ่งนะท่านห้ามมีอะไรฮะห้ามมีลมในหลอดยาฉีดลมเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยอันตรายนะท่านนะต้องไล่เนี่ยมานั่งดีเงี้ยพอลมมันหมดว่าดีก็พอลมหมดค่อยๆปี๊ดให้ยามันไหลปี๊ดแล้วถึงจะฉีดได้นะเป็นท่านสองฉีดศพ เนี่ยยาฉีดศพเนี่ยถ้าศพตายนะตารางมียาฉีดศพฉันก็เป็นมีหน้าที่ในการฉีดศพนั่นแหละแล้วก็ศึกษาเวชศาสตร์มาก็พอมีความรู้บ้างตำรายาโบราณก็รู้บ้างมีอยู่3ขนานที่กุฏิยาหมกขมยาหอมยาแก้อะไรนอนไม่หลับก็เลยยากล่อมนางนอนกินไปแล้ว7วันเนี่ยนางจะนอนสบายเพราะนางนอนไม่หลับแล้วจะไปโรงพยาบาลนางจะหงุดหงิดจะด่าผัวจะด่าลูกฟังกระโถนโยนกระป๋องใช่ไหมถ้ากินยาอันนี้ไปแล้วไม่ต้องไปกินยาแบบสมัยใหม่คือยามันแห้งยาหอมกล่อมนางนอนตำราของหลวงปู่ฉันเนี่ยสุดยอดท่านกินแล้วนอนสบายตื่นมาอารมณ์ดีสดชื่นตื่นไปแล้วงงงี้ชิวสดชื่นท่านเพราะนั้นให้เรารู้ว่าเราต้องประกาศความเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์นี่เวชศาสตร์อะไรที่เป็นเอกของเราอะอะไรท่านเวชศาสตร์มันก็มีก็ทุกเรื่องอะก็ทุกอย่างรักษาโรคได้ใช่ไหมท่านแต่เวชศาสตร์ที่เป็นทางวิชาการที่เด่นที่สุดของโรงพยาบาลนี่คืออะไรท่านต้องตั้งเป้าหมายอันนี้เป็นมอตโต้ฮะแต่เป้าหมายของท่านเนี่ยท่านจะเอาอะไรแบบเมื่อวานคนส่งไลน์ไปให้เพราะหมออะไรนะพยาบาลเภสัชกรคนหนึ่งอะที่ผลิตยาต้านไวรัสเอชได้แล้วไปประเทศของโก้อะไรท่านแล้วฝรั่งมันแอนตี้ใช่ไหมว่ายาของเราของมันเนี่ยเม็ดละท่านนั้นท่านนี้แต่ของไทยแค่8บาท12บาทของมัน1,200ต่างประเทศเนี่ยที่เขาตั้งข้อกีดกันทางยาทางยาเนี่ยท่านทางเวชศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นกำไรของประเทศเขาจึงไม่ให้มาตรฐานเราอาตมาบอกได้เลยมาแพทย์แผนไทยนะต้องไปเรียนแบบนี้ก็เขารักษากันมาหมอกระดูกหมอโบราณใช่ไหมท่านเขารักษากันมาโดนจับหมดพอจับไปแล้วจึงได้รู้ว่าวิชามันหมดไปที่จะมาฟื้นฟูไม่ใช่ใครแล้วที่ทำลายยาแพทย์แผนไทยอ่ะกระทรวงสาธารณสุขเริ่มทำลายเองโดยการจับหมอตามบ้านเพราะอะไรฮะเพราะไอ้นะหนึ่งกฎหมายต้องมีการประกอบโรคศิลป์สองกฎหมายยังไม่มีเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยตัวยังไม่ไปพิสูจน์บางทีเขาใช้ยาแค่สองขนานเท่านั้นนะเอาเขาสักนะติดคุกติดตารางได้พันนี้ก็มีกรรมท่านเพราะนั้นไอ้ยาที่เราคิดว่ามันรักษาไม่หายเขารักษาของเขาหายอ่ะแล้วถ้าไปโรคนี้นะสมัยก่อนนะทานในกรุงเทพถ้าใครกระดูกแตกกระดูกหักเป็นแผลเน่าเขาไม่ได้นึกถึงโรงพยาบาลนี้นะเขาบอกต้องไปวัดโพหลวงพ่อเมี้ยนถ้าไปหลวงพ่อเมี้ยนพ่อเมี้ยนมีอะไรมีน้ำมันยาแล้วก็มีมีดอยู่อันหนึ่งท่านคล้ายๆมีดหมอแล้วก็มีไม้อยู่แท่งหนึ่งแล้วมีเขียงใหญ่ๆอยู่อันนึงไอ้คนไข้ก็นั่งแล้วก็ทำเฟือกท่านทำเฟือกโบราณทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็นั่งแล้วถึงเช้ามาก็จะรักษาก็เอามึงนั่งยันข่าวขึ้นแล้วถ้าเขามาเนี้ยเอามีดสับมาจักลูดแผลสับมาลูดแผลแล้วก็ยาทามันก็หายเข้ามาตลอดถ้าแถวอยุธยาต้องหลวงพ่อเมียนเหมือนกันวัดโพกับเจ้าบางบานตายไปแล้วชื่อเมียนเหมือนกันท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ไม่กี่วัดแต่ตอนนี้ทำไม่ได้หลายปีมาแล้วทำไม่ได้เพราะสาธารณสุขนะไปจับพระมันก็หายไปสิท่านเพราะนั้นยาไทยที่มันหายไปตำรับดีๆที่มันหายไปเนี่ยเพราะกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนจัดการให้มันหายไปโดยการที่หมอปัจจุบันก็ไม่เชื่อถือและถามว่าหมอปัจจุบันที่มันรอดมาเนี่ยที่มันเป็นซางหลาดรองขาวเนี่ยนะพ่อแม่มันทำไงมากวาดยาใช่ไหมท่านฝนกับฝรั่งมีไหมท่านเสร็จแล้วป้ายไหมท่านหน้าฝนกับฝรั่งมีไหมท่านอ้าปากมาเนี่ยพริกทงพริกไทยนะยาดำล้วงแล้วมันรอดมามันทำไมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ย
1: ท่านผู้ชมคะหากเราเชื่อมั่นในตนเองและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีความสุขผลของการทำงานอยากมีความสุขคือผลงานที่ดีและการมีคุณค่าของตัวเราเองนั่นเองค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First

พื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: 0008
1: เฮ้ยบ้าเปล่าเนี่ย
2: ครับ
1: คุณคู่เบาๆก็ได
2: ้ครับ
1: เขาก็รู้จักกันอยู่แล้วคุณกับผมก็สนิทกันจะมา0008ได้งั้นผมก็ต้องเอามั่งดิ
2: ใครครับ
0: สวัสดีครับผมพยัคฆ์ร้อย24เข้าสู่

0: เรียกร้องกันมาเหลือเกินนะครับทนไม่ไหวทัดทานไม่ได้ครับอารองเข้ามูลคดีอีกครั้งเลย
1: เย้เย้ทำไม
0: เป็น
1: แหมต้องขอพระคุณแฟนเพลงทั่วหน้าไม่ใช่ครับท่านผู้ชมทุกท่าน
0: ครับ
1: ที่เรียกร้องให้ผมมาปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง
0: ครับผมทางไลน์นี่ไม่ว่างทางเฟซนี่มาเต็มครับ
1: โอ้เต็มไปหมดเลยครับผมได้ข่าวเวลาเนี้ยคุณกรุเอาเพื่อนผมมาเยอะแยะไปหมด
0: ครับมีใครบ้างครับ
1: คุณวิยดาอุมาเลย
0: โอ้ย
1: ผมดูนะเด็กเขายิงปืนนะปังปังปัง
0: แม่นด้วย
1: แม่นด้วยผมรู้เลยว่าเขาชื่นชมที่สุดเพราะตั้งแต่แสดงหนังมาไม่ค่อยได้ยิงจริง
0: อ้าวอันนั้นไม่ใช่ของจริงเหรอ
1: ใช้ปืนปลอมตลอด
0: ครับผม
1: อย่างคุณจุริยันปฏิพัฒน์เนี่ยโอ้โหเล่นบีบีกันโอ้
0: แม่นมาก
1: เลยโอ้นะเห็นไหมอัศวินรัตนประชาถึงเพื่อนรักผมยิงธนูแม่แต่ละคนก็เรียกว่าได้แสดงฝีมือเต็มที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นวันนี้รองข้อมูลคดีพยักร้าย2490อก3ศอกมาฉะนั้นแสดงฝีมือเต็มที
0: ่แน่นอนที่สุดครับภารกิจ
1: คุณยายผมทำอะไร
0: ภารกิจอยู่ที่จานขนมนี่แหละครับ
2: ทำขนมอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและต้องให้ได้รสชาติหน้าตาผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์คุณให้ผมทำขนม
3: ครับผม
1: พ่อคุณพยาคลายนะพยาคลายนะ
0: ครับผมจะปฏิเสธภารกิจไม่ได้หรอกครับไหนๆก็เชิญมาแล้วเชิญทางด้านนี้เราไปช่างแป้งเค้กกันช่างเนยกัน
1: รุ่นนี้รุ่นเราสู
0: ้ไปครับช่างนมด้วยครับผม
4: เพราะเรื่องการเข้าครัวไม่ได้จำกัดเพศหรือจำกัดวัยมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้พยักร้าย2490ที่ผ่านมาแทบทุกบทบาทในชีวิตแล้วได้เข้ามาสัมผัสกับการทำเบเกอรี่ที่ต่างไปจากการทำอาหารอย่างที่เคยเพื่อพิสูจน์ว่าวัยอย่างเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะตัวเองเพิ่มขึ้นอีกทางได้หรือไม
0: ่ทางนี้เลยครับพ่อครับรอเราอยู่แล้วครับผมและนี่ก็คือคุณครูอัญชลีอิตกรพันธ์นะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทร
1: สังขวัฒน
0: ะเขตทุ่งครุนะฮะ
1: ครับ
0: ผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับครูครับสวัสดีครับโอ้โหเห็นเต็มหมดเลยไอ้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำนี่มันมีอะไรบ้างครับปุ๊กกี้เนี่ย
5: ถ้าหลักๆ ก็จะมีตาช่างแล้วก็ช้อนตวง
1: อ๋อครับ
5: ช่วยตวงของแห้งช่วยตวงน้ำตามหลักที่ทำแล้วก็ถาดแล้วก็เครื่องตีไข่
1: เท่าที่ดูนี่ก็เยอะพอสมควร
0: ครับผมครับ
1: เวลาทำจะมึนไหมเนี่ย
5: ไม่มึนค่ะทำง่าย
1: เหรอครับง่ายครับทำไอ้ถาดทำง่ายไม่ยากครับสำคัญว่าทำแล้วทานได้ไหมเน
5: ี่
1: ย
5: อร่อยไม่เชื่อเชิญชิมได้เลยค่ะ
1: โอ้โหเพื่อชิมเนี่ยชอบอะอะไรก็ตามที่เราไม่ต้องเสียเงินเนี่ยนะฮะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวชิมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับช่วงหน้าครับ
4: ประโยชน์ของการเรียนทำขนมอบและเบเกอรี่ทั้งที่ขนมอบและเบเกอรี่เป็นของหวานที่แสนอร่อยที่หลายคนโปรดปรานแต่กระนั้นก็มักถูกจัดให้อยู่ในขนมหวานที่เป็นอริต่อสุขภาพมาโดยตลอดเพราะมีทั้งโซเดียมจากผงฟูและโซดาทำขนมมีฟอสฟอรัสจากนมเนยและมีคาร์โบไฮเดรตสูงจากแป้งและน้ำตาลแต่ในความเป็นจริงแล้วมีขนมอบมากมายหลายประเภทที่คิดค้นและพัฒนาสูตรขึ้นให้กลายเป็นขนมหวานที่ไม่ทำลายสุขภาพรวมถึงขนมอบประเภทคุกกี้ที่สามารถลดปริมาณน้ำตาลจากที่สูตรกำหนดไว้ได้ถึงครึ่งหนึ่งฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อทำขนมอบและทำเบเกอรี่จึงเปรียบได้กับการเรียนรู้ศิลปะแขนงหนึ่งในการคิดค้นลงมือทำใช้ศิลปะในการตกแต่งให้ขนมออกมาสวยงามน่ากินสุขใจทั้งคนทำและคนกินกันเลยทีเดียวครับ
0: เสร็จแล้วผลงานพวกเรา2คนนะครับพอเราชิมดูครับผมช่วงแท็กทีมไว

0: เราก็ช่างแป้ง
1: แป้งอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้เราใช้แป้งวัวแดงหรือแป้งอันเอกประสงค์ก็ได้แป้งว่าวก็ได้ค่ะ690ต่อ1สูตรอ้าวแล้วเราก็ใส่ผงฟูลงไปแล้วก็เกลือ
2: เ
0: กลือครึ่งช้อนชาแล้วก็ร่อน
1: ครับผม
0: เนยสด450
1: นะครับสด450
0: ใส่ไปเลยค่ะเนยขาวค่ะเนยขาว50กรัมทีนี้เราก็ใช้หัวใบไม้ปั่น
3: ทำไมต้องเป็นหัวเขาเรียกหัวใบไม้มันมีหัวอะไรนะหัวใบไม้
0: หัวตะก้อหัวตะก้อเขาไว้ตีไข่พอตีไข่ถ้าเราใช้หัวตะก้อปุ๊บมันจับอากาศมากไป
3: เห็นมันมีตะขออะไรด้วย
2: อันนี้เกี่ยวกับอากาศมันกัน
0: ใช่ถ้าคุกกี้จับอากาศมากไปมันก็จะร่วนแล้วก็ใส่น้ำตาล
2: อ๋อน้ำตาล
1: เอาน้ำตาลอะไรก่อนครับ
0: น้ำตาลอะไรก่อนก็ได้ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วแต่สะดวก
4: แล้วตอนนี้พยักร้าย2490และพยักร้าย00เป็ดของเราก็ช่วยกันใส่น้ำตาลนั่นเองนะครับโดยน้ำตาลที่ใส่จะมี2ชนิดด้วยกันครับคือน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนั่นเองนะครับวิธีการใส่นั้นต้องค่อยๆใส่ทีละช้อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เครื่องนั้นผสมน้ำตาลลงไปจนเข้ากับเนื้อเนยนะครับตีไปสักครู่ครับจนเข้าเนื้อกันดีแล้วก็เติมไข่ไก่ลงไปครับ2ฟองด้วยกันวิธีการใส่นั้นก็คือต้องใส่ทีละฟองนะครับใส่ฟองแรกแล้วก็ปล่อยให้ตีจนเข้าเนื้อดีครับแล้วค่อยเติมฟองที่2ลงไปนะครับดูวิธีการทำในขั้นตอนนี้แล้วนะครับคุกกี้ค่อนข้างจะมีรสชาติที่หวานเลยทีเดียวนะครับพอใส่น้ำตาลไปทั้ง2ชนิดงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูสิครับว่าจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนสูตรอย่างไรเพื่อให้เข้ากับผู้ป่วยโรคเบาหวานครับ
2: อาจารย์ครับสมมติว่าคนที่ว่าล่อแหลมต่อการเป็นเบาหวานแบบผมเนี่ยเราจะลดน้ำตาลลงได้ไหมครับ
0: ลดได้แต่หรือว่าเราเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายแดงเลยก็น้ำตาลทรายแดงมันไม่ใช่น้ำตาลฟอกขาวอะ
1: แล้วมันจะอร่อยเท่าเดิมไหมครับเนี่ย
2: นั่น
1: น
2: ่ะสิครับ
0: มันก็โอเคสำหรับคนเป็นโรค
1: ก็ต้องยอมนิดหนึ่ง
0: ใช่เราต้องยอมหน่อย
1: ครับผม
2: โอ้โหอย่างนี้นะ
0: ถ้านั่นก็คือเราเพิ่มอบเชยเข้าไปหน่อยอ่ะ
1: อบเชย
0: ตัวที่มันจะทำให้เบาหวานน้ำตาลมันลดลง
1: หอมด้วย
0: ใส่กินหน่อย
2: อบเชยช่วยลดเรื่องการเป็นเบาหวาน
1: เพิ่งทราบเหมือนกัน
2: แล้วสมมติอย่างนี้ครับถ้าเกิดผมรับทานเข้าไปแล้วผมเกิดติดขึ้นมาพอถึงหน้ากินเจผมจะทำยังไงครับอาจารย์มีใส่คงใส่ไข่เขามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับ
0: ก็คือเปลี่ยนจากเนยก็เป็นมะการีน
2: มะการีนได้เลยครับ
0: มะการีนแล้วก็ถ้าไข่ก็คือไข่เราใช้น้ำเต้าหู้แทน
2: น้ำเต้าหู้เหรอครับ
0: ก็คือไข่1ฟองเท่ากับน้ำเต้าหู้50กรัม
2: ครับครับ
0: สูตรนี้มัน2ฟองเราก็ใช้น้ำเต้าหู้101
1: นี่คือสูตรเจเลย
0: สูตรเจเลย
2: แล้วรสชาติมันจะไม่เปลี่ยน
0: ไม่รสชาติ
1: เยี่ยมครับผมครับ
4: ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเพิ่มส่วนผสมลงไปในแป้งนั่นเองครับโดยใช้ธัญพืชทั้งหมด4ชนิดด้วยกันคือข้าวโอ๊ตเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดฟักทองแล้วก็งาดำนั่นเองครับเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับลงไปในคุกกี้ชนิดนี้พอคลุกเคล้าส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะครับ00เป็ดก็นำเอาเนยที่ปั่นได้ครับเข้าไปผสมลงกับแป้งนั่นเองครับดูท่าทาง00เป็ดตั้งใจมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นพยักร้าย2490ก็ต้องออกแรงอีกครั้งนึงนะครับเพื่อทำให้ส่วนผสมทั้ง2อย่างเข้ากันดีครับดูสีสันที่ออกแล้วใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ
1: ครับแล้วตอนนี้ทำอะไรต่อครับครู
0: อ๋อเดี๋ยวเราก็ตักหยอดค่ะ
1: ครับ
0: หยอดประมาณนี่
1: ขนาด
0: กลมๆ
1: กดลงไปด้วย
0: ประมาณ1นิ้วใช่ให้มันแบนนิดนึง
2: ต้องวางติดกันไหมครับจางครับ
0: อ๋อให้ห่างหน่อยค่ะห่างประมาณครึ่งนิ้วเพราะเดี๋ยวมันจะขยายอีกประมาณนิ้ว
4: แล้วตอนนี้พยักร้ายทั้ง2ท่านก็ช่วยกันหยอดคุกกี้ให้เป็นชิ้นๆนะครับโดยมีคนละถาดค่อยๆหยอดกันไปดูสนุกสนานนะครับค่อยๆบรรจงหยอดกันไปทีละชิ้นนะครับเผลอไม่นานครับก็เต็มถาดกันแล้ว
2: และจากนี้ไปทำอะไรต่อครับจ๋าครับ
1: เสร็จแล้ว
2: อบนานไหมครับ
0: เข้าอบไฟประมาณ150
2: ครับอบประมาณกี่นาที
0: ประมาณ 15-20 นาที
1: ไม่นานเท่าไหร
4: ่ตอนนี้ก็เข้าถึงขั้นตอนการอบแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวไปชมกันว่ารสชาติคุกกี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: เสร็จแล้ว ผลงานของพวกเราสองคนนะครับพอลองชิมดูครับผม
2: คุณกล้า
1: ไม่หยุดเลย
2: สองคน
1: ครับผม
2: อาจารย์ตัวหลักเราตัวมั่ว
1: แล้วเป็นไงรสชาติ

0: เราต้องขนาดนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ากลมกล่อมครับไม่หวานไปไม่อะไรไป
1: ธัญพืชเยอะแยะมีประโยชน์กับร่างกายมากครับเอาครับผมเรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าผลงานของเราครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับผ่านหรือไม
2: ่ผ่านค่ะ
1: ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อัญชลีอิทธิกรพันธ์นะครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
3: อาทรสังขวัฒนะเห็นทุ่ง
1: ครุขอบคุณนะครับแล้วช่วงหน้าครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
4: พ่อรองขาจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานเนี่ยในระยะแรกไม่มีอาการนะคะพ่อเวลาที่ดูอย่างเงี้ยเราจะไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นการตรวจเบาหวานในระยะแรกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราถึงแนะนำให้เป็นการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลเอา
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้าย007และพยัคฆ์ร้าย2490ค่ะคุณพ่อรองเขามูลคดีค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
4: ใช่ค่ะ
1: ตาม
4: เร
1: ีย
4: กร้องเรามีภารกิจเยอะมาก
1: ใช่
4: ค่ะ
5: คนที่คนอื่นนะเอาเขาไปยิงปืนเอาเขาไปยิงธนู
4: ค
5: ำว่าภารกิจของผมใครไปทำขนมโอ้โหตายเลยชายอบสามศอก
4: ใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงความสนุกในการทำเบเกอรี่ค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: พยัคฆ์ร้าย2490ที่ผมเรียกหาคุณอีกครั้งเพราะทนเสียงเรียกร้องถึงคุณไม่ไหวคุณยังคงยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมผมทราบมาว่าระยะนี้คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ต้องคุมความหวานมันเค็มยังไงลองปรึกษาคุณหมอดูนะ
5: ครับที่พูดมาครบครับ
1: ครบเลยครับ
5: ครับ
4: ครบทั้งหวานมันเค็ม
5: หวานมันเค็มเลยครับพูดถึงโรคประจำตัวเนี่ยเบาหวานผมไม่มีนะคุณหมอ
4: ครับ
5: ผมงงมากเบาหวานผมวัดครั้งหลังสุดเนี่ยประมาณ100
1: ก็ปกตินะ
5: แต่ปรากฏว่าน้ำตาลสะสมมันเยอะสูงครับประมาณ7อ่ะ
4: หนูก็ถือว่าเป็นน้ำตาลสะสมในระดับที่สูงที่
1: ค่ะคืออะไรครับ
5: ก็คืออะไร
4: น้ำตาลสะสมเนี่ยก็คือว่าเป็นน้ำตาลที่เราเก็บมาเรื่อยๆค่ะตลอดช่วง3เดือนของการเจาะเลือดค
1: ่
4: ะใช่ค่ะเราเอาไว้ในวัดตรวจวัดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงกับโรคเบาหวานค่ะเพราะว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยค่ะก็จะแอบงดน้ำงดอาหารอย่างดีเลยไม่ทานหวานเลยหลายๆวันก่อนมาตรวจค่ะเพื่อที่จะให้น้ำตาลเนี่ยหลังงดน้ำงดอาหารเนี่ยตัวเลขออกมาดีๆแต่น้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกถึงสุขภาพน้ำตาลของเราค่ะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแปลว่าถึงพ่อรองจะงดน้ำงดอาหารมาดีเยี่ยมน้ำตาลหลังงดน้ำอาหารมีแค่ร้อยเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่น้ำตาลสะสมที่เกินเกณฑ์เนี่ยก็สามารถให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกันบอกหมอไม่ได้ค่ะ
5: เขาบอกว่าน้ำตาลที่สะสมเนี่ยคืออาจารย์หมอที่ตรวจผมท่านบอกว่ามันเกิดจากแป้ง
4: ใช่ค
5: ่
4: ะ
5: ใครผมเนี่ยงดอาหารเกี่ยวกับแป้งผมก็ถามท่านว่าผมก็ไม่ค่อยทานขนมปังขนมปังนะอาจารย
4: ์
5: ผมทานแต่ข้าวผมเป็นคนชอบทานข้าวอาจารย์หมอบอกนั่นแหละข้าวนั่นแหละ
4: ใช่ค่ะ
1: จริงจริง
4: อยู่ในหมวดของเราเรียกว่าอาหารหมู่ที่หนึ่งก็คือข้าวแป้งน้ำตาลนั่นเองค่ะที่มีผลกับน้ำตาลสะสมในร่างกายของคนเราค่ะ
5: อย่างนี้ผมเป็นคนที่ชอบทานข้าวมากเลยทำไงดีครับอาจารย์หมอ
4: โดยปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ถึงกับจะต้องงดหรือว่าเลิกรับประทานข้าวเลยนะคะเพราะว่ายังเป็นอาหารที่สำคัญของคนไทยอยู่แล้วก็เป็นแหล่งพลังงานที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณลงนะคะแล้วเสริมด้วยอาหารประเภทอื่นที่ไม่ได้มีน้ำตาลสูงยกตัวอย่างเช่นทุกทีคุณพ่อทานข้าวเยอะๆทานผักน้อยก็เปลี่ยนเป็นลดข้าวลงและรับประทานผักให้มากขึ้นค่ะหรือว่าการที่เรารับประทานแต่ข้าวขัดขาวเยอะๆเนี่ยค่ะจะทำให้น้ำตาลหรือเช่นขนมปังที่เป็นขนมปังค่ะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงค่อนข้างเร็วค่ะก็ให้เปลี่ยนไปทานกลุ่มที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะเช่นข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีธัญพืชต่างๆเพื่อช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงมากแล้วก็สูงเร็วจนเกินไปค่ะ
5: ค่ะแล้วเขาบอกว่าเบาหวานเนี่ยมันมีถึง2ชนิดนะครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะเบาหวาน

0: 2ชนิดนะคะเบาหวานชนิดแรกเนี่ยก็คือเป็นเบาหวานที่ร่างกายเนี่ยไม่สร้างอินซูลินเลยอินซูลินก็คือระดับฮอร์โมนที่ใช้ลดน้ำตาลในเลือดค่ะอันนี้เนี่ยผู้ป่วยก็จะต้องมีการฉีดอินซูลินแล้วก็อีกชนิดนึงค่ะซึ่งเป็นชนิดที่เจอได้บ่อยค่ะในผู้สูงวัยนะคะหรือรวมถึงผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปค่ะอันนี้เป็นเบาหวานชนิดที่2ก็คือร่างกายเนี่ยสร้างอินซูลินแต่สร้างไม่พอค่ะก็เลยสามารถที่จะยังรับประทานยาได้อยู่แต่ขนาดเดียวกันเบาหวานชนิดที่2ถ้าเป็นไปนานๆรวมถึงไม่ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีใช้ยาที่รับประทานเนี่ยเต็มขนาดเต็มที่แล้วก็ยังลงไม่ดีก็ต้องใช้อินซูลินช่วยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณหมอครับแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงล่ะครับว่าเราเนี่ยเป็นเบาหวานแล้ว
0: พอรองขาจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานเนี่ยในระยะแรกไม่มีอาการนะคะพ่อเดินมาอย่างนี้เนี่ยคุณหมอจะดู
1: เป็น
0: ได้ค่ะเป็นได้เวลาที่ดูอย่างเงี้ยเราจะไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นการตรวจเบาหวานในระยะแรกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราถึงแนะนำให้เป็นการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลเอาแต่ถ้าเบาหวานชนิดที่เป็นมานานมากๆแล้วหรือว่าเป็นเยอะมากๆแล้วเนี่ยค่ะผู้ป่วยอาจจะมีอาการที่สังเกตได้ง่ายเช่นปัสสาวะบ่อยนะคะหิวน้ำบ่อยๆน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะคะตามองไม่เห็นนะคะหรือมองไม่ชัดเจนอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเรามีอาการเบาหวานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะต้องคิดไว้นิดนึงว่าถ้ามีอาการเหล่านี้แสดงว่าเบาหวานเป็นเยอะแล้วแล้วก็ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วด้วยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นต้องเช็คเลือดอย่าง
0: นี้ใช่ค่ะก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพจำในคนที่มีประวัติเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะต้องเจาะเลือดตรวจบ่อยหน่อยแต่ถ้าไม่มีประวัติเสี่ยงเลยเนี่ยก็ปีละครั้งนึงค่ะ
1: น่ากลัวมากครับ
2: เวลาเนี่ยผมตรวจสุขภาพปีละ2ครั้ง
0: ดีมากค่ะ
1: คุณหมอครับก็รบกวนสรุปสุขภาพของพ่อรอง
0: ค่ะต้องบอกว่าพญาไร้วัยทองของเราในวันนี้ค่ะมีสุขภาพโดยรวมอยู่ในขั้นดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วก็ต้องขออนุญาตนะครับมอบประกาศนียบัตรได้อีก1ใบแล้ว
2: ทำขนมเก่งแล้ว
0: ทำขนมอกค่ะ
1: ค่ะขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: ขอให้พ่อรองอีกรอบหนึ่งด้วยนะคร
0: ับ
1: แล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณพ่อรองข้อมูลคดีนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับผม
1: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบเป็นใหม่กับรายการพยัก
0: ร้ายวัยทอง
1: สวัสดีครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับเอ้ยมือมันไม่มีนี่ใช่ไหม
3: ต้องมีที่ไว้ครับ
4: น้ำตาลไอซิ่งหรือน้ำตาลบดไอ้นี่น้ำตาลทรายแดงจ้ะ
1: น้ำตาลเดียวเบาหวานผมก็จะขึ้นแล้วนี่2น้ำตาล
2: น้ำตาล
1: ที่มาเหรอครับ
4: โอ้ยถ้าจริงใช้น้ำตาลนี้อย่างเดียวก็ได้คือน้ำตาลไม่ขัดขาวสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานได้
1: มีสูตรเหมือนกันพบกับพยักร้ายวัยทองได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ลืมไอ้นี่ว่ะ
0: ลืมพยักร้ายวัยทอง

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์

การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนนะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุน

ให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไปทำไมขึ้นมาเอาไปทำอะไรเนี่ย
1: จะเอาไปกินข้าว
2: อะไร
3: คุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
0: ไม่ตลกหรอกทำให้วุ่นวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
4: ที่ไหนเนี่ย
5: โอ้ลงมาเดี๋ยวตก
4: เล่นอะไรอ่ะ
6: งานวงงานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นแหละแม่แม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
7: ๆแมวนะคุณใจเย็นๆนะ

0: ใครเป็นแม่เธอ
1: ฉันชื่อนิด
2: ภาพยนตร์สั้นที่ผมกำลังดูอยู่นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมก็อาจจะคิดเหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่าและกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

0: ก็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยเอ๊ะแล้วสวัสดีลูกเขยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออกจากบ้านตอนกลับมาบ้านเงี้ย
1: แม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์อ่ะเนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาเมจิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าเอ๊ทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะใช้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าตัวเองแบบคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ย ก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างงี้คือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่าคือพี่เนี่ยพี่เข้าใจแล้วนะว่าพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นเราก็เลยเหมือนทำใจตัวเอง
1: ตอนแรกก็เห็นแม่แกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึกว่านับวันก็เอ๊ะทำไมแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเราก็เอ๊ะเป็นห่วงแม่เอ๊ะแม่เป็นอะไรแม่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนแฟนพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิไปปรึกษาซิว่าเอ๊ะทำไมแม่เรามีอาการเป็นอย่างงี้อ่ะค่ะ
2: คือพอดีคุณแม่เนี่ยนอกจากอัลไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่เนี้ยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ไหนเงี้ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอมรับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าคุณหมอตาลจะพาคุณผู้ชมไปพบกับญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวัตรนะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะคุณสัตวัตรพอเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้างคะ
5: ครับก็จริงๆคุณแม่ เริ่มเป็นสมองเสื่อมตั้งแต่ปี2540ครับผมตอนนั้นก็ผมก็ยังเรียนหนังสืออยู
4: ่
5: แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่
4: อม
5: ผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลยครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย
4: ค
5: ุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
4: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
5: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาโดนวางหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจอช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วน
4: ๆ
5: ครับแล้วก็เริ่มใช้คำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินรีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40 ปลายเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือน่ากังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดีกระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานยาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างนี้ไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
4: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทละ
5: คุ
4: ณหมอว
5: ่
4: ายังไงอะคะ
5: คุณหมอจริงๆแล้วก็เบื้องต้นก็แนะนำว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
4: ค
5: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าให้ทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์นะซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว่าแล้วเดี๋ยวไอท่อนที่จะเสียไปมันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
4: ม
5: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องนึงที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการบางอย่างเนี่ยที่แยกไม่ออกระหว่างอาการทางสมองกับอาการทางประสาทเหมือนจิตเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมีอาการบางอย่างที่มันคล่อมๆกันอยู
4: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไงอ
5: าการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะทำไมเขียนคิ้วเข้มขึ้นทาปากแดงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปข้างนอกอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณแม่ถ้าไม่รู้จักคุณแม่มาก่
4: อ
5: นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่แปลก
4: ค
5: ือไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกเพราะเราคลุกคลีอยู่กับแม่ตั้งแต่เกิดเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสไตล์คุณแม่อันนี้ไม่ใช่คุณแม่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยฮะแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางจิตประสาทครับน่าจะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบสมองมากกว่าก็แนะนำว่าจะต้องไปพบอายุรกรรมแพทย์ทางด้านประสาททางด้านสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมศาสตร์ก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
4: ์
5: คร
4: ับ
5: แต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมของสมองแต่ว่าตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ยประมาณ40อายุ47 48ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับคนเป็นอัลไซเมอร์คุณหมอก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
4: ์
5: ครับ
4: ตอนนั้นคุณศตวรรษอายุสักเท่าไหร่อะคะ
5: ผม18 19ตอนนั้น
4: 18 19
5: ครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี้แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หายคือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดเสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสียใจว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรเงี้ยครับมีความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปแล้วก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮ
4: ะ
5: ก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงที่พอทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมแล้วหรือหายได้ก็คือหยุดอาการในแค่นี
4: ้
5: แต่คุณแม่ก็จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิ
4: ม
5: ที่เรารู้จักคร
4: ับ
5: ซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับ ตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับจากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือแค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
4: ้
5: คร
4: ับ
5: แล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดินจนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดครับตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้องครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาการของโรคเนี่ยคือคุณแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาแล้วก็หรือบางช่วงก็ทานเยอะเกินคือทานแล้วบอกยังไม่ทาน
4: อ
5: ิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับได้ยาที่เต็มที
4: ่
5: ครับ
4: คุณสัตวแพทย์มีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
5: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สมองเสื่อมใช่อัลไซเมอร์หรือเปล่าผมอยากให้อย่ารอช้าค
4: ื
5: ออย่าลังเลอย่าปล่อยเวลาเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
4: อ
5: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้การความรักความเข้าใจพอสมควรเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนเขาเปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผมครับ
4: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวัตรมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้ามความยากลำบากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอขอบพระคุณคุณสัตวัตรมากๆค่ะ
5: ยินดีครับ
3: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตานะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาทและก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
6: โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็เรียกกันว่าโรคจิตหรือโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเราก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคมหลายๆอย่างรวมทั้งการเลี้ยงดูด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คงเป็นอะไรที่เด่นคือคนไข้ก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการที่คล้ายๆกันนะคะอาการที่ว่านี่คืออะไรอาการที่ว่าก็คืออาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายๆครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็จะสามารถเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวเป็นสีสันมากนะคะในขณะเดียวกันคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของหูแว่วซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะ ทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นคือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากๆไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลายๆแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเชิงของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก20 30จะไม่เจอคนไข้ที่เริ่มมีอาการตอนอายุ40 50ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณศตวรรษที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายใส่หน้าคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นจริงแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ดอนบางคนอาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคนไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะเริ่มหลงผิดว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาอยู่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะญาติเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษา2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในกรณีที่จำจริงยกตัวอย่างเช่นการหลงผิดของคนไข้เนี่ยอาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนไข้เวลาไปมองกระจกแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆญาติสามารถที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติมันจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับคนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข้ค่ะ
3: ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
7: อาจจะมีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัว

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลควบคู่กันไปด้วยวันนี้จะขอพาพี่จิ๊กนวรัตน์นักแสดงมากความสามารถมาเที่ยวกันที่จังหวัดชลบุรีครับ
2: วันนี้นะครับผมอยู่กับพี่จิ๊กนวรัตน์แล้วก็คุณหมอสุดหล่อเช่นเคยนะครับ
3: ครับผมนายแพทย์กุลภัทรจุลสำลีนะครับ
2: เรียกชื่อเล่นได้ไหมหมอ
3: ชื่อป่านครับ
2: เวลาไปที่โรงพยาบาลเจอคุณหมอว่าเฮ้ยป่านเงี้ยนะ
3: ว่าไงเพื่อน
2: วันนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอจะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
4: เนี่ยพี่ชอบมากเลยเพราะว่าพี่สนใจเรื่องโรคนี้มากเพื่อนพี่ก็เป็นกัน
2: พี่จิ๊กควรจะฟังไว
4: ้
2: อีกไม่นาน
4: ก็ควรจะฟังนะ
1: วันนี้จะพาไปใช้ชีวิตแบบ slow life กันที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยจังหวัดชลบุรีชุมชนเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากพัทยาที่นี่เขาเปิดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวธรรมดาธรรมดาแต่สามารถเข้าไปเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของคนที่นี่เลยทีเดียว

0: นะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูศูนย์การเรียนรู้ดูซิว่าเราจะมาเรียนรู้วิชาอะไรไปได้บ้างพี่จิ๊กพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: หมอพร้อมไหมครับ
3: มากครับ
4: รุ่นใหญ่ภาษา
5: วันนี้เราจะเริ่มต้นกันแบบสบายๆด้วยการมาเรียนรู้วิธีการนวดผ่อนคลายด้วยกัวซากันก่อนแต่กัวซาคืออะไรเดี๋ยวต้องลองไปถามพี่เกดดูครับ
1: อธิบายครับกัวซาคืออะไรครับ
2: กัวซานี่เป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนแปลว่าการขุดพิษ
6: ขุดขี้ใคร
1: ไม่ใช่ ไม่ใช่
2: แต่ถ้าขูดไปขี้ใครก็ออกด้วยเหมือนกัน
6: เป็นไงเห็นไหมมีข้อดีมีข้อดี
2: ค่ะเราจะใช้เขาสัตว์นะคะอันนี้เรียกว่าเขาไฟเผือกเอามาขูดตามร่างกายค่ะนี่เป็นเขาวัวนี่อันนี้คนที่เป็นตะคริวใช้ดีค่ะนวดตามตำน่องตามแขน
1: กัวซานี่มีที่มามาจากไหนฮะ
2: มาจากจีนโบราณมีมากว่า 5,000 ปีค่ะ
1: 5,000 ปีเลยเหรอ
2: เขาใช้ในราชสำนักสมัยก่อนค่ะเราจะใช้น้ำมันว่านสมุนไพรลิปเย็นเนี่ยหยดลงไปที่ร่างกายแล้วก็ใช้เขาสัตว์ขูดลงไปจะถึงเส้นได้ดีกว่าคนที่เป็นตะคริวเป็นนิ้วลอกเป็นเด็บชาปวดศีรษะไมเกรนนะถ้าทำดีๆเนี่ยทุเราแล้วหายขาดได้เลย
6: โอ้น้ำมันพายมีไหม
2: ไม่มีค่ะ
1: อย่างนี้มันนวดแล้วทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหายไหม
2: คนที่เป็นระยะเบื้องต้นที่พี่เกดเคยเจอก็เคยรักษาหายหมอนผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะนวดตรงร่องข้างกระดูกสันหลังเนี่ยค่ะแล้วมันจะเบียดหมอนรองเข้าที่แต่มันจะเจ็บมากเลย
3: เจ็บมากเลย
2: ค่ะต้องชำนาญเป็นพิเศษถึงจะทำได้ค่ะระหว่างที่เราเบียดกระดูกสันหลังตรงไล่เส้นข้างซี่โครงเนี่ยค่ะมันจะ
3: หายเลยครับหายเลย
6: โอ้ย
1: ัง
6: ไม่หายยังหมอ
1: โอเคเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูหน่อย
2: ได้ค่ะได้เจาะน้ำมันลงไปนิดนึง
6: คุณหมอใช้น้ำมันอะไรคะอันนี
2: ้น้ำมันกฤษณาคุณหมอชอบค่ะว่ากลิ่นหอม
3: กลิ่นหอมรู้สึกเย็นๆครับ
2: ถ้าเป็นที่แขนนะคะสีชมพูนี่พอแล้ว
6: เหรอ
2: นะคะก็ถือว่าเลือดลมไหลเวียนแล้วนะคะ
3: แต่ก็รู้สึกสบาย
2: ก็เหมือนดีท็อกเลือดทางผิวหนังนะคะ
3: คลายๆผ่อนคลาย
1: เอาตรงคอนิดนึงมั้ย
6: ตรงคอ
3: ลองพี่ก๊อฟลองมั้ยฮะ
1: เฮ้ยพี่จิ๊ก
6: ดีมั้ย
1: ดี
2: ถึงเส้นเลยนะคะ
1: แต่ความจริงออกทีวีผมก็เกรงใจคุณผู้ชมนะ
3: เอาเลยครับ
6: ที่นะครับ
2: เอางั้นนะ
1: เอา
2: โอ้ยตัวขาวมากเลยอ่ะ
0: ว้ายมีแต่ขี้กาก
2: ลองดูไม่เลอะนะคะ
1: อุ้ยดีอ่ะ
6: นี
1: ่ลุกขึ้นมานะแล้วผมบอกเลยนะนี่แล้วพอเราเดินแบบเออมันตัวเดินโล่งมันเลยเน
3: า
1: ะ
3: ยั่วไม่มีแรงสบาย
4: รุ่นใหญ่มาซ่า
5: ก่อนที่จะไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดูวิถีชีวิตชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยกันต่อพักไปทำความรู้จักโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนดีกว่าครับ
7: รู้จักครับเพราะว่ามีญาติมีพี่น้องหลายคนที่เป็นอาการอย่างนี้
8: ทำอะไรไม่ได้ยกของหนักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
9: มันจะทำให้ถึงขนาดเดินไม่ได้อะค่ะ
10: อันตรายมากก็ยายเคยเป็นก็ไม่รู้ว่าอันตรายแค่ไหน
7: รุ่นใหญ
4: ่ภาษา
1: คุณหมอครับหมอนรองกระดูกเนี่ยจริงๆแล้วคือมันเอาไว้ขั้นกระดูกต่อข้ออย่าง
3: น
1: ี้ป่ะ
3: คือตัวกระดูกสันหลังเราเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นปล้องๆนะครับเคยกินเล้งครับเล้ง
1: ใ
3: ครเราจะเห็นมัน
1: งูอะไร
3: งู
1: เล้งคืองูอะไรล่ะเล้งก็ต้มแซ่บสิ
3: ต้มแซ่บกระดูกหมูเป็นกระดูกสันหลังครับเราจะสังเกตว่ากระดูกมันจะเป็นกระดูกสันหลังเป็นป้อง
1: ๆ
3: นะระหว่างป้องเนี่ยก็จะมีหมอนรองอยู
1: ่
3: หมอนตัวหมอนรองในลักษณะมันจะเหมือนยางลบนิ่มๆเหมือนยางลบเป็นเหมือนรองรับแรงกระแทกปกติตัวหมอนรองเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นเวลาที่เราก้มหลังเราเงยหลังเนี่ยก็จะมีการยืดหยุ่นเหมือนสปริง
1: คือจำเป็นต้องมีกับทุกข้อของกระดูก
3: เพราะมันช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวเวลาที่เราจะบิดตัวซ้ายขวาก้มหลังเงยหลัง
6: มันก็เป็นสปริงไว้อย่างนี้นะแล้วหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันคืออะไรคะทับเส้นประสาทเป็นกันเยอะมาก
3: หมอนรองกระดูกเนี่ยทับเส้นประสาทจริงๆมันคือกลไกหนึ่งของการเสื่อมตามวั
6: ย
3: ปกติแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นสูงใช่ไหมครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยตัวหมอนรองกระดูกจะสูญเสียน้ำมันจะแห้งลงเพราะนั้นความยืดหยุ่นก็จะลดลงเวลาที่ความยืดหยุ่นลดลงเนี่ยก็จะมีการปริแตกเกิดขึ้นนะครับในบางกรณีที่ปริแตกเป็นรอยร้าวเยอะเนี่ยจน แตกหมดเลยน้ำในตัวหมอนรองกระดูกตรงกลางเนี่ยเขาจะไหลออกมาทางด้านนอกทำให้ไประคายเคืองเส้นประสาทที่อยู่ด้านข้าง
6: เนื่องจาก
3: จะมีอาการปวดมากบางคนควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ก็มี
1: เดี๋ยวพาไปต่
8: อ
1: โอ้ยมีน่าสนใจอีกเยอะสวัสดีครับ
8: สว
1: ั
8: สดีครับคุณแม
1: ่ตรงนี้เนี่ยนะเราจะพามาชมอะไรรู้ไหม
8: ค่ะ
1: ห่วงแม่โหด
3: อุ้ย
8: ฮะ
1: ใช่ไหม
8: แม่โหด
1: ห่วงแม่โหด
6: โอ้เราเพิ่งรู้นะคุณหมอรู้จักมาก่อนไหมคะ
3: ไม่รู้จักเลยครับ
6: พี่จิ๊กก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าเรียกว่าห่วงแม่โหด
1: ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันคืออะไรฮะไว้ทำอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: สำหรับไว้แต่งบ้านเวลาม
6: ี
0: งานมงคลงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไร
6: ต้องมีหมดทุกคน
0: ค่ะเวลาก่อนจะไม่มีไฟแสงสีเขาก็ใช้พวงมโหสถเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ว่าบ้านนี้จะมีงานแล้ว
1: เป็นสีสันไง
8: เป็น
1: สีสันมาสอนพี่จิ๊กเลยดีกว่าต้องงานผู้หญิงสอนพี่จิ๊กจัดกระดาษ
6: โอ้ยนี่ไม่ทำอะไรเป็นผู้หญิงเลย
1: จะหน่อยนึงอ่ะ
0: ก็จะพับ
6: สามเหลี่ยม
0: พับ4-5ครั้งนี่ค่ะเวลาตัดเราก็ต้องตัดแต่งชายสั้นแต่งชายให้สวยทำรูปหัวใจไปเลยค่ะ
3: เสร็จแล้ว
1: แต่แค่น
0: ี้แล้วก็เวลาถ้าจะเป็นพวงเราก็พับเหมือนเดิมเต็มแล้วเราก็ตัด
6: ตัดนี่เลยนะ
0: ข้างนี้ครับ
6: นี่นะ
1: ค่อยๆกันนะ

0: เดี๋ยวไปขาดหมดเลย
1: นี
2: ่ค่อยๆขยับนะครับ
3: คุณหมอตัดไหมคะ
4: เผื่อคุณหมอจะนึกว่าเป็นกระดูกลองตัดดู
5: ปกติจะใช้เลื่อยครับ
0: เด็กๆตอนนี้แมงกะพรุนกำลังออกมาจากท้องทะเลแล้วหวังว่าเด็กๆคงจะชอบใจนะจ๊ะ
3: เอาไปหลอกเด็กได
2: ้งานบวชสองงานเมื่อสองวันเนี่ยถ้าตีองค์ทำให้เขาไปแต่งบ้านกัน
3: เหรออ
0: ๋อสบัดอย่างนี้เลยอ๋อเสร็จเลย
2: สบัดแล้วครับ
3: อ๋อนี่นะ
4: นี่สวย
3: อันนี้สวยดี
0: ดีเนาะดีเนาะง่ายๆนั่งทำเองที่บ้านก็ได้
2: ใช
0: ่อ่ะโอเคแม่จ๋าคุณแม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกปวดเปิดอะไรตามร่างกายไหมครับ
2: เออเป็นกระดูกฉันก็ไม่เป็นนะแต่ว่ามันยังไงอ่ะที่เขาเป็นกันอ่ะมันเป็นกระดูกทับเส้น
0: แต่ฉันไม่ได้โอ้โหตรงเลย
3: กระดูกทับเส้น
2: เออมีหลายคนเลยที่เป็นกระดูกทับเส้น
0: กระดูกทับเส้นประสาท
2: ค่ะค่ะ
6: แก้แก้นะคะ
0: นี่ถามวิธีแก้หน่อยฮะมีท่าแบบว่ากายภาพบำบัดทำที่บ้านมีไหมฮะถ้าแบบง่ายๆทำได้เอง
3: ทำได้เอง
4: ในกลุ่มคนที่เราไม่ได้ปวดเยอะละกันมีปัญหานิดหน่อยอันนี้เริ่มบริหารกล้ามเนื้อหลังก่อนละกันให้แข็งแรง
0: พี่จิ๊กปวดไปเลย
3: เอากระเป๋าแต่งหน้ามาแต่งหน้าหน่อยเนี่ยมาเลยแต่งหน้า
0: ไม่แต่งไม่แต่งไม่แต่งไม่
3: ที่ชอบที่ชอบ
4: พี่ก๊อฟชันเข่าขึ้นสองข้าง
3: ชันเข่าม
4: ือสองข้างไว้ข้างตัวนะครับแล้วก็ยกก้นขึ้นนิดนึง
0: ครับ
4: ค้างไว้ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
0: 10วินาท
3: ีไหว
0: ไหมได้ได
4: ้อันนี้จะได้กล้ามเนื้อหลัง
0: 5ถึง10ชุด
4: 5ถึง10ชุดโอเค
0: แล้ว
4: ถ้าต่อไปเป็นกล้ามท้องนะครับ
3: กล้ามท้อง
4: คราวนี้ยกเท้าลอยขึ้นสองข้างแล้วก็ยกหัวขึ้นค้างไว
0: ้แบบนี
4: ้สัก10วินาที
3: โอ
4: ้โหนี่กล้ามท้องเยอะมากครับ
0: ใช่ครับ
4: ลูกหนึ่ง
0: ครับผม
4: ครับ
0: แค่นี้เอง
4: แค่นี้สำหรับคนสูงอายุก็สองท่านี้โอเคนะ
3: โอ้
4: อันนี้บริหาร
3: จำได้ไหม
2: ได้
3: นั่นแหละ
7: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: คนต้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็คือให้ถึงนี้ครับคุณจะไม่ปวดบ่าแล้ว
3: บ้า
8: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าตอนนี้ยังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยครับชุมชนที่นี่น่าอยู่มองไปทางไหนก็เห็นสีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมดแถมที่นี่เขายังจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างตอนนี้จะไปเรียนรู้การทำดอกกุหลาบใบเตยกันครับ
0: อย่างเงี้ยอย่างนี้นานไหมเนี่ย
4: โห
9: ประมาณ2ชั่วโมง
0: ฮะ
4: ชั่วโมง
9: กว่าจะได้กว่าจะพับเตยแล้วก็มาร้อยเป็นพวงมาลัย
0: เอาดอกนึงดีกว่าดอกนึงกี่นาที
10: ไม่ถึงวิไม่ถึงวิหรอกค่ะ
0: จริงมาก
10: แป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวหรอ
10: ลองไหมคะ
0: มา
10: พับเป็นสามเหลี่ยมค่ะ
4: พับเข้ามาอีกทบหนึ่ง
10: ใช่ค่ะนะแล้วก็ที่เป็นมุมอยู่ตรงนี้พับลงไปด้านหลังค่ะ
4: บิดๆอย่างนี้ลงไปคร
10: ับแล้วก็
4: บิดมุมนี้ลงไปข้าง
10: ด้านซ้ายมือเข้ามาหาขวามือม้วนกลมๆเล็กๆสองรอบค่ะพับลงไปด้านหลังให้เป็นสามเหลี่ยมชายทงแบบนี้แล้วก็หมุนเข้าหาใบค่ะ
0: ครับ
10: สลับขึ้นสลับลงเรื่อยๆค่ะก็จะเริ่มเป็นดอก
4: โอ้พอได้แล้ว
10: สลับขึ้นสลับลงค่ะ
3: คุณหมอเก่งเนอะ
0: เนี่ยอะไร
3: ดอกเข็ม
10: ต้องฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆ
0: จะรู้เนี่ยดูดิผมทำแป๊บเดียวเองได้แล้วเนี่ย
3: นี่ก็หอแหนบย่นเนี่ย
0: แลกเปลี่ยนการสอนเราทำแล้วตอนนี้ก็ให้ปรึกษาคุณหมอบ้างนี่ฮะนี่คุณหมอจักรามาน
3: ั่งกันไม่เมื่อยเนี่ย
0: นะครับมีปัญหามีปวดจี้ปวดเจิ้นอะไรบ้างไหม
10: ให้พี่ปุ๋ยดีกว่าพี่ปุ๋ยถาม
0: ปวดไหน
10: มีอาการ
9: ปวดตามเนี่ยค่ะปวดไหล่ปวดอะไร
4: หลังจากพับดอกกุหลาบอ่ะครับ
0: โอ้วิธีอย่างเงี้ยผมไม่ต้องถึงคุณหมอแค่ผมได้เลยเพราะนั่นคือวิธีการทำเนี่ยนะฮะคนก้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็คือให้ถึงนี้ครับคุณจะไม่ปวดบ่าแล้ว
3: บ้า
4: เราจะไม่ปวด
3: แล้วตากระเงยขึ้นมาเงี้ยเหร
0: อทำไง
4: ก็อาจจะยืดกล้ามเนื้อซะหน่อยถ้าง่ายเลยเราเอามือประสานท้ายทอยบริเวณท้ายทอยนะครับแล้วก็พยายามเอาศอกมาติดกันแล้วก็นั่งหลังตรงไว้แล้วก็ก้มคอลงมาค้างไว้สัก10วินาทีก้มให้สุดเลยครับพยายามเกรงหลังให้ตรงไว้อีกท่าหนึ่งอีกสักท่าหนึ่งถ้าสมมุติเราปวดบ่าสมมุติเราปวดข้างซ้ายเนาะบ่าข้างซ้ายเนี่ยเราก็ใช้มือขวาจับข้อมาจับศีรษะทางด้านซ้ายก้มคอลงมานิดนึงแล้วก็ใช้มือขวาดึงหัวไปทางด้านขวาก้มคออีกนิดนึงให้มันตึงๆเราจะเห็นเลยว่าตรง กล้ามเนื้อบ่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันตึงค้างไว้10วินาที

0: 10 วินาที
1: แล้วสลับข้างกันก็จะพอผ่อนคลายได้บ้าง
0: ช่วยได้เมื่อยๆก็ทำงี้ทีนึง
2: แล้วก็แลบลิ้นใส่เพื่อน
1: ที่เกิดไป
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: ปวดธรรมดากับไอ้หมอนรองกระดูกมันต่างกันไหมคะ
1: ถ้าปวดหลังบริเวณกล้ามเนื้อหลังทั่วไปเนี่ยเราจะปวดตื
0: ้อๆ
1: บางคนอาจจะปวดตอนช่วงเย็นๆหรือช่วงกลางคืน
4: ครับ
1: แล้วก็เวลาที่เรากดไปบริเวณที่เราเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อที่มันอักเสบเนี่ยมันจะต้องมีอาการปวดมากขึ้น
0: อ
1: ันนี้คืออาการปวดกล้ามเนื
4: ้
1: อแต่ว่าถ้าเป็นอาการปวดจากเกี่ยวกับตัวกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเจ็บตรงกลาง
0: กลางหลังเลย
1: กลางหลังเลยตรงกระดูกสันหลังที่มันแข็งมันจะเจ็บอยู่ตรงกลางแล้วเรากดเนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้เจ็บมากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บมากขึ้นคือการก้มหลังเงยหลังแอนหลัง
4: ขนลุก
1: นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยก็น่าสงสัยว่า
0: ต้องไปเช็คและอย่าเสี่ยงเดาเองเนาะ
4: มันจะอันตรายถึงขั้นไหน
0: ที่โรคมัน
4: หมอลองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ย
1: คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีประมาณ 5-10% ที่อาการหนักจนต้องผ่าตัดนะครับคือมีข้อเท้าตกควบคุมการขับถ่ายไม่ได
0: ้
1: หรือว่าเดินแล้วเดินเซเนื่องจากกำลังขาตกคล้ายๆเป็นอัมพาตอย่างนึง
0: อู้ตายแล้ว
4: แสดงว่าที่ชัดเจนคื
0: ออ๋อนี่นะก
4: ็อัมพฤกษ์แน่ๆมีสิทธิ์
1: ถ้าเป็นเยอะ
4: มีแบบว่าจามไอผิดท่ากระทันหันอ่ะมันจะปิ้นไหม
0: เออ
1: มีโอกาส
4: โอ้โหอย่างนั้นเลยหมอ
1: ถ้าเราเริ่มมีอาการปวดหลังเรื้อรังอยู่แล้วการที่เรายกของหนักแล้วบิดตัวทันทีเนี่ยน้ำหนักจะไปลงบริเวณหมอนรองกระดูกเยอะทำให้หมอนรองกระดูกที่มันอาจจะมีปริอยู่แล้วเนี่ยมันปริมากขึ้นได้เพราะนั้นการยกของหนักต่างๆเนี่ยเราควรจะยกให้ถูกวิธีเราไม่ควรที่จะก้มหลังเรายกขึ้นเราควรจะใช้วิธีย่อเข่
0: า
1: แต่หลังตรงแล้วก็ยกขึ้น
0: หลังตรงแล้วยก
4: แต่เอาจริงคือคนโดยมากก็จะเคยชินนะนะมันก็จะก้มแล้วก็หยิบอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: ใช่ทุกคนจะก้มไม่ค่อยนั่งอย่างนี้เราก้มไปก่อนนะ
1: ใช่ครับเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการทำงานด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจริงๆถ้าเรายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยเราแค่ออกกำลังกายไปวิ่งขี่จักรยานหรือว่าเข้าฟิตเนสเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อท้องกับกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงและจะลดโอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้ได้
4: งั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูอะไรกันต่อดีกว่า
5: ที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยแห่งนี้เราผ่านไปทางไหนก็เจอแต่ต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเพราะที่นี่เขาปลูกมะพร้าวกันเป็นอาชีพหลักครับคนที่นี่นิยมเอามะพร้าวไปทำอาหารและขนมต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งกาแฟ
4: ผมบอกเลยว่ากาแฟที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นจุดเด่นคือที่นี่เขาไม่ใช้นม
0: เขาใช้อะไร
4: เขาใช้กะทิ
6: หรอ
4: เก๋มั้ยล่ะ
6: กะทิต้องกะทิพิเศษด้วยกันนะคะไม่ใช่กะทิกระป๋องหรือกล่องใช่แบบมะพร้าวอินทรีย์ค่ะจะต้องมะพร้าวที่จะมาใช้กับกาแฟ
4: คัดยังไงคัดยังไง
6: ตามธรรมดาถ้าทำขนมทำกับข้าวเนี่ยมันจะต้องสีแห้งสีน้ำตาลหมดใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะต้องออกเหลืองน้ำตาล
4: พึ่ง
6: สอยมาหรือว่าย
4: ังไม่น้ำตาลถึงที่สุด
6: มันจะได้ความหวานและความมันเหมือนครีมนะคะ
4: แต่ผมก็อยากกินแล้วเนี่ย
0: กังเปย
1: ว่าต้องเหมือนต้องกินกะทิพร้อมกาแฟเข้าไปมันจะกลมกล่อม
4: เหมือนคุณกินวุ้นอะวุ้นกาแฟที่มีกะทิราดอยู่ข้างบนอะฟิลลิ่งประมาณนั้นแหละ
0: อุ้ยอร่อยจังเลย
4: เอออร่อยดีกะทินี่คือไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยใช่ไหม
6: ไม่เลยค่ะ
4: โอ้โหกะทิหวานจริง
6: อ่
4: ะต้องมาลองนะคุณผู้ชมแวะมาละกันนะครับที่บ้านสวนป่าสาโรจน์กะแหววแหววเป็นใครอะ
1: ด้านนู้นครับ
4: อ๋อนี่คือพี่แหวว
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
4: เดี๋ยวโทษนะ
0: มานานแล้วล่ะ
4: เดี๋ยว
0: แต่เพิ่งมาแล้วจ้ะ
4: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเพราะไปคุยกับพี่ดิ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอ้าหมอตามเลยตามกามหมอ
0: สบายเลย
5: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่าในช่วงที่แล้วเราได้ชิมกาแฟมะพร้าวของเด็ดของชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยไปแล้วช่วงนี้เราจะพาไปชิมของอร่อยที่ทำจากมะพร้าวกันต่อแต่ก่อนจะไปพักฟังเรื่องโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนครับ
4: คนสูงอายุเป็นกันเยอะไหมครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยก็มีสถิติรายงานว่าในช่วงอายุของคนคนนึงเนี่ย มีโอกาสประมาณ 80% ที่จะเจออาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 2-3 ครั้งใน1ชีวิต
0: โอ้ย 80% น่ากลัว
1: จริงๆทุกคนมีโอกาสเจอหมดและโอกาสเจอเยอะด้วย
0: น่ากลัว
1: นะครับ
4: มันจะมารักษาได้ไงพี่จิ๊กแต่ว่าเวลาเป็นทรมานนี่คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไหมครับว่าต้องระวังตัวยังไง
1: จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกเพราะจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติอย่างหนึ่งเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการเสื่อมตามวัยเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการน้อยมากที่จะมีอาการจริงๆแล้วเวลาเนื่องจากถ้าเรามองที่กระดูกสันหลังเสื่อมอย่างเดียวเนี่ยถ้าเรามีอาการเนี่ย 80% เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเราเน้นดูแลตัวเองควบคุมน้ำหนักตัวออกกำลังกายที่ถูกต้องทำกายภาพบำบัดอาจจะมีทานยาช่วยเล็กน้อยอาการจะไม่ค่อยแย่ลงนะครับมีประมาณแค่ 10-20% เท่านั้นเองที่เป็นหนักขึ้นจนถึงต้องการผ่าตัด
4: เดี๋ยวไปนู้น
5: มื้อกลางวันนี้เราได้แม่ครัวฝีมือเยี่ยมของบ้านตะเคียนเตี้ยมาโชว์ฝีมือทำแกงไก่กะลาโดยจะใช้กะลาอ่อนของมะพร้าวจากมะพร้าวลูกเล็กๆแบบนี้แหละครับ
0: อุ้ยระวังมีด
7: ระวังมือนะครับผมเป็นห่วง
4: โอ้มันอ่อนอย่างนั้นเลยเหรอ
0: โอ้ยมีน้ำอ้าวอยากจะกินเอาไปเททิ้ง
8: มันเปรี้ยวจ้ะลูกเล็ก
4: เหรอไม่มันใช้ได้พี่จิ๊กชอบล้างหน้าคร
0: ับ บ้าจะไม่ล้างมาแล้ว
4: ล้างแล้วหูมันอ่อนมากนะ
8: มันก็จะมีฝาดรสชาติฝาดนิด
4: เอาไปแช่น้ำมะพร้าวอีกทีนึง
8: แช่น้ำมะพร้าวหรือน้ำเกลือ
0: ก็มีวิธีทำนะดี
8: ถ้าเราไม่แช่มันก็จะดำตัวนี้มันมีแคลเซียมเยอะจะบำรุงกระดูกค่ะ
0: น้ำมันเปรี้ยวเหรอคะเปรี้ยวจริงๆแต่ธรรมชาติ
4: เปิดแก๊ส
0: ไม่ได้เปรี้ยวมาก
4: แล้วก็ใส่น้ำมัน
8: ผัดให้พริกแกงส
0: ุ
8: ก
0: ไป
8: พอพริกแกงสุกหอมดีเราก็จะใส่เนื้อไก่
0: ไก่อะไรคะเนี่ย
8: ไก่บ้านสาวรุ่นๆใช้แต่เนื้อ
4: ไก่บ้านใครครับ
8: ฮะ
4: ไก่บ้านใคร
0: บ้านป้าแป๋วแหละ
4: บ้านป้าแป
8: ๋วไก่ชนบุรี
4: ไก
8: ่
4: ชน
8: ไม่ใช่ไก่ระยอง
4: โอ้ยไก่ชนไม่ใช่ไก่ระยองอ่ะทำเอง
8: นี่เราจะใส่ตัวกรุบกะลาไปเลยตัวกะลาอ่อนกิโลละพันนะคะเนี่ยกิโลละพัน
0: เหรอ
8: ตัวกะลาอ่อนเนี่ยขายใส่น้ำแล้วไม่ต้องคนให้เดือดก่อนแล้วค่อยคน
0: น่ากินเนาะ
8: ยกให้พี่ก๊อฟหมดเลย
4: ขอบคุณมากครับเฮ้ยเอาคาร์บอนแวร์มาเอาน้ำ
0: แ
4: มว
0: เอากลับบ้าน
4: จะไปอวดเมียเน
8: ี่
4: ย
8: แค่นี้เองเมนู
0: ใส่จาน

0: เอากะลากะลา
1: อือ
0: นี่กะลากะลากะลาน
1: ี่กะมันไอตัวกะลาอ่อนมันเป็นเท็กเจอร์นะน้ำหมอนนะมันจะกรอบกรอบนะพี่จิ๊กนะกรุบกรุบอุ้ยอร่อยว่ะ
2: เลิศหยุดไม่ได้นะครับเนี่ย
1: อร่อยมากเมื่อยไหม
3: ไม่เมื่อย
4: คือต่อ
3: คือรางวัลเลยพี่ก๊อฟกินหมดจานนี่แหละพี่ก๊อฟในบาป
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
6: ได้ชิมของคาวกันไปแล้วก็ต้องต่อกันด้วยของหวานครับที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยเขามีทองพับเป็นของฝากที่ใครๆมาก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ข้างในสวัสดีครับและนี่คือแม่ละมุนนะครับแม่จ๋าแม่อยู่นะ
0: เรียกความจริงกันเรียกแม่จะไม่อยากจะขานนึงนะ
1: ทำไมต้องเรียกอะไรอ่ะ
0: ต้องเรียกพี่ละมุน
1: พี่นะ
7: แม่พี่พี่
1: มุน
0: ขา
1: ขอลองทำได้ไหมพี่มุน
0: อยากจะลองไหมน้อง
1: ได้โอ้โหน้อง
7: ให้น้องเขาลองนะ
0: เชิญเลย
7: นะให้น้องลองจะได้รู้ว่า
0: พับเสร็จแล้วมาเปิดตรงนี้ได้เลย
2: อ๋อผมตักนี่ใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวตอนนั้น
0: มานานแล้วล่ะ
1: เดี๋ยว
0: ไปเพิ่งมาแล้วจ้ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเพราะไปคุยกับพี่จิ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอาหมอตามไปตามกรรมหมอ
0: สบายเลย
7: เปิด
0: หมายค่ะหยิบมาเลย
1: พับ
7: เลยพับลงมาพับ
1: เร็วไม่ทันแล้วหมอเร็วร้อนมากร้อนไหมทำลายเลยนะ
0: ผิดทำลายเลย
2: โอ้ยผมทำเกือบถูกแล้วอีกนิดเดียว
1: พี่มน
0: ต์ดีนะพี่เตียต่ออยู
1: ่พี่มน
0: ต์ว่ายังไง
1: ได้ยัง
0: ไอ้น้องอ่ะดู
1: เ
0: ลิศกล้ายแล้วแต่ยังไม่ถึง
1: โอ้ยสอนก็ไม่สอน
7: นั่งทำนี่บ่อยๆปวดหลังบ้างไหม
0: นั่งไม่ปวดถ้าเดินปวด
7: แล้วปวดยังไงนี่ปรึกษาได้เลยเนี่ยคุณหมอเขาปวดเวลาเดินก็ปวด
0: ผ่าแล้วอะค่ะ
2: ผ่าแล้วใช่ไหม
0: ผ่าแล้วปวดอีกเพราะว่าซนน่ะซน
2: อ
0: ๋
2: อ
0: แล้วกระดูกมันไม่ค่อยจะดีมันเรียงมาล่างนี่มันจะเป๋ไปเป๋มาแล้วมีข้อแก้ไขยังไงบ้างคะคุณหมอขอโทษนะคะช่วยหน่อย
8: สวัสดีครับ
0: เรียกร้อยอีก
8: พี่ละมุน
0: พี่ละมุนค่ะใช่ถูกต้องเรียกป้าเรียกเจ๊แล้วมันแก
8: ่ตอนนี้คุณพี่มีอาการปวดร้าวลงขาไหมครับ
0: ไม่ลงค่ะเพราะว่า
8: ปวดแค่ที่หลังอย่างเดียว
0: หลังอย่างเดียวค่ะ
8: ปวดเฉพาะตอนเดิน
0: ค่ะเดินไม่ไกลเลยปวดแล้ว
8: ปวดแล้ว
0: ปวดแล้วแล้วมีหมอบอกว่าไฮดรอลิกเสียเพราะว่าตอนเริ่มปวดน่ะหัวเท้าตกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ขึ้น
8: โอเคแสดงว่าก่อนผ่าตัดนั้นหัวแม่เท้าตกใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นอาการของเส้นหมอนรองกระดูกหรือว่าตัวกระดูกสลัก
0: ม
8: ันทับเส้นประสาท
0: ผ่าผ่าที่ชลบุรีค่ะเอกชน
8: เบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องลองทำกายภาพดูก่อน
1: เพื่อช่วยได
8: ้เพื่อบางคนอาจจะช่วยได้และอาการปวดจะดีขึ้น
1: มีท่าไหมหมอท่ากายภาพที่บ้าน
8: อาจจะเน้นบริหารกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้อง
0: ให้เป็นพี่ดัง
8: อาจจะนอนหงายก็ได้นอนหงาย
1: ก้น
8: ใช่ที่ในช่วงต้นของรายการ
0: ต้องกดก้น
1: นี่ไงสมมตินี่
0: ไม่ค่อยจะเป็นด้วย
1: สมมตินี่พี่มูนอนใช่ไหมพี่มูนอนนอนเสร็จปุ๊บพี่มูนก็กระดกขึ้นอย่างงี้กระดกก้นเน
0: ี่
1: ย
8: ค้างไว้สัก10วินาที
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
5: ลุงใหญ่พาซ่า
1: พี่จิ๊กครับวันนี้ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้พบคุณหมอแล้วก็ได้คุยกันเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับพวกปัญหาหมอนรองกระดูกเน
7: ี่
1: ยรู้สึกไงบ้างวันนี
7: ้ทำให้เรารู้ความรู้เก็บจากคุณหมอได้เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยอ่ะต้องขอบคุณคุณหมอจริงๆนะคะ
8: ครับ
7: แล้วพี่เนี่ยธรรมดาขับรถเองนะก็ปวดหลังเหมือนกันพอได้ฟังคุณหมอปั๊บพี่ก็จะประพฤติตนในการออกกำลังกายแบบที่คุณหมอบอก
9: ขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอค่ะ
1: ก็ไม่ใช่หมอโอ้ยลาไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ
5: รุ่นใหญ่พา
1: พี่มน
0: ค่ะ
1: พี่มนทำอะไร
0: ทำไมล่ะคะ
1: พี่มนทำอะไรอยู่
0: ทำขนมทองพับค่ะ
1: ขนมทองพับคืออะไรอ่ะพี่
0: คือทองพับทองม้วนนะคะ
1: จ้ะ
0: ค่ะ
1: เอาคือทองม้วนนั่นแหละ
0: ค่ะตะกิดทำไมนั่นล่ะคะ
1: พ
0: ี่มนทำอะไรล่ะ
1: พี่จิ๊กสะกิดทำไมถึงได้ดีไซน์มาเป็นแบบเนี้ย
0: อ๋ออยากจะทำให้มันหลายรูปแบบค่ะ
1: โอ้แล้วมันได้ผลไหมกลายเป็น
0: มันได้ผลค่ะขายดีดีค่ะ
1: นี่เสียงเป็นไงเฟย์ขอขายดีอีกทีดิ
0: ขายดีดีค่ะ
2: อย่าจะสูงมากเหมือนประชด
1: โทษนะครับโทษนะนี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนอะไรกันอะฮะคุยไม่สนใจใครเลยเนี่ยทำไงอะ
0: รอไปเดี๋ยวได้ดีเอง
1: นานไหม
0: ไม่นาน
1: อ่ะคุยตามสบาย
0: อันทำไปเถอะตามสบาย
6: คุณใหญ่พาซ่า

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อดำเนินชีวิตด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะพวกเราทุกคนนะคะต่างปรารถนาที่จะประสบความสุขความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าหนทางสู่ความสำเร็จนะคะไม่ได้ง่ายดายไม่ได้สะดวกสบายอาจจะต้องมีปัญหาอุปสรรคมีความเครียดที่จะต้องเผชิญกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันแนวทางที่เราจะสามารถฝ่าฟันเอาชนะปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จจะเป็นอย่างไรและจะทำได้หรือไม่วันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรวาทีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปิยรงสาวาทวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: ก็เจริญพร
0: วันนี้นะสนทนาธรรมในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จซึ่งเป็นที่ปรารถนาของพี่น้องประชาชนนะฮะเราไปอธิษฐานที่วัดปิยรงหรือวัดไหนๆแน่นอนนะฮะขอให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆพระอาจารย์คะหากเราต้องการความสำเร็จพลังที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยนะฮะมีไหมคะเป็นพลังอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
1: ความสำเร็จของชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยมันต้องมีพลังถ้าไม่มีพลังมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราที่เขาเล่นปล่อยโคมลอยโคมไฟถ้ามันไม่มีพลังแห่งความร้อนมันไม่มีพลังแห่งลมถามว่าโคมนั้นขึ้นไหม
0: ไม่
1: ขึ้นว้าวที่เขาเล่นกันถ้าไม่มีพลังแห่งลมที่พัดผ่านมาว้าวนั้นก็ไม่ขึ้นเช็คเช่นฉันใดการเกิดเป็นคนก็เหมือนกันถ้าไม่มีพลังที่เป็นภายในมันไม่สามารถไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ดังนั้นพลังที่เป็นภายในนี่เราเรียกพลังบวก
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องเป็นพลังบวกแต่ถ้าพลังลบนี่คือหัวทิ่มแต่ถ้าพลังบวกนี่หัวมันจะเหินขึ้นชีวิตคนเราถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตเราจะสร้างพลังบวกแก่ชีวิตได้อย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะทีนี้พลังบวกแห่งชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจากตัวเองแท้ๆ
0: เกิดขึ้นจากตัวเราเองเหรอเจ้
1: าเกิดขึ้นจากจิตใจดังคำกล่าวของนักปราชญ์ท่านผู้หนึ่งกล่าวน่าคิดนะท่านบอกว่าเท้าเปล่าเจ็บปวดเพราะกรวดหินกวดจะชินก็แทบว่าน้ำตาไหลครั้นสัมผัสดินนุ่มชุ่มชื่นใจนรกเป็นสวรรค์ได้ในพริบตาไม่มีทางสายใดไม่ลำบากทั้งหิน

0: คมหอกปากล้นมากค่าเพิ่มพลังนักสู้สู่มักราตราบสองขาบรรลุถึงซึ่งหลักใช้นั่นคือปลุกปลอบใจสร้างพลังให้ตนเองในชีวิตนี้บอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่มีอุปสรรค
1: ค่ะ
0: หนทางเดินวันแรกมันมีขวากหนามนะแต่ถ้าเราเดินทุกวันทุกวันความเจ็บปวดมันหายนั่นเกิดขึ้นอะไรเกิดจากพลัง
1: แต่ทนได
0: ้เกิดแต่ถ้าเราไม่มีพลังปั๊บเราหยุดการเดินซะไม่ไปต่อมันก็หยุดตรงนั้นนะนี่คือพลังที่เราบอกว่าเป็นพลังบวกของชีวิตดังนั้นเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เราสร้างพลังบวกในชีวิตเลยเราถ้าเรามีความทุกข์เราลองสร้างพลังบวกได้ไหม
1: ถ้าเช่นนั้นอาจจะต้องถามว่าพลังบวกที่ว่านี่นะฮะมีวิธีการสร้างยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: วิธีการสร้างพลังบวกเนี่ยนะคือตัวแรกเนี่ยคือที่มันอยู่ที่ใจเราพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมมามโนเชษฐามโนมยามนัสสาเจปทุเถนะกโรติวาภาสติวา
1: คือ
0: นั่นก็หมายว่าคนเราเนี่ยจะพูดจะคิดจะทำมีใจเป็นหัวหน้าใจตรงนี้แหละมันจะเป็นพลังสร้างพลัง
1: ใจมันต้องคิดไปทางสู้ทางบวกอย่างนั้นหรือเจ้าครับอาจารย์
0: จะบอกว่าคิดสู้บวกอย่างไม่ใช่คือใจนี่ไม่ยอมท้
1: อ
0: ใจไม่ยอมอ่อนแอใจไม่เลยหยุดนิ่งในการที่จะต่อสู้นะไม่ใช่ว่าใจอันนี้เราหมายว่าพลังบวกของชีวิตที่เราจะสร้างพลังแก่กำลังใจกันคนดังนั้นก็หมายว่าเราปลุกปลอบใจตัวเองให้ด้วยพลังตัวเองเรานึกถึงองค์พระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: คราวที่พระองค์ทรงที่จะตรัสรู้เนี่ยแล้วก็เจอพยาวัสดีมารมาท้วงพุทธเจ้าว่าสมณะอาสนะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยวัชระอาสบัลลังก์เนี่ยเราเป็นคนอธิษฐานเราเป็นของเรานะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็ขอแล้วเราก็อธิษฐานแล้วว่าเป็นของเราคือพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นบอกว่าเราจะขอนั่งนี่คือกำลังพลังบวกของพุทธเจ้า
1: เหมือนตั้งเป้า
0: ตั้งเป้าว่าเราจะนั่งวัชระอาสบัลลังก์นี้เลือดจะเหือดจะแห้งแม้จะสิ้นลมหายใจไปณบัดดลนี้ถ้าตราบใดเราไม่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเราก็จะไม่ลุกออกจากสถานที่แห่งนี้นี่คือปณิธานคือพลังบวกว่ามันต้องมีเป้าหมายสิแสงสว่างมันอยู่ปลายอุโมงค์แล้วเราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์และระหว่างอุโมงค์เราก็เห็นแสงลำไรที่เป็นแสงไปแล้วนั่นคือพลังที่จะทำให้เราเดินก้าวไปนั่นเองเจริญพร
1: สาธุพระอาจารย์คะแล้วในส่วนของหลักธรรมนะคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างพลังใจหรือว่าพลังบวกได้อย่างไรเจ้าคะ
0: เจริญพรอันนี้ถ้าเราเมื่อกี้เราพูดเหมือนเป็นภาพรวมของที่มันมีตัวตนที่มันมีอยู่กับตัวเราอยู่แล้ว
1: เจ้าคะ
0: นะคือพลังกำลังใจตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างพลังบวกถ้าใจอ่อนแอก็แพ
1: ้
0: ถ้าใจเข้มแข็งก็ชนะมันเป็นพลังบวกคิดบวกก็ได้บวกคิดลบก็ได้ลบดังนั้นถามว่าชีวิตเราถ้าคิดดีล่ะมันก็ต้องได้ดีใช่ไหมถ้าคิดลบจิตมันก็ตกดังนั้นในหลักศาสนาเนี่ยมีพลังมากไปกว่านั้นอีกมากกว่าพลังที่เราคิดไปมาที่ว่ามาเมื่อกี้พระศาสนาเนี่ยในหลักศาสนามีกำลัง4ข้อ
1: กำลัง4ข้อ
0: กำลัง4ข้อมีอะไรบ้าง1ปัญญาภละ
1: ปัญญาภละ
0: ปัญญาภละนี่แปลว่ากำลังหรือพลังแห่งปัญญา2วิริยะภละกำลังคือความเพียร
1: ค่ะ
0: 3อนวัชภละกำลังแห่งการงานบริสุทธิ์หรือการงานไม่มีโทษ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: และประการสุดท้ายสังฆภละพลังแห่งความเกื้อกูลกันสี่ข้อเนี่ยมันจะต้องมีในตัวตนของมนุษย์เรา
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นถึงอาจารย์จะบอกว่ามีกำลังใจแท้จริงแต่ว่ามันขาดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยมันจะขาดความสมดุล
1: ยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ในสี่พลัง
0: สี่พลังขอขออนุญาตขยายให้ท่านผู้ฟังฟังว่าหนึ่งเนี่ยปัญญาภาระเนี่ยเป็นกำลังแห่งปัญญานั่นหมายความว่ารู้บอกว่าเมื่อกี้เราบอกให้มีพลังใจนะแต่ในตัวพลังใจนะมันสั่งมาจากไหนสั่งมาจากสติคือพลังแห่งปัญญาดังนั้นพลังแห่งปัญญาเนี่ยมันเป็นพลังที่มองเห็นความสำเร็จมองเห็นแสงสว่างดังพุทธภาษิตว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกดังนั้นถ้าเราไม่

0: มีปัญญาเนี่ยมันจะมืดมนอนธการแต่ถ้าเรามีพลังแห่งปัญญาเนี่ยแต่พลังมันจะเกิดพลังแห่งปัญญาเกิดขึ้นในอะไรหนึ่งเกิดจากการฟังวันนี้เรามาฟังธรรมะเรามาสนทนาธรรมะก็เกิดสุตตามยปัญญาแล้วใช่ไหมพลังมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดสุตตามยปัญญาก็คิดต่อไปอีกก็เป็นจินตามยปัญญาอ๋อวันนี้เราฟังรายการธรรมะแล้วก็เกิดความคิดว่าเออใช่พลังมันเป็นภาพลักษณ์บวกชีวิตของคนดีนะถ้าเรามีจิตบวกแล้วมันจะบวกแต่ถ้าเราจิตลบมันก็เกิดคิดตามและตัวสุดท้ายก็เกิดภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมอบรมดีแล้วก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เลยนี่คือพลังแห่งปัญญา
1: ตกผลึก
0: ตกผลึกเลยดังนั้นในปัญญาเนี่ยเมื่อเรามีพลังแห่งปัญญาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งได้เพราะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยคือปัญญาเป็นอัญมณีที่มีค่าปัญญานี่มันเป็นอัญมณีที่มีค่าอย่างไรมันอยู่ที่ไหนก็เจริญจรัสแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาปั๊บเนี่ยอยู่ไหนมันมืดนะมืดมนอนธการอยู่ในที่มืดก็ยังอยู่ในที่สว่างยังมืดเพราะปัญญาไม่
1: ม
0: ีแต่คนมีปัญญาแม้แต่อยู่ในที่มืดมันก็สว่างได้อยู่ในอยู่หลุมได้ทะเลอยู่ในหลุมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีปัญญามันจะมีวิธีการเอาตัวเองรอดนี่เราเรียกพลังของปัญญา
1: พระอาจารย์ครับพลังของปัญญาเนี่ยมาจากการฟังเยอะๆอ่านเยอะๆหนังดูหนังสือเยอะๆอย่างนั้นหรือว่ามีวิธีการเสริมสร้างพลังแห่งปัญญาได้ในรูปแบบไหนบ้างครับเพราะว่าทุกคนก็อยากมีปัญญาด้วยกันทั้งน
0: ั้
1: น
0: เจริญพร
1: ค่ะ
0: ปัญญาว่าเกิดด้วยตนเองใช่ไหมใช่ปัญญาเกิดด้วยเองแต่ว่าปัญญาที่เกิดด้วยตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นปัญญาที่ไม่มีประสบการณ
1: ์อ๋
0: อในคนบางคนที่บอกว่าฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปฟังคนฉันไม่ต้องมีครูเปล่าเลยดังนั้นเนี่ยปัญญาที่เกิดบอกเมื่อกี้3ตัวสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดจากการเรียนรู้หมดเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยการเรียนรู้สั่งสมแล้วให้เกิดตกผลึกเป็นปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่พระองค์ก็เรียนจากอาจารย์อรหกดาบสอุทกดาบสสมัยเป็นวัยรุ่นหนุ่มเรียนจากครูวิศวามิตรเป็นการสั่งสมปัญญาจนได้ชนได้ชั้นอันนั้นคือเป็นบันไดไต่เข้าไปสู่โพธิญาณของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราเกิดเป็นคนก็เหมือนกันบอกว่าโอ้ยฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปเรียนกับใครฉันไม่ต้องไปสนทนาธรรมกับใครฉันไม่ต้องไปเปิดตำราแล้วฉันเก่งแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนเขลาด้วยซ้ำไป
1: ขนาดจะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง
0: ใช่
1: ไหมครับอาจารย์
0: ใช่เพราะว่าถ้าปัญญาแท้จริงเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่อบรมน
1: ะ
0: อบรมสั่งสมแล้วก็เป็นปัญญาที่ทำให้เกิดจากการเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยมาตกผลึกเป็นของตนเองและนำปัญญาเหมือนเรายังดูปราชญ์ทั้งหลายในศาสนาเราเนี่ยหรือว่าในปราชญ์ทั้งหลายที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตนักธุรกิจทั้งหลายทั้งปวงเขาเกิดปัญญาภาระทั้งนั้นเลยเขามองเห็นแล้วมองทะลุไม่ใช่มองเห็นแล้วมองตันเออเจริญพร
1: นี่คือปัญญาภาระปัญญา
0: ภาระปัญญา
1: ค่ะ
0: ส่วนที่สองก็คือวิริยะภาระ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรามีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีความขยันปัญญาก็จะถูกกองไว้นะทำไมเป็นเช่นนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเราขยันเหมือนว่าเราอยากประสบความสำเร็จอยากมีพลังบวกในการทำงานอยากประสบสำเร็จธุรกิจคิดได
1: ้แต่ทำไม่ได
0: ้ทำไม่ได้ไม่ขยัน ไม่มุมานะไม่หมั่นเพียรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
1: พอนึกภาพออกบางคนเก่งมากเลยนะแต่เขาไม่ค่อยอยากลุกขึ้นมาทำอะไร
0: ใช่บางคน
1: เ
0: น
1: ี่ยเขาฉลาดมาก
0: คือบางคนเนี่ยเหมือนว่าหรือบางคนมีปัญญาแต่เจอมรสุมล้มลุกนิดหนึ่งแต่ไม่ยอมลุกขึ้นยอมกลายเป็นผู้แพ้เนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดวิริยะความเพียรเนี่ยนะฮะพลังแห่งความเพียรมันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องประสบด้วยการกระทำประสบด้วยความกระทำหรือประสบด้วยการที่จะวิ่งเข้าหาไม่ต้องรอให้ปัญหามาหาวิ่งเข้าไปหาปัญหา
1: ไปแก้เลยจะได้จบกัน
0: ลุยลุย
1: เสร็จสิ้น
0: ถ้าเราถ้าท่านผู้ฟังนึกได้ตอนเรื่องของพระมหาชนก
1: เจ้าค่ะ
0: พอจำได้นะพูดถึงพระมหาชนกเนี่ยท่านบำเพ็ญในวิริยะเนี่ยถ้าท่านยอมสู้ที่เรืออับถ้าท่านไม่ยอมสู้ที่เรืออับปางเนี่ยท่านจมลงทะเลแล้วท่านมีปัญญา
1: ค่ะ
0: มีปัญญาอยู่แล้วพระโพธิสัตว์แต่ว่าขาดวิริยะไม่ได้จะทำอย่างไรให้ตัวเองรอดจากโขนทะเลรอดจากปลารอดจากอะไรต่างสิ่งเหล่านั้นไปและทำว่ายน้ำไปก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะว่ายน้ำวิริยะนะทุกขมัจเจติคนเราล่วงทุกได้เพราะความเพียรนี่คือเป็น

0: ริยะพละพลังแห่งความเพียรพระมหาชนกรอดชีวิตได้ก็เพราะอาศัยพลังที่เป็นความเพียรคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรต่างๆถามว่าเขางอมืองอเท้าไม่เลยเขาขยัน
1: เจ้าค่ะ
0: ขยันขยันคิดขยันทำขยันเก็บมันเป็นพลังทั้งนั้นเลยความเพียรนี่คือเรามองได้ทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราเองถ้าเราอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงเราใช้วิริยะพละได้ไหมได้สิหนึ่งขยันออกกำลังไหมขยันดูแลตัวเองไหมขยันดูสิ่งรอบข้างตัวเองไหมอันนี้คือแรงขยันทั้งนั้นเลยที่เป็นพลังมันก็เป็นพลังบวกของชีวิตทั้งนั้นเลย
2: มีปัญญาแล้วก็ต้องมีวิริยะ
0: วิริยะ
2: และอันดับสาม
0: อันดับ
2: ยกตัวอย่างเจ้าค่ะ
0: อันดับสามอันดับสามเนี่ยเรียกว่าอนวัชพละ
2: เจ้าค
0: ่ะอนวัชพละนี่คือพลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษคนเราเนี่ยบางทีมีปัญญาแต่รวยทางลัทธิ
2: ค่ะ
0: แล้วนี่เราพูดถึงชีวิตทั่วไปบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่ใช้ปัญญาในทางผิด
2: ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม
0: ไปอยู่
2: อย่างนั้นใช่ไหม
0: รายการงานที่เป็นสีเทาเป็นการงานที่มีโทษ
2: ค่ะ
0: เพราะอะไรมันขาดปัญญาภาระมีความเพียรจริงอยู่แต่ใช้ความเพียรในที่ผิดเอาความเพียรไปทำอะไรเอาความเพียรไปทำในสิ่งที่เป็นสีเทา
2: ขยันขายบุหรี่ไฟฟ้าไปหลอกนุษย์โอ้โห
0: เราเนี่ยเราเรียกว่าขยันในทางที่ผิดเพราะขยันทางผิดเพราะไปมุ่งงานที่ผิดเลยทำให้ชีวิตมันตกต่ำถามเมื่อชีวิตมันตกต่ำเพราะการงานที่มีโทษละคนความทุกข์ตนเองก็ได้อยู่แล้วครอบครัวก็จะอยู่อย่างไรลูกหลานจะอยู่อย่างไรผลเหล่านี้มันติดตามมาหมดนะ
2: อยู่ยากครับ
0: ดังนั้นในปัญญาพละสี่ของพระเจ้ามันแยกกันไม่ได้เมื่อเราจะมีความสำเร็จปัญญามันต้องคิดแล้วว่าธุรกิจเราทำแล้วมันก้าวหน้าไหมแล้วเราจะทำไงให้ก้าวหน้าเรามีความขยันไหมและมีความขยันแล้วเราจะดูว่าไออนัชวัชระเนี่ยไม่มีโทษไหมตรวจสอบได้ไหมโปร่งใสได้ไหมร่ำรวยด้วยบริสุทธิ์ไหม
2: สุจริตไหม
0: ม
2: ีสัมมาอาชีวะไหม
0: ครับเพราะเราถือหลักเลยซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนี่แน่นอนเลยเจริญพร
2: แล้วประการที่สี่นี่
0: ประการที่สี่เนี่ยเราเรียกว่าสังคหะพละ
2: สังคหะพละน
0: ะคะแต่ว่าธรรมะข้อสังคหะพละนี่มันมีได้อย่างไร
2: ค่ะ
0: ทำไมมันมีเกี่ยวข้องกับพลังบวกได้อย่างไร อย่าลืมนะเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียว
2: เจ้าค่ะ
0: ต้องมีเพื่อนกัลยาณมิตรมันจะเป็นแรงสนับสนุน อยู่คนเดียวเนี่ยให้ระวังความคิด
2: ค่ะ
0: อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา
2: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหม
2: ใช
0: ่แต่ว่าพลังสังคหะสังคหะพละเนี่ยมันเป็นพลังแห่งความเกื้อกูลเป็นพลังแห่งการให้ถ้าหวังว่าอยากจะได้รับจากสิ่งของคนอื่นเราเป็นผู้ให้ไหม และคำว่าให้เนี่ยมันเป็นการให้แบบไม่รู้จบ คือให้เนี่ยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะให้ปัญญาให้ความรู้ให้สถานที่ให้น้ำจิตน้ำใจให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แบ่งปันไปมันเป็นพลังที่เกื้อกูลกันถ้าเราไล่หลักธรรมะ3ข้อแรก1ปัญญาหลังว่ามาแล้ววิริยะดังว่ามาแล้วอนวัชระดังว่ามาแล้ว3อย่างนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วแต่บังเอิญว่ามีความสมบูรณ์แต่เป็นคนเห็นแก่ตัว
2: จบข่าวเลย
0: จบ
2: อาจารย์
0: ใช่มั้ย
2: ก็ไม่แบ่งปันอยู่ด้วย
0: ไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้ออาทรรวยอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงช่างเก่งอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงก็ช่างมันก็ไม่ได้มันต้องมีสังฆพละสังฆพละนี่คือกำลังแห่งการเกื้อกูลและในพลังแห่งเกื้อกูลนี่มันมีอีก4ช้อยแยกลงมา
2: เจ้าค่ะ
0: 1ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยา4สมานตตารวมความก็แปลว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชนวางตนให้เหมาะสมมันจะเป็นพลังสังขพละที่งดงามมากและถ้ามีครบทั้ง4ข้อชีวิตมันจะสมบูรณ์มันเรียกว่ามันไม่มีขาดตกบกพร่องอะไรเลยเหมือนเป็นมือที่ไม่มีแผลใดๆทั้งสิ้นความมั่งความมีความเจริญเป็นอยู่ได้1เพราะปัญญาที่คิดมาปัญญาที่สั่งสมมามีกินมีใช้มีเงินมีทองมีงานธุรกิจบริษัทใหญ่ได้เพราะขยันด้วยมือตัวเอง2แรง2ขันทํามา2มือ2ขาพัฒนาและธุรกิจที่ทํามาได้ตึกรามบ้านช่องที่ดินมีเงินเป็นเยอะเป็นพันล้านร้อยล้านเพราะเป็นการงานที่ไม่มีโทษไม่อยู่ในทุนสีเทาไม่ไปโกงใครมา

0: ไม่ทุจริตใช่ไหมและมีบริวารมีคนนับถือมีคน อยู่กันมากมายมีคนให้การยอมรับเพราะอะไรเพราะเป็นสังฆะเป็นผู้ให้มาตลอดมาทั้งให้ด้านหน้าทั้งให้ด้านหลังก็คือปิดทองหลังพระบางครั้งในการให้ไม่จำเป็นต้องประกาศชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระช่วยเหลือเป็นผู้แบ่งเบาแบ่งปันภาระคนอื่นได้อันนี้คือจะเป็นพลังที่จะทำให้ในหลังเราเรียกว่าเป็นพลังที่จะให้เกิดความสมดุลของชีวิตแล้วก็เป็นพลังบวกของชีวิตให้ชีวิตนี้ไม่ตกต่ำไม่ย่ำแย่ไปกว่าเดิมดังนั้นถ้าเรามีพลังทั้ง4และเชื่อว่าคนทุกคนนะฮะมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยเราอาจบางทีเราเจอปัญหาเราล้มลุกคุกคานเราไปโน่นไปนี่เนี่ยแต่เรามาเปลี่ยนใหม่สิปลุกพลังทั้ง4ให้แก่ขึ้นตัวเองพลังแรกนี่คือปัญญานี่แน่นอนยังมีคำกล่าวคำหนึ่งนะที่น่าคิดอยู่บอกว่าผู้เขาแข็งแก่งกาจขนาดหนักถ้าใจรักเสียอย่างก็พังไหวอุปสรรคหนักหนากว่าฟ้าใดใหญ่เท่าใหญ่ยังเป็นรองสมองปัญญาของคนนี่คือสิ่งสำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: นะพลังยิ่งใหญ่
1: พระอาจารย์การที่เราจะมีพลังบวกอันเข้มแข็งเนี่ยนะคือปุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเกิดมาปุ๊บพัฒนาไปแล้วก็เจอความเข้มแข็งของพลังง่ายๆหรือบางคนบอกว่าโอ้โหกว่าจะวันนี้ก็เสียน้ำตาไปหลายปีแล้วนะยกตัวอย่างนะฮะเอาใกล้ตัวอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์เองนะท่านจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์นะฮะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ากว่าจะเรียนจบด็อกเตอร์มันก็ต้องมีวิทยานิพนธ์มีความยากตั้งแต่ปริญญาโทมาอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอความยากในการศึกษาเรียนนะฮะทั้งทำงานด้วยทั้งเรียนด็อกเตอร์ด้วยพระอาจารย์คะเจอความยากลำบากพลังบวกพระอาจารย์พระอาจารย์สร้างให้มันเข้มแข็งได้ตลอดเวลาได้ยังไงครับอาจารย
0: ์
1: หรือถ้ามันล้มแล้วปลุกให้มันลุกขึ้นมาเดินต่อได้ยังไงเจ้าค่ะ
0: จริงๆเนี่ยการประเด็นในอาตมาก็มีประสบการณ์นะใช้พลังสีนี่แหละนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นคนบ้านนอกคอกนาทุนทรัพย์เราก็น้อยแล้วเราจะไปเรียนสูงให้จบด็อกเตอร์ได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่เป็นปัญหากังวล
1: ท้าทาย
0: ประเด็นปัญหาที่สองแล้วไอ้เรามาวัดสติปัญญาเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสูงนะมันไม่ค่อยเด่นนะแล้วเราจะจบได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาที่เรากังวลแต่ว่าทำไมเราสามารถเหยียบปัญหานั้นไต่เต้าให้ไปสู่ความสำเร็จได
1: ้
0: หนึ่งตั้งปณิธานเลยคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได
1: ้
0: คนอื่นจบได้ทำไมเราจบไม่ได้
1: เขามีด็อกเตอร์ตั้งหลายท่านแล้วนะฮะ
0: เคยคิดอยู่ว่าวันที่เรานอนตายอยู่หน้าศพโรงศพเนี่ยเราจะมีเขาโฆษกจะประกาศว่าเป็นด็อกเตอร์ในชีวิตไหมเคยคิดอย่างนั้นเลย
1: เจ้าค่ะเป้าหมายชัดเจนเลยนะ
0: เป้าหมายที่เมื่อเราคิดอย่างนั้นปั๊บเราอะเราต้องจบสิเราต้องเรียนและอาตมาโชคดีนะฮะไม่ได้โม้นะเรียนจบก่อนหลักสูตรด้วยเป็นญาเอกหลักสูตรเขาเรียน3ปีอาตมา2ปีครึ่งจบ
1: โอ้
0: และได้งานวิจัยวิทยานิพนธ์ดีเด่นของปีการศึกษานั้นด้วย
1: โ
0: อ
1: ้สาธ
0: ุอันนี้เขาคืออะไรคือปลุกพลังใจให้แก่ตัวเองว่าเราต้องทำได้
1: เชื่อว่าพระอาจารย์ต้องวิริยะต้องขยันมาก
0: นี่กำลังบอกว่าคือปลุกใจตัวเองว่าเราต้องทำได้นะแต่ถ้าอาตมาปลุกกำลังใจฟังได้อาตมานั่งอยู่กับที่ไม่ทำอะไรเลยเฉยๆต่อฮะก็เป็นพระธรรมดายังไม่มีคำว่าดีกรีด็อกเตอร์แต่พอปลุกกำลังใจว่าเราต้องทำได้สิ่งที่อาตมาเติมมาคือวิริยะพละพลังแห่งความเพียรขวนขวายหางานเราก็ทำเรียนเราก็เรียนสังคมเราก็ต้อนรับเราจะแบ่งการเวลาอะไรอาตมาเลยปณิธานวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเขียนงานวิจัยตัวเองให้ได้อย่างนั้น2หน้ากระดาษขึ้นทำการบ้านไว้เลยวางแผนชีวิตใช้ปัญญาลำดับชีวิตตัวเองแล้วเราต้องบอกว่างานหนักแค่ไหนก่อนนอนต้องขอไปจับดูงานวิจัยตัวเอง
1: ไม่ว่าจะมีกิจของสงฆ์กิจของมหาวิทยาลัยต่างๆ
0: ต้อง
1: ก็ต้องกลับมาทำงาน
0: ก่อนนอนเนี่ยต้องกลับมาทบทวนเขาคืออันนี้เรียกว่าจิตตะเอาใจใส่มันเกิดพลังแห่งความเพียรเลยแล้วเมื่อเราเพียรทำอยู่ทุกวันทุกวันความขยันตรงนี้มันเป็นอาจินเมื่อเป็นอาจินมันก็มีความสุขนะมีความสุขวันไหนไม่ได้ทำรู้สึกว่ามันเหงามันเหมือนปัญญามันไม่เกิดเติมพลังนี่คือเกิดจากการที่ว่าให้คุณค่าว่าเราจะประสบความสำเร็จชีวิตเราคนทุกอย่างถ้าคุณทั้งหลายตั้งใจว่าเราจะพยายามไปสู่ความสำเร็จและคุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ความสำเร็จแม้ไม่ได้มาง่ายดายแต่ว่าความสำเร็จนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะงดงามเพราะการกระทำของตัวเอง
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในเรื่องของความสำเร็จนะฮะเนื่องจากว่าบางคนก็มองต่าง

0: กันออกไปบางคนบอกความสำเร็จอยู่ที่ได้สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับคนทั่วไปบางคนความสำเร็จอ้าวอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักละกันอยู่ที่ครอบครัวมีสุขละกันในเมื่อมีความสำเร็จที่แตกต่างกันเช่นนั้นนะฮะพระอาจารย์ความต้องบอกวิธีสร้างพลังบวกใช้ได้หมดทุกโจทย์ใช้ได้หมดทุกเป้าหมายไหมครับอาจารย
1: ์ดังธรรมะที่เราว่ามาทั้งหมดนะก็สร้างเป้าหมายตอบโจทย์ได้เลยว่าในความสำเร็จของชีวิตแต่ว่าความสำเร็จของชีวิตเนี่ยถ้าเราดึงอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมความสำเร็จเนี่ยว่าเราจะประสบความสำเร็จเป้าหมายที่มันอย่างแท้จริงได้เนี่ยมันควรที่จะเพิ่มนอกจากปัญญาภาระวิริยะภาระอานวัชภาระและสังหภาระแล้วมันมีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จดีกว่าเราเรียกว่าคุณเครื่องแห่งความสำเร็จคุณเครื่องแห่งความสำเร็จ
0: คืออะไร
1: คือเป้าหมายแห่งความสำเร็จนั่นแหละแต่ว่าเขาบอกว่าเป้าหมายอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะก็ดูว่าเอ้ยพระพูดธรรมะอีกแล้วแต่วันที่จะไม่อยากบอกว่าเป็นธรรมะแต่เราบอกว่าขอเพียงเริ่มต้นด้วยใจรัก
0: เจ้าค่ะ
1: นะเริ่มต้นด้วยใจรักเนี่ยคือเป็นเป้าหมายแล้วสมมติว่าเราคาดหวังอะไรสักอย่างตั้งใจไว้ทำอะไรสักอย่างในชีวิตเรานี่คือความรักแหละทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้เพราะความรักนะภูเขามันจะสูงแค่ไหนทะเลมันจะไกลอย่างไรถ้าเรามีใจรักเนี่ยมันไปถึงได
0: ้เจ้าค่ะ
1: คือฉันทะ
0: ค่ะ
1: นี่ฉันทะก็นั่นหมายความมีใจรัก
0: ค่ะ
1: เมื่อเรามีใจรักเรามีเป้าหมายเราก็จะทะยานไปสู่นั้นเหมือนคนบางคนเคยตั้งเป้าหมายว่าฉันทำงานปีนี้แล้วได้เงินเท่านี้ฉันจะไปพักผ่อนจะพาครอบครัวไปพักผ่อนคือเขามีเป้าหมายแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: และเมื่อเขามีเป้าหมายปั๊บมันก็จะตามมาคือความขยันฉันทะวิริยะใช่ไหมวิริยะอะไรคือต้องทำเป้าหมายของตัวเองก็คืองานเนี่ยบอกว่าปีนี้เราได้กำไรเท่านี้ใช่ไหมบริษัทเราได้กำไรนี้เราจะพาบริษัทเราไปเที่ยวพาลูกน้องไปเที่ยวเนี่ยเป้าหมายเรามีเลยว่าสิ้นปีเราจะพาไปเที่ยว
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าระหว่างกลางนะคือฉันวิริยะคือขยันความขยันหมั่นเพียรที่จะทำงานเหล่านั้นให้มันประสบความสำเร็จได้นะอุดรอยรั่วอุดที่มีปัญหาอุดที่ทุนสีเทาอุดความทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความวิริยะนี่แหละนะฮะวิริยะคือขยันหมั่นเพียรช่วยกันมีเรียกว่าใครมีอะไรนะพี่รู้สองน้องรู้สี่ใครมีดีก็มาช่วยแชร์กันแบ่งกันนะอันนี้คือความวิริยะเมื่อมีความวิริยะปั๊บเนี่ยนะฮะมันต้องมีจิตตะเป้าหมายความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีจิตตะคือฝักใฝ่มันอยู่เลยเหมือนที่ถามเมื่อกี้ว่างานวิจัยที่มันจะประสบความสำเร็จได้คนที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีจิตตะฝักใฝ่นะจดจ่อในเรื่องนั้นใส่ใจในเรื่องนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนที่ปั้นพุทธปฏิมาอยากให้พระพุทธปฏิมามีหน้าพักที่งดงามเนี่ยนอกจากเขามีฉันทะในความเป็นพุทธแล้วเขามีวิริยะในอาชีพเขาแล้วเขาต้องมีจิตตะจิตตะคือเอาใจใส่ในนั้นอย่างแท้จริงทำอะไรก็ทำให้อย่างแท้จริงทำสุดแขนแผนสุดปีกจะให้ทำอะไรก็ทำให้มันงดงามเพราะใจมันอยู่ตรงนั้นใจมันอยู่กันนะนึกถึงกับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยถามว่าคนที่จะมาพบรักกันน่ะมาจากอะไรเกิดจากฉันทะนะคือความพึงพอใจของกันและกัน
0: แล้วก็ขยันจีบวิริยะ
1: ขยันจีบวิริยะแต่ว่าในขยันจีบวิริยะเนี่ยกว่าจะมาเป็นครอบครัวแต่งงานกันสมรสกันเนี่ยมันมีจิตตะไหม
0: ต้องเอาใจใส่ดูแล
1: ต้องเอาใจใส่ดูแล
0: ต้องสม่ำเสมอ
1: สม่ำเสมอใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เคยเอาใจใส่กันอย่างไรปัจจุบันนี้เอาใจใส่กันอย่างนั้นไหม เคยโทรถามไทยกันเป็นประจำปัจจุบันนี้เคยถามไทยกันเป็นประจำไหม ไม่ใช่ว่าพอคบกันหน่อยเกิดแล้วเกินแหน่งหน่ายเกิดความไม่ชอบขึ้นมาเบื่อหน่ายกันขึ้นมาปั๊บจิตตะมันหายทันทีเลยคือไม่ได้ใส่ใจแล้วดังนั้นความใส่ใจนี่ไม่ใช่ใส่ใจแค่เธอฉันเท่านั้นใส่ใจแม้กระทั่งครอบครัวพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเห็นไหมมันรวมทั้งกันได้ทั้งนั้นเลยนี่มันเป็นพลังบวกและสุดท้ายเมื่อจะตกลงปรงใจร่วมเรียงเคียงหมอนหรือตกลงปรงใจความสำเร็จได้ที่จะเป็นอมตะได้ถามว่าคืออะไรวิมังสาวิมังสาก็คือทบทวนตอกย้ำมั่นใจปิดฝาลง 100% ว่าประสบความสำเร็จคนนี้แน่งานนี้แน่ดีแน่ทำดีแน่ไม่ล้มไม่เจ๊งเป็นการพิจารณาใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการคิดร้อยครั้ง

0: ชนะร้อยครั้งรบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนี่คือวิมังสา
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยนำมาช่วยสร้างพลังบวกนำมาช่วยสร้างความสำเร็จได้เนี่ยโหหลากหลายหลักธรรมเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: หลากหลายหลักธรรมนะเราจะไปคือแล้วก็หลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้กับทุกชีวิตใช้ได้กับทุกปัญหาใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าตั้งแต่เกิดยันตายใช้ได้ทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องพลังบวกเนี่ยที่พูดมาใช้ได้หมดเลยไม่มีอะไรที่หลุดจากพลังคำว่าบวกน
1: ะ
0: เพียงแค่เริ่มต้นด้วยคำว่าปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นและมันมีปัญญามันจะบริหารหลักธรรมนั้นได้บริหารชีวิตได้บริหารประสบความสำเร็จได้แม้แต่ยามที่เราตกทุกข์ระกำลำบากยามที่เรามีความผิดหวังอะไรเนี่ยเราไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราใช้อะไรปัญญาใช่ไหมแล้วที่เราทุกข์เพราะอะไรเราใช้วิมังสาพิจารณาใช่ไหมแล้วในที่สุดท้ายเราใช้ปัญญาที่จะก้าวเข้าสู่เหมือนช้างที่ตกหล่มเนี่ยนะฮะจมโคลนเนี่ยมันจะสามารถทะยานตัวเองออกจากความทุกข์หล่มนั้นได้อย่างไรโยมบางคนที่มีปัญหามีความทุกข์อย่างไรอยู่ในไปใจเรื่องอะไรก็ตามนะฮะที่จะทำด้วยตัวเองก็ดีหรือลูกหลานทำให้ก็ตามหรือสังคมทำให้เราต้องใช้ปัญญาแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนั้นได้
1: เจ้าค่ะสาธุวันนี้นับเป็นบุญของเรานะได้มีโอกาสสนทนานะฮะกับท่านพระอาจารย์ค่ะท่านเจ้าคุณโสพลวชิรวาทีนะคะให้ปัญญาแก่พวกเราแล้วก็จะทำให้พวกเรารู้แนวทางในการสร้างความสำเร็จในชีวิตด้วยวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งที่เมตตาเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมนะฮะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์และท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะโดยในวันนี้ท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรถ้าบอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ยเพราะถ้าโลกนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นต่อไปนะถ้าโรคอะไรท่านถ้าโรคเลือดเกี่ยวกับยุงลายต้องไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลไหนท่านโรงพยาบาลอะไรที่รักษาดาราที่ตายไปฮะรักษาเก่งแล้วทำไมตายไม่ใช่มันเข้ามาช้าไปแล้วชื่ออะไรนะปอทฤษฎีหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องเก่งที่สุดเพราะอะไรท่านเพราะรับมรณะการฉุกเฉินและรักษายื้อชีวิตแล้วมีการวิจัยถ้าหมอวิจัยได้นะจะเป็นผลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดถ้าเข้ามาก่อนไปเอาว่ารอดถ้าต่อไปอาตมาบอกทีแรกเลยเขาบอกโอ้ท่านจะรักษาหายไม่หายไม่รู้แต่ยื้อมาได้2เดือนเนี่ยถ้าเขาทำงานวิจัยนะท่านโรงพยาบาลนี้ต้องเก่งเรื่องโรคเลือดเกี่ยวกับอะไรท่านยุงลายใช่ไหมท่านเกี่ยวกับยุงลายแล้วจะมีผลทางวิชาการซึ่งบอกตั้งแต่สองสามวันแรกแล้วคนก็ไม่ฟังพอจบพอปอตายใช่ไหมท่านเขาบอกปอมีบุญคุณต่อโรงพยาบาลเพราะทำให้เขาได้ต่อสู้กับโรคนี้ให้มีผลงานทางวิจัยและจะกลายเป็นตำราต่อยอดอีกนิดเดียวหาวิธีการรักษาอีกนิดเดียวจะเป็นสูตรสำเร็จของอะไรโรคและยุงลายโรคไข้เลือดออกเพราะมันพุนหมดแล้วข้างในมันน้ำมันซึมเลือดมันซึมหมดแล้วใช่ไหมท่านสู้ได้ขนาดนี้ไม่ได้ของเราเราเก่งเรื่องอะไรเรื่องผ่าตัดถ้าหัวขาดมาเราต่อให้ได้แต่ไม่ฟื้น ใช่ไหมมีเอามีดฟันสมองมาเนี่ยยังกับผ่าแตงโมเนี่ยนะเราสามารถเย็บสมองติดได้รูปร่างสวยงามแบบเดิมแต่ไม่ฟื้นอะไรไหมท่านเก่งเรื่องอะไรเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรให้มันเป็นที่ลือระดับโลกเอาอย่างเดียวนี่มันเกิดไปหมดเกิดไปหมดมันต้องดูด้วยท่านถ้ามันเกิดไปหมดเสร็จอาตมาเป็นพระมันก็เอาเก่งอะไรสักอย่างบริหารเป็นเลขาวัดก็ไม่มีใครรู้เรื่องว่าเราเก่งเห็นแต่วัตถุขึ้นมาใช่ไหมท่านถ้าคนไม่เข้าวัดเข้าวัดก็ไม่ถามว่าวัดนี้สะอาดดีวัดนี้สวยดีใช่ไหมท่านสะอาดไหมสะอาดไหมวัดเราสะอาดใช่ไหมพระประธานก็สวยงามใช่ไหมท่านเออดีเขาไม่เคยถามว่าใครบูรณะใครดูแลไม่มีใครถามนักเทศผมเป็นเลขาภาคเป็นไอ้นั่นเนี่ยก็เป็นจำเป็นต้องเทศเทศยังไงอะท่านเขาก็เทศกันมาหมดแล้วเทศยังไงให้มีความเป็นให้เทศแล้วมันติดหูคนมันก็ต้องมีวิธีการเทศแล้วการบ้านที่เป็นการเทศเนี่ยนี่การบ้านยากไหมท่านเอาพระมาพูดเรื่องโรงพยาบาลยากไหมถ้าองค์เขาพูดแบบนี้ไหมท่านเขาไม่ได้พูดแบบนี้มันทำการบ้านตั้งแต่ได้การบ้านนี้ไปเนี่ยฉันค้นแทบตายนะดีไปเจอเอกสารเก่านะท่านนะเพิ่งเจอเมื่อคืนนี่มันอยู่ที่ไหนวะผีบางกระดูกผูกผีบางกระดูกผูกภาวนาอยู่งั้นนะท่านภาวนาผีบางกระดูกผูกของหายต้องภาวนาผีบางกระดูกผูกแล้วผีมันจะให้เราเจอถ้ามันไม่หายนะท่านนะให้เราเจอเพราะมันกลัวกระดูกผูกเราแช่งมันเจอเนี่ยท่านดูสันมันเนี่ยเหลืองเชียวมันเป็นการบ้านที่ยากท่านแต่เราต้องบรรยายให้ได้ให้รู้ว่าจะเป็นเอกอะไรนะหนึ่งเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรสองสามารถเวชกรรมความเก่งกาจในการรักษาบุคคลสำคัญสำคัญด้วยขอสักเคสรักษาคนธรรมดาไม่ดังใช่ไหมท่านดังไหมขอเถอะอีกเคสเนี่ยกรณีเนี่ยขอเข้าโรงพยาบาลนี่เถอะถามทำไมดาราเนี่ยมันหนักหนาขอโรงพยาบาลนี้เขาก็เก่งเก่งเฉพาะทางใช่ไหมท่านใช่ไหมเฉพาะทางไหมฮะถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดเราได้ที่ใครท่านเสริมความงามยันฮีและวุฒิศักดิ์คลินิกแต่ระดับเล็กระดับใหญ่ต่างกันใช่ไหมท่านแล้วถามว่าสามารถวิจัยด้านนั้นแล้วเขาได้กำไรไหมท่านได้กำไรเพราะคนดังไปไม่ได้กำไรเอากรณีเคสดังๆสักเคสหนึ่งความดังมันไม่ใช่มาทีเดียวนะท่านนะที่จะบ่งบอกถึงสามารถวิชากรรมของเรามันต้องมีกรณีนักพระนักเทศเนี่ยอยู่ดีๆมันจะดังไหมท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านการที่เราประกอบวิชาชีพแพทย์นั้นอาตมาเห็นว่าเรื่องพรหมวิหาร

ธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นพระองค์สมเด็จมึงเทศไทยตายห่าก็ขี้เกียจคนใช่ไหมใครจะด่าบ้างก็ช่างมันแต่มีเหตุผลในการพูดและพูดไปแล้วนะวันที่เขาวินิจฉัยว่าผิดคือวันที่ฉันคิดว่าจะต้องถูกนะสถานการณ์นั้นและในอนาคตพูดอะไรไม่เคยผิดท่านมันไม่รู้จักเรามันกับเราอายุไม่ต่างกันหรอกเขาก็เราไม่ต่างกันมันนึกว่าเราเป็นพระไม่มีความสามารถหรอท่านไม่มีความสามารถฉันจะอยู่ได้ยังไงสามารถไว้

มันต้องเก่งสักอย่างนึงครับนี่อาตมาให้ความคิดนะท่านทั้งหลายมีอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าเออเรื่องนี้นะไปที่นั่นเถอะถ้าเรื่องนี้ไปที่นู่นเถอะให้เขาชี้ว่าไปที่นู่นและให้ไปเจอคนนั้นเหมือนนะขนาดนี้พระท่านถ้าใครเป็นรักษาโรคมะเร็งนะเป็นมะเร็งอาตมาบอกไปโรงพยาบาลซะก่อนไปแล้วท่านมีหมอรักษาไหมเอายาฉันไปกินก่อนแต่ถ้ากินแล้วนะฮะสองหม้อสามหม้อไม่ดีขึ้นนะไปที่นู่นวังมะนาวไปที่วังมะนาวแล้วไม่ต้องขึ้นสะพานที่ไปเพชรบุรีนะไปสำนักพ่อปู่เขี้ยวเพชรเขาเป็นคารวาสแล้วเขาจะบรรยายให้ฟังก่อนแล้วก็เอาผลการตรวจไปด้วยมะเร็งแล้วเขาจะนั่งทางในให้สองสามนาทีแล้วเขาจะจ่ายยาโบราณมาให้ไอ้ที่ว่าเป็นซากศพตั้งตายแง่แง่นะรอดมา 3-4 เดือนเป็นปีก็มีท่านบางทีเป็นโรคอะไรมะเร็งในเลือดทั้งตัวท่านพระองค์หนึ่งอะมาไหว้อาตมาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดทั้งตัวนะท่านนะหายมา3ปีแล้วยังเดินปลอๆอยู่เลยท่านคือพอนึกถึงไปที่นั่นขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ว่าสามารถไปชกรรมเอาเด่นสักเรื่องนึงนะไปบอกท่านอธิการบดีนะนี่อธิการบดีหรือคณะบดีท่านลองไปบอกได้ไหมท่านผู้ช่วยบอกได้ไหมเอาเทปไปให้เขาดูหาอะไรมันเด่นสักอย่างหนึ่งสิบางคนเขาบอกว่าวิกฤตของเขาเป็นโอกาสของเราเสมอถูกไหมท่านมันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่เราไปเกี่ยงท่านเพราะนั้นสามารถเป็นชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ท่านก้าวนำไหมท่านจะซื้อเครื่องมือแต่ละทีเป็นไงท่านก้าวนำไหมสมัยก่อนตมาเป็นพระหนุ่มๆเนี่ยท่านถ่ายเอ็กซเรย์ต้องไปโรงพยาบาลเดชาถูกไหมฮะสมัยก่อนนะไอ้ที่เขาเข้าอุโมงค์ใช่ไหมท่านโรงพยาบาลเดชาจะมีเป็นโรงพยาบาลแรกเขาเรียกเวชบริพันธ์เพราะฉะนั้นขณะนี้เขาเรียกฝีมือมีแต่เวชบริพันธ์เขาเรียกเครื่องมือฝีมือดีถ้าไม่มีเครื่องมือจบเพราะฝีมือนั้นเวลาเรียนมาจากเครื่องมือและเครื่องมือมีวัฒนาการเสมอนะท่านจะต้องนะเวชบริพันธ์ถ้าหาโดยงบราชการไม่ได้ท่านต้องหาโดยงบของคนใจบุญถึงได้บอกว่ารักษาคนดังสักคนเศรษฐีสัก10คน20คนจดชื่อว่าถ้ารอดมาหลายนะท่านได้เงินเยอะแล้วจัดห้องพิเศษเอาไว้นี่เป็นของเศรษฐีที่บริจาคทางนั้นและลุมถ้าแพทย์ที่นี่ไม่มีขอยืมมาได้ไหมท่านต้องเอาเงินส่วนต่างรัฐบาลส่วนกำไรรัฐบาลไปจ้างแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาที่นี่ในเมื่อเอกชนนะจ้างแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลไปทำงานได้ไซไลน์ทำไมโรงพยาบาลรัฐบาลจัดจ้างแพทย์เอกชนมาทำงานไซไลน์ไม่ได้ถ้าเป็นอาตมาบริหารนะจริงๆเวชบริพันธ์เพียบรับรองได้ท่านเครื่องมือเนี่ยมันเพียบภาพไปหมด เข้าตั้งแต่เข้าประตูมานะพอเข้าประตูมาปุ๊บถูกเอ็กซเรย์หมดทุกคนแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องเอ็กซเรย์ถูกเอ็กซเรย์มาหมดแล้วผ่านประตูนี้มานะท่านถ้าเป็นคนไข้นะแผลหมดแล้วผลออกมาแล้วท่านหมอดูหมอนั่งดูอยู่เอาฟิล์มนี้ไปให้หมอคนนั้นเห็นปั๊บก็รู้แล้วท่านให้ปากต่อปากก็แขวนเว็บไซต์สิครับไม่ได้โฆษณาแขวนเว็บไซต์เนี่ยนะฮะตระกูลนี้มารักษาด้วยโรคนี้บัดนี้ออกแล้วทางโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยและเราก็ภูมิใจที่ได้รักษาท่านมันต้องดูเว็บไซต์แล้วเวชภัณฑ์มันจะเวชบริการเวชบริอะไรบริพันธ์มันจะตามมาอาตมาเหมือนกันนะบัดโยมขายเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมใช่เอาที่ดูเสมหะมานะขอซื้อ 4-5 อันถามว่าจะไปให้โรงพยาบาลบ้านเกิดอาตมาอำเภอเสนาไม่ต้องแล้วท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมบริจาคเอางั้นเฮ้ยดูเสมหะก็ดีนะไอ้เครื่องเป่าออกซิเจนมีไหมมีถ้าไหร่แล้วก็ 80,000 กว่าบาทท่านสงสารมันนะเวลาคนไข้มาไม่ได้เข้าห้องใช่ไหมฮะต้องออกซิเจนฉุกเฉินมาข้างหน้าห้องงั้นแกไม่เอางั้นค่าซื้อเครื่องนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเศรษฐีที่มันเคยซื้อไปมาเป็นเจ้าภาพให้ท่านดีกว่าแล้วก็เอาไปเข้าห้องเอาโทรทัศน์ไปถ่ายอนุโมทนาคนอื่นเห็นก็เอาของดีๆเข้าโรงพยาบาลบ้านเกิดเราบ้างคนจะได้ตายน้อยลงใช่ไหมแม่ฉันตายนะก็มีอุปกรณ์การแพทย์บริจาคโรงพยาบาลไปให้เขามีเวชละท่านเวชบริพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นท่านต้องตระหนักก้าวนำเวชบริพันธ์ถ้าเวชบริพันธ์ไม่ดีเขาบอกเขาเห็นปุ๊บนะเขาบอกอย่าเข้าโรงพยาบาลนี้เลยทำไงโอ้โหถังออกซิเจนเนี่ยแม่งสนิมแดกถังเขียวสนิม

หนิมแดกเกิดไปหมดนะฮะกูจับแล้วเนี่ยกูจะเป็นอะไรฮะอะไรนะบัตยักษ์เลยฮะอย่าเข้าไปเลยฮะใครก็จะไปเข้าอ่ะท่านแต่ของพอดีทางงบประมาณรัฐบาลไม่ได้มันต้องหาเศรษฐีใจบุญหรือประกาศทางเว็บไซต์ว่าเราไม่ได้โฆษณาประกาศว่าต้องการอันนั้นนี่ไปจัดรายการโทรทัศน์นะไม่มีทางแล้วท่านแล้วเราก็มาต้อนรับแล้วก็ลงเว็บไซต์อนุโมทนาเขามอบเกียรติบัตรไปมันต้องหาท่านนี่ก็เรียกว่าฝีมือบวกอะไรท่านเครื่องมือประการต่อมายึดมั่นเวชบริการท่านต้องยึดมั่นเวชบริการเวชบริการของเราคืออะไรท่านปฐมพยาบาลของฉันไหมท่านงานบริการมันละ the customer is god ใครจะแปล the customer is always right ผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาเขียนว่าผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาแต่แปลมันสวยๆหน่อย the customer is always right ใช่ไหมผู้ที่มาใช้บริการเราคือผู้ที่ถูกต้องเสมอ always right อย่าไปดุด่าว่ากล่าวอย่าไปตำหนิอย่าไปตวาดอย่าไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีกล้องพอเขาเอาเข้ามาใช่ไหมเราตวาดโดนไหมท่านแล้วโดนแล้วมันส่งไลน์เลยใช่ไหมท่านส่งไลน์ทันทีออกโทรทัศน์ได้เดี๋ยวนั้นพอภาคข่าวท่านเจ๊งแล้วนะโรงพยาบาลนี้เจ๊งแล้วยาเชื้อท่าน always right ท่านต้องมีปฐมพยาบาลทุกคนว่าตามวิชาปฐมพยาบาลของเราเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มไปเขียนเป็นคำขวัญเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานและคือไว้ตรงกลางมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเป็นปฐมพยาบาลไหมท่านเอามาจากใครมีลูกยัง1 2 3คนที่3มีลูกยังกี่คน3คนถ้าลูกตัวเล็กๆล้มแล้วหัวเข่าแตกมาทำไงก่อนฮะเข่าแตกมาแม่เข่าเลือดทำไงฮะอะไรนะมือเอื้อมมั้ยจับที่ไหนที่แผลปากอ้ามั้ยอ้าทำอะไรปลอบใจแล้วล่ะปลอบแล้วล่ะท่านสองปอปลอบกับเป่าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวโอมเพียงไอ้ที่เจ็บไหมลูกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เป่าอีกทีนะโอมเพียงเริ่มเป็นฝอยแล้วเสียงร้องสงบยังแล้วหน้าตาเป็นไงเถอะนิดเดียวลูกตั้งยิ้มใช่ไหมท่านถ้าบอกอะไรกันลูกมันจะตกใจไหมท่านตกใจไปทำอะไรมาอีกเนี่ยก็กูบอกมึงแล้วว่าอย่าสนเดี๋ยวพอตบหัวหลุดเด็กมันจะหายไหมท่านฮะไม่หายเริ่มซายยังไม่เป็นไรลูกเงียบซะนะเงียบเงียบซะเดี๋ยวจะพาไปกินขนมไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปอีกทีเปล่าไหมหายไหมท่านก็เอามาจากพวกท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เจ้ามาเนี่ยสูตรเนี่ยเอามาจากที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วตอนที่ท่านเป็นลูกพ่อแม่ทำอย่างนี้ไหมก็ไอ้มือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเพราะนั้นในทุกอาชีพสาขาเนี่ยท่านมือเอื้อมยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วปากอ้าเป็นไรคะโอ้คุณไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจถ้าคุณเงียบเสียงลงแล้วก็ค่อยๆออกไปสักนิดนึงนะให้ออกซิเจนมันเข้าหน่อยนะที่เขาบอกว่าคนที่เป็นลมหรือเป็นไข้เนี่ยไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้ๆกันเยอะนะคะเพราะหนึ่งออกซิเจนไม่เข้าถูกไหมฮะสองคนหายใจแผ่วลงสามเราพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ไปใส่จมูกเขาเท่ากับฆาตกรรมเขาโดยไม่รู้ตัวถูกไหมฮะนี่ความรู้ของฉันถูกไหมฮะไอ้ที่หายใจออกแล้วไปลมดูนะไอ้นี่เป็นลมนะท่านไปมองดูนะออกซิเจนไม่เข้าไอ้คนนั้นหายใจน้อยลงนะแล้วยังพ่นละสารพิษคือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใส่เขาเขาจะได้ตายไงเพราะนั้น
บอกเขากรุณาหน่อยนะคะกรุณาออกไปหน่อยให้คนไข้ได้หายใจหน่อยนะคะให้มีอากาศโปร่งๆแล้วพวกนี้เขาดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันดำเนินการโดยด่วนนะคะเขาเงียบลงไหมท่านคนไข้สบายใจขึ้นไหมคนที่มาใช้บริการสบายใจขึ้นไหมใช่นี่ออกไม่ใช่หน้าที่จะเสือกได้ไหมเรามาให้ใจรถคนไข้เนี่ยก็ตายหาไม่ใช่ทำไงแล้วคุณเป็นโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้หายใจรถคนไข้เนี่ยเฮ้ยแล้วหุบปากซะบ้างมันจะไปกันรอดไหมท่านไม่รอดมันก็ต้องค่อยๆมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มนี่คือการปฐมพยาบาลของเราที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไม่เว้นแม้กระทั่งคนเฝ้าประตูเพราะฉะนั้นต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มแต่ถ้าเรานะต้องการสายยาพี่เขาก็อีก3ขนาดคือมือง่อยปากห้อยหน้ายักมือง่อยคือไม่หยิบไม่จับไม่ชี้แจงไม่ชี้แนะไม่ชี้นำไม่ชี้ชวนไอ้มือเอื้อมเนี่ยอาจจะชี้แจงก็ได้ใช่ไหมท่านอาจจะจับตัวก็ได้ชี้แจงถ้าเขาถามชี้แจงอย่างนั้นชี้แนะเดี๋ยวจะต้องไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณต้องจดนะคะคุณพยายามจำให้แม่นหน่อยนะคะถ้าคุณจำไม่แม่นคุณโทรศัพท์มาบันทึกนะแล้วคุณบันทึกอาการตรงนี้ไว้ด้วยว่าคุณมาส่งโดยสภาพอย่างนี้แล้วโทรศัพท์มือถือหัดมีติดบันทึกอาการทีแรกไว้ด้วยว่ามันมาสภาพนี้เผื่อมันทรยศเราไงท่านอย่าลืมนะว่าไอเดียวนี้มันโหเสนะคนใช้บริการเนี่ยมันไม่ใช่คนดีนักนะมันจ้องแต่เอาเราอ่ะคือถ้ามาคลอดลูกเด็กกูต้องรอดถ้าลูกกูไม่รอดหมอต้องติดคุกแล้วอยากจะทำคลอดไหมคือคนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าผ่าต้องรอดมันต้องรอดทุกคนไหมท่านไม่ต้องทุกคนก็เพราะระดับความดันระดับหัวใจโรคเบาหวานทุกอย่างมันติดตัวมาและโรคที่เป็นโดยเฉพาะแล้วต้องมองยาสลบใช่ไหมท่านและกะระยะเวลาและการให้ยามันไม่รู้การรักษาคนคนหนึ่งมันยุ่งไหมท่านแล้วหายไปแล้วจะไปทำอะไรเคยถามไหมว่าที่เราระดมหมอทุกอย่างมาเนี่ยนะต้องมีความรู้ครบไหมท่านเลือดก็ต้องดูใช่ไหมท่านบางทีเข้ามาแล้วไอ้หาเสือกผ่าตัดไม่ได้แต่เสือกเป็นอุบัติเหตุมาทำไงท่านยุ่งตายโหงท่านเป็นหมอออกครับท่านทำอาชีพอื่นกินเถอะท่านก็ไม่ใช่เราใช่ไหมท่านเพราะถ้าชี้แจงชี้แนะชี้นำนะชี้นำเดี๋ยวไปพบคนนู้นนะคะคุณอย่าลืมนะคะและกรุณาจดด้วยหมอชื่อนั้นชื่อนี้ห้องที่เท่านั้นเท่านี้นั่นแหละชี้ชวนแล้วมารักษาใหม่นะคะกรุณาดูนะจดวันเดือนวันที่นับพยาบาลและอย่าให้บัตรที่นัดหายนะคะแล้วมีอะไรสงสัยนี่เบอร์โทรศัพท์นี้เราสามารถบริการได้24ชั่วโมงคนโทรมาได้24ชั่วโมงแต่คนที่เรารับมีไม่ครบ24ชั่วโมงนะคะเพราะเขาต้องหลับต้องนอนกันใช่ไหมให้เราเข้าใจกันบ้างว่าจริงๆแล้วมะถ้ามึงค่อยปากค่อยหน้ายักถามมาอีกแล้วยายคนนี้มาอีกแล้วอีตาคนนี้มาอีกแล้วโอ้ยมาแล้วก็วุ่นวายเบื่อแล้วไม่ทำอะไรทำเงี้ยนั่งเงี้ยคุณพี่บายคะว่าไงอ่ะทำเงี้ยว่าไงอ่ะคืองี้ครับแล้วเป็นไงอ่ะมันหน้าฆ่าทิ้งไหมท่านท่านเจ้าหน้าที่ไปยิงฆ่าทิ้งไหมแล้วบางทีไม่มองหน้านะเขียนกูจะลายของกูอ่ะกูจะทำอะไรกันไม่รู้ไม่มองหน้าคนที่มาถามเลยก็ละซะหน่อยหนึ่งก็มองหน้าก็ซะหน่อยแล้วก็รีบๆพูดให้จบถึงคุณไปทำงานของคุณไม่พูดกับเขาก็ต้องแช่อยู่งั้นแหละทำให้มันจบไปทำทุกอย่างมันเสร็จนะอาตมาขอร้องเถอะท่านอย่าไปแช่ไว้เพราะนั้นบริการกลางคือมืออะไรท่าน1 2 3แล้วเริ่มยังเริ่มตอนนี้ยังเริ่มตอนนี้ได้ยังแล้วบริการมีกี่แบบได้สายของการบริการท่านบริการมีกี่แบบ2แบบ1 service how do you spell serviceThat's right. Okay. เพราะฉันสะกดไม่เป็น2 serve. How do you spell serve? เหมือนกันไหมท่านเหมือนกันไหมระหว่าง service กับ serve same หรือ difference ไ
ไม่เซมไม่มีเซมท่านมันต่างกันเลยเซอร์วิสแปลว่าบริการกะที่คือเขามาหาเซิร์ฟบริการถึงที่งานบางอย่างบริการกะที่คือเขามาหาเรามือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มงานบางอย่างต้องไปรับไหมท่านต้องไปส่งไหมบางอย่างบุคลากรต้องไปรับไปส่งนะต้องไปบันทึกต้องไปเก็บระเบียบมาอะไรมาสารพัดบริการถึงที่ต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเอา3อย่างนี้ติดตัวไปก่อนอุปกรณ์ทีหลังถามว่าวันนี้เทศวันนี้เซอร์วิสหรือเสิร์ฟเซอร์วิสหรือเสิร์ฟมาเสิร์ฟคุณถ้าคุณไปที่วัดเซอร์วิสพระเซอร์วิสแต่ฉันมาที่นี่ฉันเสิร์ฟคุณแต่คุณต้องเซอร์วิสพระด้วยน้ำซึ่งเอาวางไว้หัวมุมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้สำคัญท่านนะแล้วก็ต้องเวชบริการชำนาญเวชโอสถต้องเก่งเรื่องยาต้องแม่นห้องใจยูกใจยาต้องแม่นในเวชโอสถนะขยันจดเวชระเบียนซึ่งเป็นหน้าที่ของเราด้วยใช่ไหมท่านเวชระเบียนที่สำคัญที่สุดเพราะประวัติคนไข้นะแล้วก็ DNA ใช่ไหมท่านถูกไหมฮะคนไข้มาทุกคนเนี่ยต้องบันทึก DNA ต้องจด DNA ไว้ด้วยเพราะนะ DNA สำคัญไหมต่างประเทศเขาเริ่มจากหมอฟันใช่ไหมลูก DNA เขาจะจากหมอฟันใช่ไหมเดิมทีเดียวอ่ะทำไมเราไม่เก็บ DNA ไว้ DNA ได้มาจากไหนได้มาจากตรงไหนกับพุ้งแก้มได้ไหมกับพุ้งปากได้ไหมท่านไม่รู้ได้มาจากไหนก็ตามนี่คือ DNA ที่จะต้องจดบันทึกเอาไว้เพราะจะบันทึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมท่าน DNA จะปรากฏส่วนผลของเลือดเวชระเบียนนั้นก็การผลการรักษารักษาแล้วก็ขยันจดไปเถอะท่านแล้วก็ควรจะให้เขารู้ด้วยพอเขากลับบ้านก็เอาให้เขาติดตัวไปด้วยเวชระเบียนนะท่านผลทางการแพทย์ให้เขาไปด้วยเผื่อเขาฉุกเฉินมาไม่ทันที่นี่ไปเข้าที่นู่นไปใครเอาจดหมายเราไปแล้วเนี่ยท่านกรุณานะคะเอาผลจากการตรวจรักษาไปด้วยคุณต้องจ่ายค่าแล้วค่าถ่ายเอกสารค่าทำนะแฟ้มเวชระเบียนของเราซึ่งเราจะต้องให้คุณไปด้วยถามทำไมต้องให้ของเรามีที่เก็บไว้แล้วค่ะเผื่อว่าไฟไหม้โรงพยาบาลหายไหมเผื่อไฟไหม้แต่ไม่ไหม้หรอกท่านถ้ากลัวไฟไหม้นะก็สวดคาถาพญานกคุ้มไว้สวดคาถาพญานกคุ้มไว้ไปเปิดนุนสุสมนท่านเพราะนั้นต้องชำนาญเวชระเบียนแล้วเอาไปแล้วไปดูถ้าคุณฉุกเฉินนะฮะให้หมอไปเลยไม่ต้องมาติดต่ออีกทีเรายุ่งยากไหมท่านยุ่งยากไหมถ้าเขาอยู่ที่นู่นแล้วหมอขอผลทางการตรวจผลทางการรักษาผมจำเป็นจะต้องเข้าที่นี่เลยหมอที่นู่นติดต่อมาส่งยากไหมท่านถ้าส่งคอมพิวเตอร์ก็ต้องมานั่งทำคอมพิวเตอร์ใช่ไหมท่านคุณเอาไปชุดนึงไปแต่คุณต้องจ่ายถ้าจะเอาคุณต้องจ่ายค่าทำเวชระเบียนหรือผลการรักษามาให้เราคิดค่าเอกสารไปสิท่านแล้วก็ตั้งห้องทำเรื่องนี้สักห้องหนึ่งเก็บตังค์จากเจ้าหน้าที่ไปแล้วเก็บตังค์ถ่ายเอกสารอย่างเดียวทำแฟ้มอย่างเดียวแล้วเก็บตังค์มาอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือนมึงมันต้องจ้างเป็นข้าราชการอีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการเป็นค่าเอกสารคำนวณให้ดูให้ได้กำไรสามารถไปฉลาเบียนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวขยันจะไปฉลาเบียนเรียนเวทมนต์คาถารู้จักเวทมนต์คาถาไหมเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรสวดบทอะไรท่านฮะโพชฌงค์โพชฌงค์มีกี่บทโพชฌงค์ใหญ่มี3บทมหากัสสปะมหาโมมจุนคุณต้องสวดอันนั้นนะแล้วสวดแล้วนะถ้าเป็นพ่อแม่คุณหรือถ้าเขาจะจัดพิธีเขาบอกว่าอยากจะหาพระมาสวดโพชฌงค์ก็พระวัดอะไรล่ะใกล้ๆนี่วัดอะไรวัดราชาก็บอกหลวงพ่อนิมนต์ไปสวดโพชฌงค์เต็มบทหน่อยนะคะก็ไปติดต่อชื่อคุณธรรมปาโมกท่านจะเก่งเรื่องนี้ชื่อเดิมชื่อเดียวกันชื่อสุนทรแล้วก็บอกเจ้าภาพบอกเอางี้นะบูชาอย่างละ7นะคะธูป7แหนบหรือ7กล่องนะเทียน7คู่ดีๆเอาไปตั้งหน้าพระได้ดอกไม้7ช่อไม่ต้อง7สี7ช่อก็ได้7สีก็ได้ใส่พานมาแล้วถ้าเรารู้นะแล้วก็พระมาพระมาก็ถึงมาแล้วก็อธิษฐานซะก่อนนะคะเดี๋ยวพระมานะคะจะได้ถวายพระไปจุดที่วัดพุทธังตังนโม3จบนะคะว่าตามดิฉันพุทธังชีวิตตังยาวนิพพานังสรังกัจฉามิธรรมังชีวิตตังให้เขาว่าตามไปให้เขาถวายชีวิตต่อพระสงฆ์องค์เจ้าไปแล้วเสร็จแล้วพระมาสวดแล้วก็ต้องเตรียมถ้าเขากินน้ำได้ก็เตรียมแก้วไว้
เสร็จแล้วกินน้ำสามอึกน้ำมนต์สามอึกน้ำมนต์โพชฌงค์ให้พระ

เต็มขันขันมาน้ำมนต์โพชฌงค์กินแล้วปะโถท่านถ้าเจ็บข้าต้องโพชฌงค์ถ้าผีมันเยอะล่ะหมอโอ้โหประชุมพยาบาลนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวคนนุ่งผ้าแดงมาคนตัวดำมารบกวนนะนอนอยู่ก็กระตกผ้าอ้าวโอ้ผีเยอะอย่างนี้เดี๋ยวฉันจัดการให้คุณก็ไปตามนะคุณก็เอาที่ห้องนะแล้วก็ไปสวดนะตั้งนโมสามจบก็วิปัสสิสนมัตุจักกุมันตัสสิริมัตุสิกิสปินมัตุสัพพภูตานุขเปนุเวทสัพพุสันมัตุนะหัตถกัสสัตตปัสสิโนนมัตุกกุสันทสัมมาราสินะปมัตติคุณสวดอะไรบทอาตานาติยปริติไล่มันไปบ้างผีอ่ะผีโรงพยาบาลมันเยอะมันชั่นเยอะไหมเยอะบางทีมันรบกวนแล้วนี่คนไข้เป็นอะไรเป็นมูกเป็นเลือดมันจะกัดกินท่านไอ้ผีเปรตสัมภเวสีมันจะกัดกินถ้ามันยังกวนไม่หายนะเจ็บปวดเกี่ยวกับมุกหนอนยังเจ็บปวดอยู่รักษาคุณเอานี่จัดอาหารชุดหนึ่งถ้าเป็นห้องพิเศษคุณวางไว้ที่ทอริสมันมีหน้าต่างใช่ไหมท่านโพเพลก็วางแล้วเอาทูบปักไว้ใครจะกินเลือดกินเนื้อใครจะกินอาหารมานี่อยากมากินเลือดกินเนื้อคนไข้นะมันก็ไปแล้วท่านทำไปกินทุกวันมันจะหายเร็วขึ้นคุณต้องเรียนมาสิท่านเอาเท่านี้แพทย์พยาบาลเท่านี้แหละแล้วเวลาพ่อแม่คุณเจ็บลูกคุณเจ็บคุณก็สวดให้แล้วสวดก็ไม่ต้องไปสวดได้เปล่าๆสวดการหนังสืออาตมาเป็นพระยังต้องการหนังสือเลยถามทำไมต้องการหนังสือกลัวผิดทำไมจึงไม่ท่องให้ได้ถ้าท่องได้และใจเลื่อนลอยใครท่องอิติปิโสและใจอยู่กับตัวบ้างท่านอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมากูได้อะสัมโพธวาวิชชาจรณะสัมถ้าขึ้นเอวเมสุตังเปิดเอกังสมยังภควาสาวาทิยังวิหะคันเนี่ยสมาบัติฌานสมาบัติเกิดแล้วท่านการเพ่งตัวหนังสือนั้นเป็นการควบคุมจิตจุดประสงค์มีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าผิดในไอ้สามบทนี้อาตมาไม่ท่องให้จำจำมันจะไปยากอะไรท่านบทใหญ่คนนี้ยังจำได้แต่บทสามบทนี้ไม่จำต้องเอาหนังสือไปดูกลัวจิตมันพลาดแล้วได้ผลมาทุกคนท่านได้ผลมาทุกคนถ้าถึงมือฉันนั้นท่านนะถ้าจะอีก5วันตายคุณอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งไม่เชื่อคุณลองเป็นโรคมะเร็งดูแล้วฉันจะจัดการให้ไม่เชื่อลองดูได้เอาใครจะลองสักคนหนึ่งฉันรับประกันได้เลยท่านเอาจริงๆท่านไม่ใช่เพราะเราขลังไม่ใช่ว่าท่านนะมนต์เนี่ยไม่ใช่เพราะเราขลังนะท่านนะมันขังอยู่ในมนต์ของมันอยู่แล้วที่อยู่ในหนังสือเจตตำนานน่ะทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ขังท่านแต่ตั้งแต่ชุมนุมเทวดาไปนะท่านนะจนถึงสิริทิติท่านไปเปิดอย่างเงี้ยชุมนุมเทวดาไปจนถึงมงคลจักรวาลใหญ่นั่นคือขังทุกบทท่านต้องศึกษาให้ดีและใครสวดก็ขังท่านมนต์ก็เหมือนแบงค์เหมือนเงินนี่แหละท่านเหมือนเงินเนี่ยคนชั่วเอาไปใช้ให้เงินไปพันคนชั่วไปใช้ซื้อของได้พันนึงมั้ยได้มั้ยคนดีเอาไปใช้ซื้อได้พันหนึ่งไหมมนเหมือนกันมนเหมือนปืนท่านปืนเนี่ยตำรวจเอาไปใช้ยิงคนถูกแล้วตายไหมถ้ายิงคนคนต้องตายใช่ไหมท่านคนชั่วยิงตายไหมตายมนก็เหมือนกันส่วนได้ขอให้ท่านมีแหละศรัทธาพอศรัทธาในมนแล้วว่ามีจริงเป็นจริงถ้ามีไม่จริงนะท่านจำไว้นะถ้าไม่จริงเพราะตายไปดกตั้งโต้หนึ่งทำไมมีแค่นี้ล่ะท่านโต้หนึ่งนะทำไมเขาคัดมาแค่9บทไม่ประมาณ9บทเขาเรียกราชมหาราชปริศเพราะมันขังอยู่แล้วท่านเพราะท่านจงสวดเถอะท่านธรรมะสวดมนต์ธรรมะชั้นธรรมะเย็นไม่ได้ขังเพราะเป็นบทอะไรบูชาและเป็นบทกรรมฐานนอกนั้นขังทุกบทถ้าไม่ขังฉันจะสวดทำไมล่ะท่านแล้วที่ท่านรอดมาเนี่ยรอดมาเพราะอะไรหมอเก่งเวชโอสถเก่งเวชระเบียนเก่งเวชภัณฑ์ดีเวชบริการดีหรือว่าเวทมนต์คาถาด้วยเคยสวดมนต์ให้ลูกมั้ยมีลูกยังคุณยังไม่มีลูกทำไมไม่มีอ่ะไม่ได้แต่งงานโบราณเขาถามทำไมใครไม่ได้แต่งงานแล้วก็หน้าตาดีนะเขาจะบอกนี่ว่าอยู่หาพระแสงอะไรล่ะไม่ได้แต่งงานใช่ไหมแต่ว่าที่คุณรอดมาเนี่ยเคยถามแม่ไหมที่บ้านมีพระไหมคะออกจากบ้านมาเนี่ยพ่อแม่ไหว้พระเราไม่ต้องเป็นเด็กๆอ่ะ
ก็มนต์รักษาคุณเท่านั้นแหละคุณโตมาเวลาตั้งท้องคุณก็สวดมนต์ให้ลูกคุณที่อยู่ท้องใช่ไหมไอ้ผัวก็สวดเมียก็สวดตั้งแต่ท้องมาเนี่ยสวดมนต์เก่งทุกคนท่านไหว้พระเก่งทุกคนถ้าเมียมีท้องนะใครไม่ไหว้พระลูกคนนั้นเกิดมาจะแย่แสดงพ่อมันเลวเกิดมาก็ไหว้พระมนต์รักษาเราทางนั้นขึ้นบ้านบ่มบ้านหมายให้พระไปเจอมั้ยเจิมก็มนต์รักษาอีกแหละเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าต้องนะต้องเราต้องเรียนเวทมนต์เพราะฉะนั้นในความเชี่ยวชาญนะฮะเรียนเวทมนต์คาถาจึงมีความสำคัญถามว่าอาตมาเรียนไหมก็เรียนมนต์แรกๆที่เรียนคือมนต์มหาเสน่ห์ที่เป็นเด็กๆจะอะไรหนึ่งกลัวผีหนึ่งอยากจะหาตังเจอเอาง่ายๆถ้าตังล่วงการสะพานนะใครงมไม่เจอฉันงมเจอโดดน้ำไปในการสะพานนะท่านถ้าตังล่วงนะฮะน้ำก็ลึกสักประมาณครึ่งๆนะท่านเนี่ยถ้าคลองถ้าหน้าน้ำงมไม่ได้ท่านหายใจไม่พอถ้าครึ่งๆหนึ่งของเสานะฮะถ้าฉันงมต้องได้เพราะหลวงปู่ก็ถามว่าผีบังกระดูกผุแล้วเราคำนวณสองเรื่องหนึ่งถามว่าเหรียญอะไรรั่วตรงไหนและต้องคำนวณระยะเวลาน้ำเลยที่มันไหลใช่ไหมมันแรงไม่แรงมันต้องมีนั่นแล้วเหรียญมันหนาเท่าไหร่เหรียญอะไรถ้าเป็นเหรียญ20สตางค์สมัยก่อนใช่ไหมดำๆนะหนาเปื้อนใช่ไหมร่วงจุ๋มไปไม่เกินคืบมันจะฉลับไม่เกินคืบวนมาอย่างนี้ถ้าเป็นเหรียญสมัยนี้ฮะมันบางใช่ไหมท่านมันพลิกพิ้วแล้วกำลังน้ำที่มันหมุนแต่คาถาเจอทุกทีกรรมมาได้ทุกทีท่านได้ตังทุกทีอ่ะบางทีได้ตังแล้วกูไม่อยากคืนมึงอ่ะกูเสียบไปติดล่องเสาใต้น้ำหาไม่เจอมึงกลับไปแล้วกูเอาไอ้ห่าถึงคือกูมาให้มึงกูก็ไม่ได้ตังมันต้องคิดเยอะๆการเอาตัวรอดของคนจนท่านเวทมนต์มนต์บทที่สองคือผีคือผีมันเยอะมากทั้งวัดสมัยก่อนผีมันเยอะเพราะอะไรผีมันจึงเยอะรู้ไหมท่านเพราะหนึ่งสถานที่ทำบุญกับพระมันน้อยสองคนสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือคนจะกรวดน้ำจะได้ไม่มากท่านผีมันจึงเยอะแล้วใครเป็นศาลาบ้านอาตมาในวัดชัยภูมิในสมัยก่อนนะถ้าเด็กไปเล่นศาลามันเล็กกว่านี้เรียกว่าเด็กตัวเล็กแอบได้เล่นซ่อนแอบได้ท่านถ้าไปเล่นนะหกโมงครึ่งมึงยังไม่เลิกนะต้องหายไปคนนึงและหาให้ตายก็ไม่เจอพระเจ้าหาไม่เจอแล้วท่านนู่นอ่ะเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ส่องจะเจอมันนั่งกอดเสาตรงนั้นแหละว่าๆมันก็ท่านที่ประชาก็จะได้เห็นนะใครผ่านเรือผ่านประชานะท่านนะและไอ้ประชาเนี่ยใกล้ๆประชาผีมันเยอะในท่านศพมันเยอะน้ำจะใสปรามจะเยอะใครมาหาปลาใกล้ๆประชานะจะต้องเจอผีพายเรือท่านมันแข็งเลยนะไอ้ที่ไม่แข็งก็ไปโหนต้นไม้ดีดพึ่งโดดตุ้มแล้วเราไม่กลัวแล้วท่านผีมีจริงไหมท่านผีมีผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติของตนคืนผีมันมีหกแบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติของตนคืนผีสิงจะดุกว่าผีอ่างทองแต่จะแพ้ผีชัยนาทเพราะชัยนาทถึงที่หลังใช่ไหมถ้าผีนครสวรรค์นะขายโมจิเอาผีสิงมาที่ก็แล้วผีครับผีหลอกนี่ๆๆผีหลอกผีลวงคือผีบังหรือลวงไปฆ่าทิ้งซะลงน้ําลงท่าบังผีทวงบุญคุณผีทวงบุญกุศลผีทวงสมบัติของตนคืนผีมันเยอะแล้วต้องมีคาถาไล่ผีถ้าไม่มีคาถาต้องมีของขลัง1ที่โคกประชาปลูกใบหนาดไว้เวลากูจะไปไหนนะกูต้องไปเด็ดใบหนาดที่โคกประชาเดินควัดไปไม่น่ายังหนีอ่ะแล้วใบหนาดมันหอมนะทนามันหอมเด็ดมันแล้วมันหอมกินกับปลาสับได้อร่อยมันรสจะซ่าๆหน่อยใบมันจะผิดสีม่วงๆรู้จักใบหนาดไหมพลาดนะใบหนาดมันเหี่ยวเลี้ยงต้นให้มันแก่ท่านพอแก่แล้วตัดแล้วเอาเหล็กไขควงไปทะลวงท่านนะทะลวงเสร็จแล้วห้อยเอวให้หลวงปู่ลงคาถาให้ขาเนี้ยมึงเดินสบายเพราะอะไรใบหนาดด้วยและยังมีคาถาหลวงปู่อีกด้วยคาถาที่สองคือวิปัสสิตวิปัสสิตคาถาที่สามก็คืออะไรท่านเสน่ห์ที่ใจผู้หญิงรักเริ่มโตแล้วจะต้องสีผึ้งแล้วสีผึ้งต้องเอาสีผึ้งที่อะไรที่เขาเอาจากเทียนขี้ผึ้งเนี่ยท่านที่เขากรองจากขี้ผึ้งแท้ๆนะท่านนะแล้วเวลาศพตายเนี่ยเขากลัวจะเห็นความอุจจาระของหน้าศพมาเขาก็เอาสีผึ้งเนี่ยทำเป็นหน้ากาก the mask
ใช่ The Mask มั้ยฉันก็ชอบดู10ครั้งละ The Mask ไอ้หน้าเหลืองนั่นน่ะพอสายหน้ากากหมุนตัวปรี๊ดไอ้หน้าเขียวใช่ป่ะเออต้องเอาสีผึ้งนะครับพบเผาจะเผาศพต้องเอาสีผึ้งมาแล้วเอามากวนผสมน้ำมันอะไรตะกี้เนี่ยน้ำมันอะไรมะพร้าวพอผสมน้ำมันมะพร้าวเสร็จแล้วหลวงปู่หลวงตามากก็จะเสกคาถาให้ตั้งตรงตามากนะแล้วก็ใส่นั่นไปหาตลับมาเรียกอับอับคือตลับพกไปหลวงตาขอคาถาด้วยหลวงตาก็ให้คาถามันแต่ฉันไม่บอกฤาษีพระจะจีบสาวก็เวลาจะลงสลาใช่ไหมสาวเยอะเนี่ยเป็นเนรจะลงสลาก็ใช้นิ้วนางแล้วนะแล้วก็ค่อยๆสบตาแวบเนี่ยมันใจหายวาบทั้งคู่ทั้งแล้วมันก็จะต้องมานั่งต่อหน้าเรานี่คาถาที่3นั่นแล้วก็พอเราเรียนรู้ใช่ไหมท่านคาถาเรื่องยาพอยาลงหม้อหลวงปู่บอกอ้าวสวดโพชฌงค์แล้วสวดสักกตวาต่อด้วยทุกขปตาก็เอาหนังสือมาให้เราเปิดเพราะเราป.2 ป.3แล้วอ่านหนังสือออกแล้วเนี่ยหลวงปู่ขี้เกียจสวดแล้วเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ทำเฉลวใช่ไหมท่านรู้จักเฉลวไหมรู้จักไหมฮะเอาไม้ไผ่มาอย่างเงี้ยทำเป็นตอกใช่ไหมท่าน2อันคู่กันแล้วก็ทำเงี้ยดัดเงี้ย5แฉกเป็นอยู่โรงพยาบาลไม่รู้จักเฉลวท่านไปดูที่เฉลวคืออะไรแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นของหมอโบราณพระเจ้าเขาเรียกพระเจ้า5พระองค์แล้วเนี่ยเขาจะปักบนที่หม้อยาต้มไปด้วยนะฮะเฉลวปักเนี่ยแล้วหายเร็วท่านแปลกเขาเรียกขันห้าไม่ใช่พระเจ้าบอกขันห้าที่ทำเป็น5จักเนี่ยท่านแล้วเดี๋ยวนี้นะสัญญาเฉลวไม่ค่อยมียังมีที่ร้านหมอหวานอยู่ร้านแล้วหมอหวานเป็นร้านขายยาหอมที่ดีที่สุดนะยาหอมเม็ดท่านนี้ท่านหมอหวานไปซื้อมา4,000ได้มากี่เม็ดกันไม่รู้ท่านเหมือนยาปลุกวิญญาณแบบของหนังจีนนะท่านตั้งแต่สมัยร่อห้าเม็ดท่านนี้ท่าน4,000ได้มา2ขวดเล็กๆนิดเดียวท่านแต่อมไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นเฟรชแล้วเมื่ออารมณ์เราดรายแล้วก็จะหอมกระตุ้นภายในใช่ไหมท่านเพราะมันจะมีความหอมภายในเครื่องเทศเมืองไทยและดีที่สุดของประเทศแพงแต่เม็ดเดียวท่านก็อมไปเถอะท่านไม่ใช่ยาอมวัดโพยาอมท่าพระจันทร์ท่าเตียนอมบรรยากาศปากเฟ้อฟ้าหมดท่านทำอะไรมาทำให้มันมีคุณภาพหน่อยของเข้าร่างกายเพราะนั้นคาถาอาคมท่านต้องเรียนไม่เรียนถึงเวลาท่านเองท่านก็ไม่ได้ท่านมันเวลาจะมาจะแจกยาใครเนี่ยไหนๆเราจะกินยาตัวเองกันถ้าหมอจ่ายยามาแล้วนะก็เป็นโรคตับมันฝ่อเนี่ยไม่ได้กินข้าวแบบเนี้ยเช้าก็ไม่ฉันข้าวบางวันบรรยายก็ไม่ได้ฉันนะฉันแต่วิตามิลตับมันก็ฝ่อใช่คุณภาพมันเสื่อมเพราะตับสุดพอหมอจ่ายยามาให้ท่านก่อนจะกินยาไหนหมอจ่ายมาก็สวดโพชฌงค์ซะให้หมดไหนๆเรากินแล้วท่านก็เอาเวทมนต์คาถาเข้าไปใส่ไม่งั้นไม่ฟื้นแล้วท่านนักตั้งเรียนไอ้สิ่งเหล่านี้ที่บอกท่านเหล่านี้นะฮะก็คือสิ่งที่บอกต่อพวกเราสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายเอกสารแล้วคืนนะต่อไปแล้วก็ประนมขึ้นแล้วปฏิญาณในที่นี้ก็จะมีนะฮะในที่นี้ก็จะมีบ่งบอกถึงนะการบริหารตนและบุคคลในองค์กรนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะฮะการที่เป็นแพทย์พยาบาลที่ดีต้องมีหลักปฏิบัตินะฮะคนละ5ประการ1แพทย์พยาบาลที่ดี5ข้อทำอาชีพด้วยใจรักรู้จักจัดยาตามบันทึกอาการยาให้รับประทานของแสลงยาแสดงอาการเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่อาตมาพูดนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่อาตมาเอามาผูกเป็นคำคล้องให้ท่องให้ได้หลังจากนั้นแล้วนะคนไข้ที่ดีท่านก็ต้องเขียนติดไว้นะในห้องเนี่ยห้องคนไข้เนี่ยทำเป็นป้ายติดเอาไว้ด้วยว่าคุณเป็นคนไข้ที่ดีหรือเปล่าคนไข้ที่ดีก็มีหลักปฏิบัติ5ประการแล้วนะคนเฝ้าไข้ที่ดีคุณมีหลักของการเฝ้าไข้หรือเปล่าแต่คนเฝ้าไข้ที่ดีในพุทธเจ้าตรัสไว้5อาตมาเติมให้1เป็น6ในนี้จะมีบอกหมดไม่ใช่ว่าเราทำงานไปโดยไม่ถูกบอกคุณไม่ได้ช่วยตัวเองเลยเหรอคนไข้ที่ดีเป็นคนไข้ยังไงคนเฝ้าไข้ที่ดีท่านเคยรู้สึกว่าคนเฝ้าไข้เลวไหมเคยเบื่อคนเฝ้าไข้ไหมแล้วเขารู้ตัวไหมท่านบอกเขาได้ไหมไม่ได้ท่านก็ได้แต่บ่นบอกก็ไม่ได้บ่นก็บ่นก็เอาไอ้นี่มาติดสักทีเดียวสิไปใส่เว็บไซต์ซะนะแล้วบอกว่านะข้อมูลในการบรรยายนี้นะหลักการแพทย์นี้นะ
พระราชบิดาอนุญาต

ให้ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ได้นำไปบรรยายได้นำไปติดตามโรงพยาบาลได้นำไปพิมพ์หนังสือได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องขอฉันไม่คิดค่าคิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะลิขสิทธิ์ฉันเอาเฉพาะตรงนี้วันนี้เอาทีเดียวแล้วจบท่านเพราะฉะนั้นเราก็สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วอะไรท่านอาขยานแล้วคราวนี้อาขยานคราวนี้ท่านตะวันอาขยานท่านตะแคงขยานติดไปด้วยนะเพื่อทุกคนที่ทำงานโรงพยาบาลนี้จะต้องรู้ร่วมกันและจะต้องได้ร่วมกันแล้วจากวันนี้ไป3เดือนนะท่านผู้ช่วยจากวันนี้ไป3เดือนบุคลากรในนี้ลงชื่อไว้ยังท่านมาประชุมใหม่แล้วเข้าประชุมแล้วให้เขาท่องถ้าใครท่องไม่ได้ตัดเงินเดือนแสดงว่าข้อปฏิบัติยังท่องไม่ได้เลยเป็นชาวพุทธท่องศีล5ไม่ได้เป็นชาวพุทธที่ดีได้ไหมท่านได้ไหมไม่ได้ท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันมีหลักปฏิบัติอ่ะทุกคนท่องดังๆตั้งหน้าเชิดอาขยานของผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นแพทย์พยาบาลให้มันจริงใจหน่อยปฏิญาณมันจริงใจหน่อยทำอะไรมันให้มันสดชื่นจริงใจหน่อยจะเป็นแบบเพลงคนดีไม่มีวันตายทำไมมันจะตายอยู่แล้วนะเสียงมันนะฮะใช่ไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือมันชัดๆเลยเป็นฉันยังดังกว่าพวกคุณเลยฉันยังจริงใจกว่าเลยไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือทำงานอนามัยทุ่มเทกายและใจในหน้าที่ที่เราทำอย่ารออย่าท้อถอยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างำรู้จักเหงาหงอยไหมเอาเรื่องส่วนตัวมาเอาเรื่องส่วนงานมาฮึ นี่เขาเรียกเหงาหงอยหน้างามมันหน้าอย่างเงี้ยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างามดวงตาต้องเห็นธรรมรู้จักเห็นธรรมไหมดวงตาต้องเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคืออะไรทอสระอำเห็นแล้วมันบกพร่องหรือมันอะไรอยู่ข้างหน้าต้องทำไม่ใช่บรรลุเป็นโสดาบันนี่มันเลอะไหมท่านเลอะไหมแล้วก็เก็บซะสิครับไม่ต้องไปรอใครมาเก็บเดินเลี่ยงมันกระดาษแผ่นเดียวน่ะมันกระดาษแผ่นเดียวมันหน้าที่ของใครท่านหน้าที่ของใครหน้าที่ของคนกวาดใช่ไหมท่านกูเป็นหมอกูก็เดินเลี่ยงอภิบาลมาก็เดินเลี่ยงคนไข้ก็เดินเลี่ยงก็หาเก็บซะก็จบไปไม่ต้องเดินไกลใช่ไหมท่านคิดระยะทางเดินอ้อมกันแต่ละคนละคนเนี่ย2-300คนเนี่ยมันเสียเวลาไหมท่านมันตัดสินใจเห็นทำก็จบไปดวงตาต้องเห็นธรรมเพื่อคูณค้ำชีวิตคนทำแบบทอคือทำทันทีผมก็ทอครับท่านเจ้าคุณเป็นไงท้อทุกทีไอ้นั่นก็เอาบ้างผมก็ทอครับถามท่านว่าทวงทุกทีบอกมันแก้ไม่ยากแก้ด้วยทอสอทออะไรครับทีแม่งสักทีทำแบบทอจะเกิดก่อสิทธิผลผลงานบันดาลดลให้คนไข้ได้อยู่ดีปิดทองข้างหลังพระใจเราจะเป็นสุขีดวงใจไร้ราคีดังคนไข้ไร้โรคาได้บุญได้กุศลบันดาลผลถึงชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าสุขารมจึงควรที่มวลมิตรปรับดวงจิตให้สุขสมยึดธรรมค้ำอารมณ์นั่นคือพรหมวิหารธรรมธรรมนี้มีค่าแท้เป็นการแผ่สุขเลิศล้ำ

0: ได้สร้างวีรกรรมต่อชาวโลกหมดโศกเอ่ยจบศีรษะว่าเราจะทำตามนี้ก็ขออนุโมทนาต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้ถามคุณณวมินทราธิราชแห่งวชิรพยาบาลใช่ไหมฮะซึ่งสกัดกรุงเทพมหานครที่ท่านมาสัมมนากันอนุโมทนาต่อโทรทัศน์ช่อง11 NBT ที่ได้มาถ่ายทำเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้จักวงการแพทย์พยาบาลและบุคลากรดีขึ้นว่าเขาปฏิบัติงานกันเหน็ดเหนื่อยอย่างไรและท่านควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเมื่อเขาเสียสละท่านควรจะช่วยเหลือโรงพยาบาลและการแพทย์อย่างไรไปทำบุญทำกุศลตามป่าเขาลำนาภัยมันก็ได้บุญแต่ทำบุญกับชีวิตคนมันได้บุญมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอนุโมทนาว่าใครที่ทำบุญกับโรงพยาบาลอาตมาอนุโมทนาทุกคนอนุโมทนาต่อท่านที่ชมรายการที่พยายามปรับปรุงตัวและก็ทำให้ตนเองเป็นคนไข้ที่ดีหรือสั่งสอนขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญโดยทุนนาการทุกท่านเถิดขออำนวยพร
1: สามัคคีคือพลังของหมู่คณะแม้ว่าต่างคนจะต่างที่มาต่างวิถีชีวิตต่างจิตใจแต่เมื่อมีความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันได้จะก่อเกิดพลังยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: เฮ้ยมามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นอ่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: องทุนรวมอันนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสด

0: ในร้านไปฝากธนาคาร
1: แต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อ
0: นั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลย
0: อุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะ
3: อ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะ
1: อ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิ
1: ฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพา
1: เห็นด้วยจ้ะ
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่กวนของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: สิ่งประดิษฐ์หลายอย่างในโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลำแรกสมาร์ทโฟนเครื่องแรกทุกอย่างไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในชั่วข้ามคืนมีการทดลองปรับเปลี่ยนเรียนรู้ผิดพลาดในทุกอย่างที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นทุกวันนี้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเราเองจะสมบูรณ์แบบได้ก็อาจจะต้องผ่านการทดลองแล้วก็ทดลองเช่นเดียวกันค่ะในบทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking ก็คือการทดลองนั่นเองนะคะเราจะมีแขกรับเชิญที่ลองงานมาหลายอาชีพมาเล่าให้น้องๆแล้วก็สะท้อนคิดให้ทุกคนเห็นว่าการทดลองนั้นมีความสำคัญอย่างไรค่ะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับแขกรับเชิญนะคะพี่หมอปิ๊งทักษอรสุริยการเป็นคุณหมอที่ผันตัวมาทำงานหลายอาชีพเริ่มจากการเป็นแพทย์ผันตัวมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆมากมายเส้นทางการทดลองของพี่หมอปิงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังกันค่ะในช่วงนี้นะคะอยากจะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับพี่หมอปิงทักษอรสุริยการนะคะพี่หมอปิงเป็นคุณหมอที่อยากจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของการลองทุกสิ่งนะคะลองทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้รู้จักตัวเองผ่านการทดลองพี่หมอปิงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะ
0: อยากจะให้พี่หมอปิงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเส้นทางชีวิตอาชีพของเราเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ค่ะ
1: จะบอกว่าทำมาหลายอย่างมากเลยค่ะอาจจะเล่าให้ฟังว่า เริ่มแรกก็เป็นหมอเนี่ยแหละค่ะเป็นแพทย์ตรวจโรคนะคะแล้วก็เป็นแพทย์ดมยานะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่จากนั้นเนี่ยก็มาทำงานเกี่ยวกับด้านวิจัยก็คือเป็นหมอด้านวิจัยทางด้านTelemedicine ก็คือการแพทย์ทางไกลอยู่ที่ศรีราชจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าสนใจนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะสร้างผลกระทบมากขึ้นแล้วก็อยากให้มันเห็นเร็วขึ้นด้วยก็เลยตัดสินใจทำประกอบธุรกิจของตัวเองทำสตาร์ทอัพเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยผู้ป่วยทางด้านเบาหวานความดันไขมันแนะนำอาหารที่เหมาะกับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถสั่งซื้อจากแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็มีการจดแคลอรี่แบบง่ายๆให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ทำแอปพลิเคชันขึ้นมากับเพื่อนๆกับทีมทำเสร็จปุ๊บช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดก็เลยพักตรงนี้ไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เห็นเทรนด์เรื่องของการแพทย์ทางไกลมันมามากขึ้นเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปทำงานที่บริษัทลูกของ SCB10X นะคะชื่อ SkinX ทำเป็นแอปพลิเคชันพบแพทย์ออนไลน์ที่เป็นแพทย์ทางด้านผิวหนังแล้วก็สามารถที่จะซื้อยาหรือว่าดูหัตถการดูดิวพวกดิวความงามในแอปได้เลยก็สั่งซื้อจากแอปได้เลยประมาณนี้ค่ะ
0: ลองมาหลายอย่างจริงๆนะคะเดี๋ยวอยากจะชวนย้อนไปจุดเริ่มต้นก่อนว่าตอนเป็นแพทย์เป็นยังไงแล้วสุดท้ายไหลไปอาชีพต่างๆได้ยังไงบ้างนะขอเริ่มต้นจากตอนเป็นแพทย์ก่อนว่าตอนนั้นชีวิตเราเป็นยังไงคะ
1: ก็ปิ๊งนะคะเรียนจบแพทย์ที่ศิริราชนะคะตอนนั้นก็คือเรียนแพทย์เนี่ยเรียน6ปีแล้วเราก็ไปใช้ทุนอยู่ที่เชียงใหม่ก็คือโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นแพทย์ใช้ทุนวิสัญญีก็คือเป็นแพทย์ดมยาคือปี1เนี่ยที่เรียนที่ที่ใช้ทุนที่โรงพยาบาลก็จะวนทุกวอร์ดไม่ว่าจะเป็นวอร์ดฉุกเฉินหรือวอร์ดอายุรกรรมหรือว่าโรคกระดูกเนี่ยคือเราวนทุกวอร์ด1ปีแล้วปีที่2เนี่ยเราก็เริ่มทำงานจริงจังก็คือเข้าอยู่ในห้องผ่าตัดก็จะดูแลเคสดมยาสลบนะคะหลักๆก็จะวนเวียนอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นหลักเลยค่ะ
0: คุณหมอปิงเรียน6ปีแล้วก็ลองวนเวียนโรเทตอยู่ในวอร์ดอีก 2-3 ปี9ปีเลยซึ่งเป็นเวลาที่นานมากเนาะจุดเปลี่ยนตรงนั้นแล้วตัดสินใจมามองหาอาชีพทางเลือกใหม่มันยากเหมือนกันนะคะตอนนั้นเราคิดยังไงแล้วทำยังไง
1: คือเหมือนพอเราได้ออกมาทำงานจริงๆในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าในทุกๆวันที่เราดูแลคนไข้ไปบิงคนหนึ่งเนี่ยหมอคนหนึ่งเนี่ยดูแลได้เต็มที่ก็อาจจะประมาณ100เคสนะคะต่อวันแล้วเขาก็ยังกลับมาอีกในเรื่องเดิมๆเราก็เลยเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราจะต้องดูแลเคสหรือทำยังไงให้ คนเข้ามาโรงพยาบาลน้อยลงหรือว่าทำยังไงให้เราดูแลเคสได้มากขึ้นโดยกำลังของเราที่แบบเราสาเรียนมาตั้งเยอะอะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยตั้งคำถามแล้วก็ถ้าเราจะวนเวียนอย่างเงี้ยต่อไปด้วยอะจนอายุเกษียณเนี่ยเราจะช่วยคนอื่นได้มากแค่ไหนหรือว่าเราจะแฮปปี้อยู่ไห
0: ม
1: มันเกิดการตั้งคำถามอย่างนี้ไปตลอดก็เลยแบบมันมีทางอื่นไห
0: ม
1: ที่เราแบบจะทำได้มากขึ้นกว่านี้อะค่ะ
0: สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันมาตลอดวิชานี้เลยก็คือเรื่องของการเหมือนกับกดปุ่มสต็อปแล้วก็สะท้อนคิดแล้วก็แบบหันมามองตัวเองนิดนึงมีสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันในบทก่อนหน้านี้ว่าบางทีเราต้องมองว่าจุดแข็งหรือจุดอ่อนเห็นโอกาสอะไรในการพัฒนาตัวเองบ้างเนาะเราเรียกส่วนนี้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่าคริปโตไนท์ของตัวเองนะคะอยากจะชวนพี่หมอปิงลองสะท้อนคิดนิดนึงว่าณจุดนั้นอะเราเห็นอะไรว่าแบบเฮ้ยฉันน่าจะไปต่อทางนี้ได้เป็นความชอบที่เราตื่นเต้นอยากทำในมุมนึงคือเราเห็นจุดไหนไหมที่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือในมุมนึงอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาต่อยอดณช่วงเวลานั้นเนาะ
1: ตอนนั้นน่าเริ่มคิดว่าถ้าเราไม่เป็นหมอเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็มามองตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเรามีจุดแข็งอะไรอย่างจุดแข็งที่มองเนี่ยคือในการเรียนหมอมันสอนว่าเรารับความกดดันได้ดีเราเมเนจเรื่องของการอยู่ในภาวะที่กดดันภาวะเร่งรีบได้แล้วเราก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีรวมถึงว่าอดทนเพราะว่าต้องอยู่เวรหรือว่าอยู
0: ่
1: ความถึกแล้วก็รู้สึกว่าเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าหมอเนี่ยต้องย่อยเนื้อหาเยอะก็เลยคิดว่า3อันนี้เป็นจุดแข็งของเราแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของด้านการแพทย์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งแต่จุดที่มองว่ายังขาดก็คือในเรื่องของความรู้กว้างในเรื่องทั่วไปอื่นๆเช่นเรื่องของการประกอบการเรื่องการเงินเรื่องการทำธุรกิจอันนี้ไม่รู้เลยถ้าสมมติว่าต้องกระโดดไปสาขาอื่นต้องไปดูสาขาอื่นหรืออื่นเนี่ยอันนี้ยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้แบบดีหรือเปล่า
0: พี่หมอปิงได้ลองสะท้อนคิดให้เราฟังนะคะว่าในช่วงที่ไม่แน่ใจว่าอยากจะเป็นคุณหมอต่อหรือเปล่าเนี่ยได้ลองนึกถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองเดี๋ยวเราลองไปดูที่บอร์ดกันนะคะเจาะลึกว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเป็นยังไงกันค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์คริปโตไนท์กับพี่หมอปิงกันนะคะอยากให้พี่หมอปิงลองแลกเปลี่ยนกับเรานิดนึงว่าณตอนนั้นอะไรที่เรามองว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราบ้าง
1: โอเคค่ะ
0: เขียนแปะได้เลยค่ะ
1: คือคิดว่าเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านการแพทย์ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้เป็นแบบความรู้เชิงเทคนิคสิ่งที่เรียนมาอันนี้ก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราได้เนาะเราอาจจะใช้ความรู้นี้ต่อยอดทำอะไรได้หรือเปล่านะก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราอยู่นะคะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียนรู้ได้เร็วอะค่ะ
0: อืม
1: เพราะว่าแบบเรียนแพทย์มา6ปีอะไรเงี้ยกันประมวลความรู้อะไรพวกนี้ก็
0: ต้องใช้ไหวพริบอะไรอย่างงี้ตลอดเวลา
1: ใช่ค่ะต้องใช้การย่อยที่ดีแล้วก็คิดว่าจะเป็นพวกแบบรับความกดดันได้อ่ะค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลามันมีเหตุฉุกเฉิน
0: มีความเครียดอะไรงี้เนาะใช่มั้ยแบบว่าทุกวันเราอาจจะต้องมีชีวิตคนที่ต้องดูแลม
1: ี
0: สุขภาพของเขาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคนที่รับความกดดันได้หลากหลายนะคะ
1: แล้วก็แบบอยากสร้าง impact ค่ะจริงๆก็คืออยากทำให้มันเกิดการดูแลรักษาในวงกว้างได้มากขึ้น
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่แบบเราอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
0: ในมุมของการอยากสร้าง impact ก็คือแบบอยากที่จะไปไกลกว่าคนที่เราดูแค่ไม่กี่คนอยากให้เข้าถึงคนมากขึ้นเนา
1: ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าแบบเฮ้ยอาจจะเป็นจุดที่เราเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงทักษะเชิงกรอบความคิดเนาะการเรียนรู้ได้เร็วรับความกดดันได้ดีนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราอยากจะสร้างให้กับตัวเองหรือสังคมเนาะไม่ได้อยากให้อยู่ที่ตัวเองหรืออยู่คนไม่กี่คนแต่อยากกระจาย impact ให้สู่สังคมเปลี่ยนสังคมในวงที่กว้างขึ้นเนาะคริปโตไนท์ของตัวเองในตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
1: คือจุดที่แบบอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขก็คือการที่แบบทำงานซ้ำๆ
0: แบบว่าวนเวียนทุกวันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ทำงานแบบรูทีนไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะตรวจคนไข้วนไปทุกๆวันเราจะเบื่อ
0: มีอะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่าเป็นมุมที่อาจจะพัฒนาได้ต่อยอดได้อยากที่จะเรียนรู้เพิ่ม
1: คือจริงๆมองว่าเรายังขาดทักษะของการประกอบธุรกิจอะค่ะหร
0: ือ
1: สร้างธุรกิจซึ่งมัน มันมีเยอะในเรื่องของแบบในเรื่องของการจัดการทางด้านการเงินในเรื่องของการรับคนเข้ามาการดูแลคนแบบดูแลทีม เยอะเลยอะค่ะในเรื่องของโอเปอเรชั่นในเรื่องการทำงาน
0: การ
1: จัดการหลังบ้านอันนี้ก็รู้สึกว่ายังอ่อนตรงนี้อยู่อยากพัฒนาเพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือมองเรื่องของการเจรจา

0: ่อรองเพราะว่าปกติอะค่ะทำหมอเนี่ยเราจะให้ข้อมูลคนไข้ให้คำแนะนำคนไข้เป็นหลักคือเราจะเป็นให้ข้อมูลฝ่ายเดียวเป็นหลักแล้วก็ให้อะไรที่เป็นความจริงแล้วให้เขาตัดสินใจเราไม่ได้มีการเจรจาต่อรองหรือไก่เกลี่ยหรือใช้ข้อมูลเพื่อแบบเจรจาทางด้านธุรกิจเยอะก็คิดว่าตรงเนี้ยยังขาดอยู่
1: อันนี้ก็เป็นมุมที่เรามองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานเนาะที่แบบว่าอาจจะ

นะคะเรามองว่าเป็นสิ่งที่เอ้ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นได้เราอาจจะรู้สึกได้ทักษะใหม่ๆมากขึ้นจากงานที่ทำอยู่เอ้สองอันนี้เราจะพัฒนาต่อยอดได้ยังไงการทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆมันมีโอกาสนะถ้าเราพยายามจะคิดหาทางเลือกจากสิ่งที่มีอยู่เนาะแล้วก็ลองดูซิว่าสิ่งที่มันเป็นช่องว่างสิ่งที่มันอาจจะเป็นจุดที่ยังพัฒนาได้เราจะสร้างโอกาสในการพัฒนาสิ่งนั้นในทางเลือกอาชีพต่อไปได้ยังไงค่ะ

0: ากแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเมื่อสักครู่นะคะน้องๆก็อาจจะเห็นว่าเราเริ่มเห็นคำถามที่พี่หมอปิงอาจจะเริ่มตั้งกับตัวเองในมุมของสายอาชีพที่อาจจะทำต่อไปตอนนั้นพี่หมอปิงสะท้อนคิดเห็นมุมที่อาจจะเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดที่พัฒนาได้ของตัวเองแล้วเราตั้งคำถามยังไงกับตัวเองต่อเพื่อที่จะหาอาชีพที่เราสนใจต่อไปค่ะ
1: ตอนนั้นก็เริ่มคิดนะคะว่าเราจะทำยังไงดีที่จะเอาความรู้ทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็มาทำให้มันเกิดประโยชน์หรือเกิดผลกระทบในวงกว้างโดยที่เราเองก็มีความสุขด้วยได้ยังไง
0: เกิดจากการตั้งคำถาม how might we เราจะจุดๆได้อย่างไรเนาะเราจะเอาทักษะความรู้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยไปต่อยอดทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างสร้าง impact เปลี่ยนสังคมได้ยังไงบ้างคำถามนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มคิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรได้บ้างตอนนั้นเราลองอะไรบ้างคะ
1: คือต้องบอกพี่เมย์ว่าปิ๊งลองหลายอย่างมากนะคะแล้วก็ค่อยๆลองไปด้วย
0: ค
1: ือตอนนั้นเนี่ยก็ลองไปคุยกับพี่ๆที่เขาทำงานวิจัยเพราะว่าอยากรู้ว่างานวิจัยเนี่ยพอเราทำตีพิมพ์ออกมาเราคิดว่ามันจะช่วยคนได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เราลองไปดูก็คือไป observe ก็คือไปดูงานนะคะแบบ 2-3 เดือนดูตรงนั้นว่าขอไปดูงานว่าเขาเป็นยังไงทำงานวิจัยเป็นยังไงแล้วก็ดูงานด้านนโยบายด้วยเพราะว่ามองเรื่องของนโยบายด้านสุขภาพเนี่ยถ้าเราได้ทำเนี่ย ออกนโยบายออกมาเนี่ยมันก็น่าจะเกิดผลกระทบในวงกว้างขึ้นอันนี้ก็ได้ไปลองมาเหมือนกัน
0: แบบไปส่องดูก่อนว่าเอ้ยงานแบบนี้เราสนใจเปล่ายังไม่ต้องไปเต็มตัวก็ได้นะแต่ว่าไปลองดูก่อนไปดูว่าชีวิตพี่ที่ทำงานวิจัยเชิงนโยบายทำวิจัยที่แบบตีพิมพ์ในวงกว้างเขาเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไห
1: ม
0: ตอนนั้นไปทำไปลองไปส่องดูแล้วได้ฟีดแบ็กมากับตัวเองยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็สุดท้ายก็ได้ลองทำเลยค่ะ
0: ลองทำเลย
1: ลองแบบ
0: สองปีเดียวไม่รู้ลองทำดูไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ลองบางทีก็จะไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆมันอาจจะดูดีนะแต่ว่าพอทำจริงแล้วแบบมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นพอทำจริงแล้วเป็นไงบ้าง
1: ก็ไปลองทำมาปีนึงค่ะไปลงเป็นเหมือนรีเสิร์ชแบบวิจัยทำเทเลเมดิซีนคือการแพทย์ทางไกลให้กับผู้สูงอายุแต่พอลองทำไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของแฟกเตอร์หรือปัจจัยอื่นๆเยอะที่มันไม่ใช่แค่ตัวเราคือเราทำเต็มที่แล้วแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะช้าหน่
0: อ
1: ยกว่าจะได้ตีพิมพ์กว่าจะรวบรวมคนเสร็จกว่าจะพิมพ์กว่าจะได้เขาจะได้พับลิกออกไปเนี่ยมันเทคไทม
0: ์มันใช้ระยะเวลาเป็นงานค่อนข้างระยะยาวนิดนึงกว่าจะเห็นผลอาจจะรู้สึกว่าแบบจับต้องได้สำหรับเราอะไรอย่างนี้เนาะมันแบบยังไม่เห็นชัด
1: เราอยากแบบเหมือนอยากทำอะไรที่มันมีผลกระทบแล้วเห็นภาพเร็วขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมแบบเอ้ย 4-5 ปีเราก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะยังทันสมัยจะมันจะยังตอบโจทย์คนตรงนั้นอยู่หรือเปล่า
0: เข้าใจ
1: ตรงนั้นน่ะก็มีโจทย์ของตัวเองอยู่ว่าอยากจะดูแลคนป่วยให้ได้เยอะขึ้นแล้วมันก็มีโรคที่ทุกคนจะรู้จักในเชิงว่าเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันป้องกันก่อนได้เราก็เลยลองหยิบโจทย์ตรงนี้มาแล้วลองหาไอเดียธุรกิจทำตรงนี้ก็คือทำสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยค่ะว่าแบบไปรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วมีไอเดียของเราคือเราอยากจะแนะนำอาหารให้กับคนกลุ่มนี้เขาหาของกินยากแล้วเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มทำสตาร์ทอัพของตัวเองไปพิชชิ่งไปขายไอเดียตรงนี้มาแล้วก็ได้ทุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลเนี่ยค่ะมาก่อตั้งสตาร์ทอัพของตัวเองมากขึ้น
0: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับเรียกว่าเป็น personalized food platform คือเราอ่ะจะแนะนำอาหารให้กับผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลเพราะว่าเรามองว่าผู้ป่วยหรือคนที่เป็นโรคความดันเบาหวานหรือคนที่กำลังจะเป็นนะคะก็คือมีค่าน้ำตาลผิดปกติเนี่ยถ้าเขาได้กินอาหารที่เหมาะกับเขาเนี่ยอร่อยด้วยนะแล้วเขาก็จะแฮปปี้ที่จะอยู่กับโรคนี้ได้หรือเขาจะหายได้เลยด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องกินยาด้วยซึ่งสิ่งตรง

0: เนี้ยค่ะมันไม่ได้หายากมันแค่เอาความรู้ทางด้านการแพทย์มาจับรวมกับฟู้ดอะค่ะก็เลยเกิดไอเดียทำตรงนี้ขึ้นมาเราก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันเราก็เริ่มเห็นว่าแบบเทคโนโลยีอะค่ะมันสามารถที่ทำให้คนอะเข้าถึงทางด้านการแพทย์ได้มากขึ้น
1: เหมือนแบบเราก็แบบโลกเปิดขึ้นมานิดนึงว่าเอ้ยจริงๆเทคโนโลยีมันก็อาจจะมาต่อยอดกับเรื่องของการแพทย์ได้บ้างแล้วเราสานต่อตรงนั้นยังไง
0: ก็มีโอกาสที่ตอนนั้นช่วงโควิดเข้ามาTelemedicine เป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงที่แบบทำให้คนเนี่ยเข้าหาแพทย์โดยที่ไม่ต้องไปโรงพย
1: า
0: บาลเป็นการพบทางแพทย์ทางไกลเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็อิมแพคเหมือนกันแล้วมันก็สามารถที่จะต่อยอดได้จากความรู้ทางด้านการแพทย์ของเราก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่ตัวของ SCB10X
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขากำลังทำตรงนี้อยู่เหมือนกันก็คือเป็นการชิฟจากทำสตาร์ทอัพของตัวเองเนาะแล้วก็ไปทำตัวที่เป็นเหมือนพนักงานประจำเป็นองค์เทอร์พเนอร์อยู่ในนั้นเป็นผู้ประกอบการอยู่ในนั้นก่อร่างสร้างโปรเจกต์ที่เป็นเทเลเมดิซีนอยู่ในนั้น
1: ปิงน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่ได้ลองทั้งสองอย่างคือเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นเหมือนมืออาชีพที่ทำงานได้เงินเดือนด้วยเราช่วยแชร์ให้กับน้องๆฟังตรงนี้นึงได้ไหมว่าในมุมของเราที่ได้ลองทั้งสองอย่างเลยเนี่ยเราเห็นความเหมือนหรือความต่างยังไง
0: จริงๆพอเราเป็นเหมือนผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะข้อดีของมันคือเรามี ownership 100% ownership เนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงก็คือเราจะได้ take risk เราจะได้การตัดสินใจที่พอเราตัดสินใจไปปุ๊บเนี่ยผลกระทบที่ตามมาเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ดูแลตรงนี
1: ้
0: อันนี้ก็จะเป็นทั้งความสนุกความชาเลนจ์ความท้าทายของเราที่เป็นผู้ประกอบการ
1: เหมือนเราเป็นเจ้าของแต่เราก็จะแบบเสียวๆนิดนึง
0: เสียวๆ เพราะว่าเงินเราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะหรือว่าลูกน้องหรือว่าที
1: ม
0: เราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะแล้วพอชิฟต์มาเป็นมนุษย์เงินเดือนมากขึ้นเนี่ยจริงๆมองว่าเราบริหารจัดการสโคปของงานได้มากขึ้นทำให้เราโฟกัสสิ่งที่เราชอบได้เพิ่มขึ้นคือเราชอบทำโปรดักต์อะเราชอบทำผลิตภัณฑ์ที่มันมีประโยชน์กับคน
1: มีคนใช้
0: แล้วมันแฮปปี้ตรงเนี้ยเราได้ทำเต็มที่แล้วมันก็ยังมีโอเนอร์ชิพอยู่นะเพราะว่าเขาให้เราตัดสินใจให้เราทดลองทำให้เกียรติเราในการที่เราเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้แล้วเราได้ทดลองทำก็เลยมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันพอผลงานนี้มันออกมาเป็นของเราค่ะในมนุษย์เงินเดือนหรือแบบเป็นทำงานในองค์กรเนี่ยเราก็ภูมิใจกับมันนะเพราะว่าเรารักเราชอบ
1: สร้างมันขึ้นมา
0: เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมา
1: ค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีผิดไม่มีถูกว่าแบบว่าเอ้ยต้องเป็นผู้ประกอบการต้องทำงานอยู่ในองค์กรความชอบของเราอยู่แบบไหนเนาะบางคนอาจจะชอบความเสี่ยงเยอะอาจจะแบบว่าลุยเองชอบจังเลยแบบเสียวๆนี่แหละจะมีตังค์ไหมเดือนหน้าบางคนอาจจะชอบก็ได้เนาะใช่ป่ะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆถ้าเราหาจุดพอดีได้คือเรายังทำงานมีรายได้เข้ามาเป็นประจำแต่ว่าคุยกับนายคุยกับองค์กรให้เรายังมีขอบเขตของงานที่เรายังสามารถจัดการได้เราก็อาจจะได้ความเป็นเจ้าของตรงนั้นมาบางส่วนในจุดที่ยังรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็ทำได้ในระยะยาวที่พูดมาทั้งหมดนะต้นเนี่ยเราพูดถึงมุมมองของปิ๊งเส้นทางของตัวเองการเปลี่ยนอาชีพพี่หมอปิ๊งพูดถึงการตัดสินใจหลายอย่างซึ่งแบบโอ้โห9ปีเปลี่ยนมาทำวิจัยลองหลายอย่างมากเลยอ่ะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าลองมาตลอดทางอยากถามถึงคนรอบตัวบ้างคุณแม่คุณพ่อครอบครัวลูกสาวเป็นหมออยู่บอกว่าจะไม่เป็นหมอแล้วค่ะ9ปีเขาคิดยังไงแล้วเราจัดการกับความคาดหวังของคนรอบข้างยังไงบ้างคะ
0: จริงๆต้องบอกว่าตัวเองอะค่ะเป็นแพทย์คนเดียวในตระกูลด้วยก็จะได้รับ
1: ยิ่งกดดัน
0: ได้รับความกดดัน
1: ยิ่งกดดัน
0: สุดๆว่าโอเคจะไม่เป็นหมอแล้วนะคะต้องบอกว่ามันก็คือการคุยต้องค่อยให้เขาเข้าใจแล้วเห็นภาพมากขึ้นเขายังไม่เห็นภาพเลยว่าเราจะออกไปเป็นผู้ประกอบการแล้วจะทำอะไรบ้างแต่ว่าด้วยการคุยกันกับที่บ้านนะคะก็จะบอกว่าโอเคเราขอลองโดยระยะเวลาแบบอาจจะ 1-2 ปีถ้ามันไม่เวิร์กจริงปิ๊งก็ยังกลับมาเป็นหมอได้นะชีวิตมันแบบไม่ได้ก้าวไปแล้วมันจะหายไปเลยค่ะ อันนี้ก็คือต้องคุยกับที่บ้านว่าอาชีพที่เราทำมามันไม่ได้แบบโละทิ้งไปเลยแต่เราอยาก explore สิ่งใหม่ซึ่งเรามีเวลาเรา take time เราขอเวลาการตัดสินใจเขาก็เคารพการตัดสินใจในจุดนั้นของเรา
1: ซึ่งมันก็เริ่มต้นจากการสื่อสารก่อนเนาะเหมือนเล่าให้เขาฟังว่าไอ้แผนของเราเป็นยังไงให้กำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะลองแบบไหนในขณะเดียวกันชอบมุมที่พี่หมอปิงแชร์ว่าเหมือนมันอาจจะดูเป็นเหมือน

0: แบบเฮ้ยเปลี่ยนอะแบบแล้วของเก่าล่ะจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่บอกปิ๊งเหมือนเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นโอกาสนิดนึงว่าจริงๆแล้วเราจะกลับมาที่เดิมเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆการออกไปผจญภัยตรงนี้อาจจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตก็ได้เนาะถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าน้องๆที่ดูอยู่เขาแบบโอ้ยพี่คะต้องปรับต้องเรียนรู้เหนื่อยจังเลยค่ะพี่หมอปิงอาจจะเจอลองเป็นนักวิจัยเราไม่ชอบลองเป็นสตาร์ทอัพโอเนอร์แล้วอยากทำให้มันมีอิมแพคมากกว่านี้ไปดึงเทคโนโลยีเข้ามาพี่หมอปิงอาจจะรู้สึกโอเคประมาณนึงแต่สำหรับหลายๆคนลองแล้วลองอีกยังไม่ใช่สักทีเริ่มเหนื่
1: อ
0: ยเราคิดว่าน้องๆที่กำลังเหนื่อยที่จะค้นหาตัวเองเนี่ยเขาควรจะคิดยังไงดีคะ
1: ต้องบอกว่าตัวเองก็เคยเป
0: ็
1: นในสิ่งที่พี่เมย์พูดว่าแบบเริ่มเหนื่อยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเรากลับมาคิดกับตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือน achieve goal แล้วถึงจะแบบsuccess ถึงจะคิดว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จสิ่งนั้นคือเราต้องแฮปปี้แล้วอะค่ะแต่ว่าอยากให้มองว่าในการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ทดลองทำได้เรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยมันทำให้เราแบบได้ก้าวจากจุดเดิมบางทีละเล็กทีละน้อยได้เปลี่ยนตัวเองมากขึ้นสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จเล็กๆของเราในแต่ละวันซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะแล้วจริงๆก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ได้เพราะว่าทุกคนมีจังหวะของตัวเอง
0: ค่ะเหมือนพอเราตั้งคำถามว่าแบบเราต้องหาตัวเองให้เจอแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันยังไม่เจอมันก็จะรู้สึกเครียดกดดันแล้วก็เหนื่อยเนาะแต่ว่าพอเราเริ่มตั้งโจทย์กับตัวเองว่าถ้าจริงๆความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมันคือการได้เรียนรู้ซึ่งโจทย์ของพี่หมอปิ๊งเหมือนจะเป็นอย่างนั้นว่าเฮ้ยแต่ละวันเราได้เรียนรู้อะไรมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีภาพว่าสุดท้ายเราจะเป็นอะไรความสำเร็จเล็กๆคือการได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่อาจจะมีความสุขรู้สึกว่ามีการต่อยอดแล้วก็เป็นเส้นทางที่ยังไม่แน่ใจว่าปลายทางสุดท้ายแล้วพี่หมอปิ๊งอาจจะไปทำอะไรใหม่ๆในอนาคตเจอธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจอาจจะเจอวงงานวิจัยที่แบบเฮ้ยจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจแล้วรู้สึกจับต้องได้แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเส้นทางของการลองปรับแล้วก็ประเมินตัวเองสิ่งที่ชัดเจนตลอดทางของพี่หมอยคืออยากจะสร้าง impact ให้กับคนในวงกว้างโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีซึ่งพี่เมย์รู้สึกว่าส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ตลอดทางไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแล้วมันเป็นโจทย์ที่อยู่กับตัวเองแล้วมันก็ทำให้เรามีหลักยึดอย่างน้อยว่าโจทย์ของเราคืออะไรแต่ว่าทางเลือกอาชีพจะเป็นอะไรก็ตอบโจทย์นั้นมันเป็นได้หลากหลายมากๆเลยค่ะน้องๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอบคุณพี่หมอปิ๊งมากๆเลยที่มาแสดงให้น้องๆเห็นว่าการทดลองการออกแบบเป็นยังไงแล้วก็สปิริตจิตวิญญาณของการทดลองเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็ออกแบบทางเลือกชีวิตมากขึ้นเป็นยังไงค่ะ

เรามาย้อนดูเส้นทางชีวิตของพี่หมอปิงนะคะเราจะเห็นว่าพี่หมอปิงเริ่มต้นจากการเป็นแพทย์มืออาชีพนะคะหันมาสนใจงานวิจัยงานนโยบายเปลี่ยนมาทำงานธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในองค์กรขนาดใหญ่เป็นเส้นทางที่มีการเรียนรู้ทดลองเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะเปลี่ยนสายอาชีพเพราะว่าความชอบของเราเปลี่ยนได้ในขณะเดียวกันประสบการณ์ของเราโลกที่เปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้เราสนใจเห็นโอกาสในอาชีพแล้วก็ธุรกิจหรือว่าการทำงานกับองค์กรที่หลากหลายเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามีแนวคิดของนักออกแบบสวมวิญญาณของนักทดลองเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ทดลองแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นสุดท้ายแล้วลองอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเราต้องหาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองด้วยว่าเรามาถูกทางตรงกับโจทย์ของเราหรือไม่แล้วก็หาโอกาสในการต่อยอดอาชีพที่อาจจะทำให้เราเห็นตัวเองรู้จักตัวเองชัดขึ้นค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันในบทเรียนหน้าค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือและทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านลงมาตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั่นเองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายน2569ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดีเพรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยานะคะสีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงทั้งภาคเหนือได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีในส่วนของแผนที่พื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่6กันยานะคะพื้นที่สีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดค่ะและแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงภัยในการเกิดภัยประจำวันที่7กันยายนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยจะถึงปานกลางภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอห้วยหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับ

0: รีให้สร้าง
1: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะหัวหน้าจะทำอะไรล่ะครับ
0: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
1: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
2: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
3: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
2: ไปค่ะ
4: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
2: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: คือมานะแบบตออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะทันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่บอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่ง ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
4: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
5: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
6: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
7: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
8: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: ภัยพิบัติก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: สวัสดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์

0: ไปกดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ ราะถ้าเราไม่

ฝากสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ทางคณะสงฆ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดประชุมคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์ส่วนกลางแล้วก็ส่วนแขวงต่างๆหลังจากนั้นทางรัฐบาลก็ได้มีมติได้อนุมัติให้มีการจัดเถราภิเษกให้กับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระอาจารย์ดร.มหางอนดำรงบุญประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวซึ่งท่านก็ได้จัดถวายท่านในช่วงที่ท่านมีอายุวัฒนมงคล86ปีในคราวอายุวัฒนมงคลปีนี้แล้วก็ในวันที่4กุมภาพันธ์ในช่วงเวลา16นาฬิกาก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จากนั้นก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วญาติโยมก็ถวายมุทิตาสักการะด้วยพิธีการต่างๆตามวัฒนธรรมของชาวพุทธลาวนอกจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เตรียมการเพื่อที่จะทำบุญถวายทานในวันรุ่งขึ้นคือวันที่5กุมภาพันธ์ในการปฏิบัติกิจการอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลแห่งสปป.ลาวที่ได้แสดงออกถึงการอุปถัมภ์ค้ำชูคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์สามารถดำเนินกิจการไปได้คณะสงฆ์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามรูปแบบของชาวพุทธเราตามรูปแบบของคณะสงฆ์ที่ได้อนุเคราะห์ได้อุปถัมภ์คุ้มครองจากรัฐบาลซึ่งคณะรัฐบาลแห่งสปป.ลาวก็ได้อุปถัมภ์เป็นอย่างดีถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ทั้งการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่การสาธารณูปการการเชื่อมสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับคณะรับพระสงฆ์สามเณรจากสปป.ลาวไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้จบมาทำงานพัฒนากิจการของคณะสงฆ์ในประเทศสปป.ลาวนี้เป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ได้จัดการศึกษามีวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อเป็นต้นซึ่งรัฐบาลได้จัดเป็นของรัฐบาลในกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากนั้นการเผยแผ่ก็ดีการจัดการศึกษาในด้านคณะสงฆ์โดยตรงเองก็ดีก็มีระบบที่คล้ายกับประเทศไทยเราแต่คงรูปแบบของท่านซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญด้านภาษาก็ดีด้านการแสดงออกการอุปถัมภ์การทำทานก็ดีในคราวนี้ถือว่าเป็นมงคลอีกคราวหนึ่งซึ่งอยากให้พวกเราทั้งหลายได้มีส่วนในการมองเห็นได้รับรู้ว่าประเทศข้างเคียงเราก็มีการปฏิบัติในฐานะเป็นชาวพุทธโดยการอุปถัมภ์ของคณะรัฐบาลอุปถัมภ์ของประชาชนทั่วไปโดยการเสียสละของคณะสงฆ์ตั้งแต่ประธานลงมาถึงคณะกรรมาธิการศูนย์กลางของอพสลาวก็คือศูนย์กลางของคล้ายกับมหาเถรสมาคมของบ้านเราแล้วก็ในนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ที่เป็นกรรมาธิการต่างๆด้วยจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนในการศึกษาเรียนแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในคราวเดียวกันนี้ด้วย

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกๆปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 รูปณสวนเวรุวันวิหารโอวาทปาติโมกข์มี3ประการคือละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงถือเอาวันสำคัญนี้ประกอบกุศลพิธีทำบุญตักบาตรเจริญจิตตภาวนาละเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำสืบมาจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2560สำหรับการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานในงานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันฆบูชาณพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่ใช้ระยะเวลาที่มีอยู่จำกัดประมาณ 4-5 วันปฏิบัติตามกิจกรรมตารางการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์ได้กำหนดถึงแม้ว่าจะเป็นตารางการปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต้องตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์และเข้าปฏิบัติธรรมแต่ขอให้ทุกรูปพึงตั้งใจว่าการมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการฝึกตนเองในฐานะที่เป็นสาธารณสายาทสืบสานงานของพระพุทธศาสนาและในฐานะที่ตนเองเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่ศรัทธาเริ่มใสของพุทธศาสนิกชนพร้อมทั้งเป็นทายาทที่จะนำเอาพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่ไปเทศนานำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนเจริญได้ฝึกฝนอบรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่มีภูมิความรู้ในเรื่องการปฏิบัติและการที่จะไปสอนทำนำปฏิบัติให้แก่ผู้อื่นนั้นก็จะเป็นการเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะมีคติสอนไว้ว่าผู้ที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยอบรมจะไปสอนบุคคลอื่นให้ฝึกหัดให้อบรมให้ปฏิบัติย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นจึงต้องขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบจากท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิมงคล
จ้าคณะภาค14และพระเทพคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค14และพระเถรานุเถระซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดโครงการนี้ได้เดินทางมาปฐมนิเทศและกล่าวให้

ไปสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูลรวมทั้งทำวัดสวดมนต์เย็นณบริเวณลานหน้าด้านหน้าและลานรอบองค์พระศรีศักยทศพรยาประธานพุทธมณฑลและในช่วงเช้าของวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาจะได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยณบริเวณพื้นที่22ซึ่งจะก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณพุทธมณฑลแห่งนี้และเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมทั้งเด็กเยาวชนที่มาเข้าค่ายฝึกฝนอบรมปฏิบัติธรรมณพุทธมณฑลแห่งนี้อีกด้วยในโอกาสนี้ขอขอบคุณเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปขอบใจผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประสงค์งานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2560ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ท่านเจ้าคุณธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดนิมนรการนิมมานนรดีคณะกรรมการผู้บริหารโครงการปฏิบัติธรรมในงานส่งเสริมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาและพระสงฆ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติในโครงการนี้ทั้ง23จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางทุกท่านขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการสำนักพุทธมณฑลและท่านมุขเกียรติผู้มีเกียรติทุกท่านตามที่ท่านเจ้าคุณธรรมโพธิมงคลได้ถวายรายงานให้ทราบถึงการปฏิบัติธรรม

ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาตามที่มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ผมจัดโครงการปฏิบัติธรรมณสวนไผ่เป็นเวลา5วันบัดนี้โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปโดยตามวัตถุประสงค์อย่างเรียบร้อยดีงามผมต้องขออนุโมทนาพระสงฆ์ที่เข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้ทุกท่านเพราะว่าการปฏิบัติตามที่ได้จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชานี้เป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงพระผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้แจ้งในพระสัจธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ด้วยตนเองเมื่อได้รู้แจ้งพระสัจธรรมของพระองค์ด้วยตนเองนั้นก็จะทำให้ท่านทั้งหลายเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเชื่อมั่นต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ปฏิบัติเพื่อให้ตนเองได้มารู้ถึงธรรมะระดับสูงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปและด้วยการปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้ได้เชื่อว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาคือรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ด้วยตนเองเป็นการรักษาอย่างแท้จริงและด้วยการปฏิบัติบูชานี่แหละจะทำให้โรคนี้จะไม่ว่างจากพระศาสนาหรือว่างจากพระพุทธศาสนามีข้อเปรียบเทียบที่ผมนำไปกล่าวในการเปิดหรือการปิดการปฏิบัติธรรมแท้ทุกครั้งโดยอ้างถึงพระพุทธพจน์ที่แสดงแก่สุภัทธะปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายไว้ว่าสุภัทธะถ้าภิกษุทั้งหลายพึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่วางจากพระอรหันต์ท่านอัจฉริยอาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่าอยู่กันโดยชอบอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบในความหมายของท่านก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมจนให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญด้วยตนเองเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วนำความรู้ที่ตนเองได้ฝึกฝนอบรมจากการปฏิบัตินี้ไปสอนไปเทศนาไปแสดงแก่ผู้อื่นเพื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานชื่อว่าเป็นการอยู่กันโดยชอบแต่ไม่ใช่อยู่แบบ

ขอโทษฉันอย่างสุขสบายอยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่อย่างนั้นการอยู่แบบสุขสบายฉันอย่างสุขสบายโดยไม่มีการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมยังไม่ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบเพราะปัจจัยทายาทที่ผู้มีจิตศรัทธาถวายหรืออุปถัมภ์แก่เราท่านทั้งหลายนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เรานั้นได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญแล้วก็เข้าถึงแก่นแท้แห่งคำสอนของศาสนาคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติโดยชอบดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้จตุปัจจัยทายทานที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาได้บุญได้กุศลมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานั้นเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมหนึ่งในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชานี้นอกจากจะเป็นการปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญนี้แล้วยังพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งด้วยพร้อมทั้งปฏิบัติตนเองเพื่อสมควรได้รับทายทานของท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงทั้งในขณะที่เราปฏิบัติธรรมนี้ทั้งเมื่อไปอยู่ตามวัดวาอารามท่านก็สามารถที่จะทำตนเองให้เป็นปฏิฆาหกควรรับทายทานของท่านสาธุชนทั้งหลายและขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาธรรมที่ท่านได้มาฝึกฝนอบรมที่สวนไผ่เนื่องในเทศกาลนี้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อตามวัดวารามของท่านและไปเผยแผ่ธรรมที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมนี้ต่อไปยังสาธุชนทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ยิ่งจะเพิ่มอานิสงส์ให้แก่ตัวท่านเองเพิ่มความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาตามพระพุทธพจน์ที่ได้นำมากล่าวอ้างไว้บัดนี้ในเวลาอันสมควรแล้วก็ขอปิดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ขอกุศลผลบุญจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามในพระสัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพร้อมในความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด

0: ่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ใจเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด

อิอภิปูชยามาข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

ญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมช

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะ

นอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโคปนาภควันตังเอวังกัลยาโน

ุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มี

เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพระเจ้าพระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้า

เป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัตสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตทายังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

มายายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธ

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโววินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาทิคุณโยขะวะเสนะไซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยม

โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรังวะระธรรมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรม

ั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียนกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสระนังอัญญังธัมโมเมสระนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

ก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัจ

สำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรัง

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันธามหังตะมริยานะขะนังสุสุทธัง

สังโฆโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

สระนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตทายยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

ปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทําชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน

0: ลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือ

หรือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงม่วงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปแอบครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็เก็บจำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังนี่เมื่อพ.ศ. 2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังอะแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นน่ะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมไปหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ยผมใจพองมาตั้งเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อไหมว่าพ่อค้าเทปครั้งหลายแต่ไม่ก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเสียงเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกว่าครูเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่เคยซื้อไปเลยความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าจุลตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะได้เสียงอะไรแล้วผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่เชียงแสนเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดบุญไม่ทันก็เปิดเออแล้วก็เออนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่เราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเสือเต้นอ่ะบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้ก็โอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

บ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะเพราะแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีข้ากรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้มนต์เมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงเพราะเพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้เจ้าเพลงเพราะเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ผู้กันทองก็มาดังทหารอากาศขันรักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

0: หลายๆคนมาดังเพราะเพลงผมเปิดไปไหนมีหน้าปัดมีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอเพลงขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งให้ผมแต่งให้สายันอีกเพราะว่าอัธยาศัยกำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชวนละทีก็แต่งกันไม่หวาดไม่ไหวนะแต่งกันเหนื่อยหน่อยที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมวันๆได้ยินแต่เพลงชลธีทานทองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่จะคนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ครูชลธีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเรียกว่าคำในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลยอย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิฟสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

ก็ตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะก็ได้ยินชื่อของครูชลธีทานทองมาตลอดนะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึง

0: ยัง Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตพันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมมันหายากตรงที่ว่าพอเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายกับปากกาเพราะว่าปณิธานปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรตั้งหลายหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเล่นเพลงที่ผมเขียนบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยอ่ะเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนเทิดพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับประสบนิกรเราก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ถ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลที่สมุทรสาครกันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้วยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้พันเพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทองครับ

0: สวัสดีสวยๆทุกคน
1: ทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยยังหนักแน่นมากเวลามีวิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนทอยร้อยความเป็นเพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่งเพลงอย่างหนูนี่ที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อๆไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ไปปลายดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านผมปีนึงก็ได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศดีในยุทธจักรลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
2: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
1: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพื่อเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
3: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
1: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
4: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
1: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนคนที่ถูกคุณที่หมอถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อนว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมองกับเพลงไหนบ้าง
5: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
1: มีเพลงหนึ่งที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลยเนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกเขาชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีฮะบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยและด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงนะผมคาดการณ์อะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากนะมีผิดเนี่ยเพลงเนี่ยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
6: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
1: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะ มันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุข แต่งแล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเธอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจจะได้มาเจอกันเนาะวันหลังถ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่า

เพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนให้เขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำท่อนนี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่และจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจม

ราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำวงสูงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115ปียืนยงสง่างามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์โอกาสนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวม7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศรวม97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเรื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมแบนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Classic Contest World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์กราดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติณชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนความคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8 นาฬิกา 54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวม2คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน2542คนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5จาก The Impact Ranking 2026และเป็นอันดับ1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ได้แก่การขจัดความยากจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะ soft skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายพลกรสุนรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทั้ง2หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไปทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน
ณีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ตายแม้สรีระจะสลายแต่มีความหมาย

เท่ากับการยังคงดำรงอยู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพียงแค่พระสรีระแต่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์นั้นจะยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดกาลเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together Thailand จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระ

0: Via.
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราวทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงโขนให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกมิติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งน่าจะสินชั้นสูงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้นำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่สื่อถึงสตรีผู้ถูกกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผ่านงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตราภรณ์และฉากการแสดงอันประณีตตระการตาในมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี 2550 สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีกำหนดจัดการแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดจำหน่ายบัตรผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวง
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยละจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆ
3: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: หยุดอยู่
5: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
7: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
7: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
5: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
7: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรล่ะครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
3: แม่ทำอะไรอยู่

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยพร้อมถึงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและในรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ค
0: ุณหมอคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคมะเร็งเต้านมซึ่งโรคนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ผู้หญิงเป็นกันเยอะมากๆเลยซึ่งอันดับแรกต้องถามก่อนเลยว่าโรคมะเร็งเต้านมจริงๆแล้วมันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรยังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นโรคที่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยถือว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็หมายถึงว่าสำหรับในผู้หญิงนะคะในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะก็เป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะก็คือเต้านมนะคะซึ่งมีการแบ่งตัวผิดปกติมีความสามารถที่จะลุกล้ำสู่อวัยวะข้างเคียงแล้วแพร่กระจายได้นะคะ
0: ซึ่งโรคนี้เนี่ยมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: คือที่จริงแล้วโรคมะเร็งเต้านมปัจจุบันก็คือยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะมันมีหลายปัจจัยนะคะแต่ที่เราทราบที่มีการศึกษามาก็คือจะเป็นพวกปัจจัยเสี่ยงที่เราพอจะทราบนะคะ
0: ปัจจัยเสี่ยงที่คุณหมอว่ามีอะไรบ้างเหรอคะ
1: ก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของอายุคือในผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อย
0: ค
1: ือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าความเสี่ยงจะเริ่มมากขึ้นอายุมากกว่า40ก็คือถ้าผู้หญิงมากกว่า40ขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นจะตรวจพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อยเช่นอายุ30 20 30ก็จะเจอน้อยกว่านะคะ50ก็เจอเยอะกว่า40อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ส่วนมากที่พบก็จะเริ่ม40เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากอายุก็เรื่องปัจจัยเรื่องด้านของฮอร์โมนก็คือการที่ผู้หญิงได้รับได้สัมผัสหรือว่ามีภาวะที่ต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลานานนะคะ
0: ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่คือช่วยในเรื่องอะไรหรือว่าทำหน้าที่อะไรในร่างกายหรอคะถึงจะมีผลเป็นเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมอะค่ะ
1: ก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจริงๆก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงโดยธรรมชาติแล้วแต่ว่าฮอร์โมนนี้ก็คือจะมีฤทธิ์อันนึงคือกระตุ้นเต้านมถ้าเกิดว่าเต้านมเนี่ยเซลล์เต้านมได้รับการกระตุ้นโดยฮอร์โมนเป็นเวลานานก
0: ็
1: คือเขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่สาเหตุหลักคือเหมือนว่าถ้าเราได้สัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานานคนที่ได้รับเอสโตรเจนเป็นเวลานานกว่าผู้หญิงคนอื่นก็อาจจะเสี่ยงมากกว่านิดนึงอย่างเช่นคนที่มีประจำเดือนมาเร็วน้อยกว่าอายุ12ปีหรือว่าคนที่ไม่มีบุตรหรือว่า มีลูกช้าค่ะก็คือมีลูกช้ากว่าอายุ30เนี่ยค่ะก็จะพวกนี้ก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในร่างกายสูงเป็นเวลานานหรือว่าคนที่หมดประจำเดือนช้าอายุมากกว่า50ก็ยังอายุมากกว่า55ก็ยังไม่หมดเนี่ยค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ไม่มีอาการเลยก็คือเจอโดยบังเอิญจากการตรวจคัดกรองประจำปีซึ่งอันนี้ก็เราอยากจะได้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะคือตั้งแต่ไม่มีอาการส่วนอาการที่คนไข้มักจะมาหาหมอเนี่ยก็คือเช่นอาจจะคำได้ก้อนโดยบังเอิญแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเห็นความผิดปกติของผิวหนังหรือหัวนมเช่นมีหัวนมบุ๋มมีแผลหรือว่ามีลักษณะผื่นแดงๆนะคะซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็ต้องมาให้แพทย์ดูว่ามันเป็นผื่นธรรมดาหรือว่าเป็นลักษณะผิวหนังผิดปกติของเต้านมที่เป็นมะเร็งอะค่ะ
0: แล้วคือถ้าอยากเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีอาการเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างอะคะ

0: ก็ดูว่าผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงไหมหัวนมบุ๋มไหมมีแผลมีผื่นอะไรที่ผิดปกติไหมแล้วก็ดูว่าเต้านมสองข้างมีความเท่ากันไหมมีตรงส่วนไหนที่มันผิดปกติแล้วก็รวมถึงการคลำเต้านมนะคะซึ่งการตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยแนะนำให้ตรวจคลำเดือนละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยในช่วงถ้ามีประจำเดือนอยู่เนี่ยก็ควรจะให้ประจำเดือนหมดไปแล้วสักประมาณ 7-10 วันนะคะเต้านมจะได้ไม่คัดตึงมากเวลาเราตรวจเนาะก็นี่คือทำเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปก็จะได้รีบมาพบแพทย์นะคะ
1: แล้วการคลำเนี่ยค่ะเราจะทราบได้ไงว่าค่ะจุดที่เราคลำเนี่ยถูกต้องหรือว่ามีสิ่งผิดปกติเราจะทราบการคลำที่ถูกต้องเราจะทราบได้ยังไงอะคะ
0: ก็คือจริงๆแล้วการตรวจคลำเต้านมจริงๆอยากจะให้ไปพบแพทย์สักครั้งนึงหรือว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์นะคะเขาจะได้สอนการคลำคือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าคลำไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะคิดว่าส่วนที่เราคลำได้มันคือก่อนจริงๆมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเนื้อนมเรานะคะก็คือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้รับการแนะนำ
1: แล้วก็สอนในครั้งแรกมาก่อน
0: ใช
1: ่
0: แล้วเราก็ตรวจ
1: ไหนใช
0: ่ใช่คือแน่นอนก้อนเล็กๆเราอาจจะคลำไม่เจอแต่ว่าถ้าเราคลำเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเต้านมของเราปกติต้องเป็นแบบนี
1: ้
0: ถ้ามันมีความผิดปกติคือเรารู้เพราะปกติก่อนแล้วเราคลำเป็นสม่ำเสมอถ้าเจออะไรผิดปกติเราจะได้รีบไปพบแพทย์อะค่ะ
1: คือจะมีความคุ้นชินกับลักษณะที่เป็นปกติใช่ไหมคะแล้วพอผิดปกตินั้นแสดงว่าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วอย่างนี้หลังจากที่โอเคสมมติหนูตรวจใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่ามีก้อนอะไรผิดปกติแปลกๆไปเนี่ยแล้วก็ไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคหรือว่าตรวจพบอะไรยังไงต่อจากนั้นนะคะ
0: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์พอไปพบแพทย์ก็จะซักประวัติตรวจร่างกายใหม่นะคะเช่นประวัติบางอย่างเนี่ยก็สำคัญเช่นเคยไปกระแทกไปแบบอุบัติเหตุอะไรมาบางทีมันก็มีเหมือนเป็นห่อเลือดก็เหมือนคำได้ก้อนประวัติต่างๆประวัติความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติครอบครัวมะเร็งเต้านมในครอบครัวประวัติได้รับฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนประวัติความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะก็คือแพทย์ก็จะซักประวัติซึ่งมันมีผลในการวินิจฉัยหรือว่าเคยผ่าตัดเต้านมมาไหมบางทีก้อนที่คำได้มันเป็นแผลเป็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ต้องเคยถ้าเกิดเคยผ่าตัดมาก่อนแพทย์ก็จะซักประวัติก่อนเสร็จแล้วก็ตรวจร่างกายแพทย์ก็จะตรวจเต้านมเนาะก็ตรวจเนี่ยสถานที่ก็จะเป็นที่มิดชิดมีผู้ช่วยยืนอยู่ด้วยก็คือไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นยังไงก็คือไม่ต้องอายหมอค่ะเวลาไปหา
1: ค่ะแล้วในการตรวจว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่คือมีแค่การใช้การคลำอย่างเดียวเป็นหลักเลยหรือว่ามีเครื่องมืออย่างอื่นไหมคะในการตรวจ
0: ค่ะคือการตรวจประเมินในแพทย์เนี่ยมันก็จะมีส่วนถึงซักประวัติตรวจร่างกายอันข้อแรกอันที่สองคือการใช้เอ็กซเรย์มาช่วยก็คือแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์นะคะแล้วอันที่สามก็คือการตรวจชิ้นเนื้อซึ่งสามอย่างเนี่ยช่วยในการวินิจฉัยแต่ส่วนที่จำเป็นหลักๆเนี่ยจะมีสองหลักแรกส่วนการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยจะพิจารณาเป็นรายๆไปจากประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะว่ามีก้อนหรือมีลักษณะหินปูนหรือความผิดปกติอะไรที่ต้องเจาะชิ้นเนื้อไหมถ้าเกิดว่าลักษณะสิ่งที่ตรวจพบมันไม่ได้น่าสงสัยมะเร็งสามารถติดตามดูอาการได้ก็ไม่จำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อค่ะ
1: ค่ะคือการเจาะชิ้นเนื้อเลยลำดับที่3เนี่ยไม่ใช่ทุกรายใช่ไหมคะที่จะต้องตรวจคือแสดงว่าการเจาะชิ้นเนื้อแสดงว่าจะต้องเป็นอันตรายหรือมีความรุนแรงที่มากขึ้นเหรอคะ
0: ก็คือว่าเราต้องพิจารณาจากเอ็กซเรย์แมมโมแกรมอัลตราซาวด์ก่อนถ้าลักษณะรูปร่างของก้อนหรือหินปูนที่เห็นคือเขาจะมีวิธีการดูโดยรังสีแพทย์ก็จะดูได้ว่าลักษณะรอยโรคแบบนี้น่าสงสัยมีความน่าสงสัยมากที่จะเป็นมะเร็งก็คือต้องเจาะชิ้นเนื้อแต่ถ้ามีความน่าสงสัยน้อยเนี่ยก็สามารถติดตามดูได้เช่นอาจจะนัดแมมโมแกรมอัลตราซาวด์อีกทีที่6เดือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าการเจาะชิ้นเนื้อจริงๆมันก็คือปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นเข็มเจาะชิ้นเนื้อก็แต่ว่าการทำพันธการทุกอย่างมันก็มีภาวะแทรกซ้อนได้ถึงแม้มันจะไม่สูงก็คือเราก็เลือกเจาะเป็นรายๆไปนะคะ
1: แล้วคือที่คุณหมอกล่าวว่ามีการซักประวัติเรื่องครอบครัวเนี่ยแสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นหรือคุณยายเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็อาจจะเป็นหรอคะ
0: ก็คือเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางด้านครอบครัวก็คือประวัติญาติสายตรงก็คือจะเป็นคุณแม่หรือพี่สาวน้องสาว
1: สามารถถ่ายทอดกันได
0: ้ก็คือโอกาสไม่เยอะค่ะประมาณ 10% ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมดเนี่ย กลุ่มที่สัมพันธ์กับประวัติครอบครัวจริงๆก็ประมาณแค่ 10% แต่เราก็ต้องซักประวัติด้วย
1: เป็นการซักประวัติร่วมใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้หลังจากทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วจะมีวิธีการรักษาในลำดับต่อไปเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็คือเมื่อเราวินิจฉัยจากซักประวัติตัวร่างกายเอ็กซเรย์แล้วก็มีการตรวจชิ้นเนื้อแล้วยืนยันว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเราก็ต้องมาเข้าสู่ว่าคนไข้อยู่ในระยะไหนซึ่งก็จะมีการประเมินหลายอย่างดูว่ามีการกระจายไปที่ตับไปที่ปอดที่กระดูกหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ายังเป็นแรกๆยังไม่

0: มีการกระจายไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถรักษาหายขาดได้แต่ว่าโอกาสหายขาดมันก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่การผ่าตัดฉายแสงคือรังสีรักษานะคะแล้วก็เรื่องของการให้เคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนแบบรับประทานแล้วก็ยารักษาเฉพาะจุดเฉพาะเป้าอีกอันนึงอะค่ะซึ่งก็จะพิจารณาให้เป็นหลายๆไป
1: แล้วระยะที่คุณหมอว่าค่ะในการที่จะเลือกใช้วิธีการรักษาค่ะเราแบ่งการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นกี่ระยะอะคะ
0: โดยทั่วไปแบ่งเป็น4ระยะนะคะก็เอาง่ายๆว่าถ้าระยะที่1ที่2ก็เป็นระยะเริ่มแรกนะคะระยะที่3ก็เป็นยังถือว่าเป็นระยะแรกแต่ว่ายังก็คือมักจะมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วระยะที่3ระยะที่4คือระยะที่มีการกระจายไปที่อวัยวะที่ไกลออกไปเช่นปอดตับกระดูกแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยก็ไม่มีโอกาสหายขาดถ้า1 2 3ยังมีแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยลงถ้าเป็น1กับ2ก็โอกาสหายขาดเยอะกว่าระยะที่3
1: แล้วในระยะ1 2เนี่ยก็คือเราสามารถทั้งทำเคมีหรือทานหรือว่ารักษาแต่ละจุดได้เหมือนกันใช่มั้ยคะ
0: คือการรักษาเนี่ยจะแตกต่างไปแต่ละระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกระยะที่1ต้นๆมากๆเนี่ยอาจจะแค่ผ่าตัดพอไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องเคมีอาจจะมีแค่การกินยาต้านฮอร์โมน5ปีถ้ามีการตอบสนองคือเขาจะมีการตรวจตัวรับฮอร์โมนก่อนนะคะถ้ามีการตอบสนองต่อยาถึงจะได้รับประทานก็แต่ถ้าเป็นระยะที่3มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีผ่าตัดแล้วอาจจะต้องมีรังสีรักษาด้วยเคมีบำบัดด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านฮอร์โมนด้วยก็กินยาต้านฮอร์โมนด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านเฉพาะจุดก็ได้ยาด้วยก็คือแต่ละระยะในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยจะมีการรักษาที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดนะคะ
1: ซึ่งก็คือต้องมาพบแล้วก็ให้แพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในระยะขั้นไหนใช่ไหมคะแล้วในลำดับ1 2ที่คุณบอกว่าสามารถรักษาหายขาดแล้ว3 4นี่คือไม่มีโอกาสหาย
0: 4เนี่ยเขาถือว่าเป็นระยะที่ไม่หายขาดแต่3มีโอกาสหายขาดแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้ว4นี่คือสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้
0: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ของการรักษาระยะที่4คือให้คนไข้มีเขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
1: ค
0: ือถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสหายขาดแต่ว่าช่วงชีวิตที่เขาอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะคือเราก็จะให้การรักษาที่ช่วยประคับประคองอาการเช่นไม่ให้มีอาการปวดไม่ให้ทุกข์ทรมานจากแผลอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: คือแผลที่คุณหมอว่าหมายถึงหลังจากการผ่าตัดเหรอนะคะใช่ไหมเอ่ย
0: ปกติระยะที่4เราจะไม่ผ่าตัดตรงเต้านมถ้าอร่อยโรคที่เต้านมไม่ได้ทำให้เกิดอาการเช่นไม่ได้มีแผลแตกออกมาจนเป็นเลือดออกหรือว่าอะไรนี้เราก็จะไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดมันไม่ได้ช่วยทำให้คนไข้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดจะพิจารณาในเฉพาะรายที่เช่นแผลใหญ่แผลแตกแผลเลือดออกแล้วก็จะผ่าตัด
1: ค่ะแล้วผู้หญิงที่เป็นนะคะจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเท่ากันหรือโอกาสเสี่ยงมันเท่ากันนะคะ
0: พอๆกันค่ะ
1: ก็คือเราต้องหมั่นตรวจทั้งข้างซ้ายข้างขวาคือสม่ำเสมอ
0: แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอันนึงคือถ้าเกิดคนไข้เคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมข้างนึงแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงสำหรับข้างตรงข้ามประมาณ 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นข้างตรงข้ามเนี่ยก็ยังต้องมีการตรวจติดตามไปตลอด
1: ก็คือนั่นหมายถึงว่าใครที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหนึ่งข้างแล้วเนี่ยผ่าตัดไปแล้วหายแล้วระยะต่อไปก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นอีกข้างนึงได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่คืออีกข้างนึงเป็นมะเร็งเต้านมด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่กระจายมาจากข้างเดิมนะคะคือเป็นปัจจัยเสี่ยง
1: แล้วอย่างนี้สำหรับวิธีการป้องกันเราจะสามารถป้องกันก่อนที่เราจะไปเป็นมะเร็งเต้านมมันมีวิธีป้องกันไหมคะ
0: ก็เนื่องจากว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนมีทั้งพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าป้องกันเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากสิ่งที่อยากจะนำเสนอคือเรื่องของการตรวจคัดกรองมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจคัดกรองทราบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเช่นเป็นระยะที่1ก็มีโอกาสหายขาดนะคะ
1: แล้วโรคที่คุณหมอบอกว่าตอนเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆที่สำคัญมันสามารถกระจายไปสู่อวัยวะส่วนไหนได้บ้างอะคะ
0: ที่บ่อยๆก็มีไปที่ปอดที่ตับที่กระดูกนะคะเจอได้บ้างไปที่สมองนะคะ
1: ซึ่งเมื่อกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆเนี่ยเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะหรือว่าเป็นการนำไปสู่โรคอื่นๆเฉยๆอะค่ะ
0: ก็คือเมื่อมันมีการแพร่กระจายก็ถือว่าเป็นระยะที่4ระยะที่4ก็คือไม่มีโอกาสหายขาดอาการของโรคก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าแพร่กระจายไปมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ เชื่อว่าสาวๆในสมัยนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบวิธีคลำที่ถูกต้องในการตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็อาจจะเขินอายที่จะไปพบแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับรู้ในการตรวจหรือว่าเรียนรู้วิธีการตรวจที่ถูกต้องอยากจะให้คุณหมอฝากถึงสาวๆในปัจจุบันนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากว่าอย่างที่ทราบกันก็คือเรายังไม่รู้วิธีการป้องกันนะคะเพราะว่ายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนของมะเร็งเต้านมแต่ว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้มาตรวจคัดกรองเพื่อที่จะได้ค้นพบโรคระยะเริ่มแรกนะคะก็คือถ้าอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปคนไข้ประชาชนทุกคนที่เป็นเพศหญิงนะควรจะหมั่นตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะในช่วงอายุประมาณ 35-40 ปีก็ต้องมาพบแพทย์สักครั้งหนึ่งเพื่อมาทำแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์ไว้เป็นพื้นฐานว่าลักษณะเต้านมของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พออายุ40ปีขึ้นไปก็จะให้ตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ทุก 1-2 ปีถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า50ปีก็ตรวจปีละครั้งค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าสาวๆก็ไม่ต้องเขินอายกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อยากที่จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเราก็ควรที่จะกล้าเข้าไปพบคุณแพทย์พบคุณหมอนะคะแล้วก็ลองที่จะเรียนรู้ในการตรวจครั้งแรกถ้าเรารู้แล้วกลับไปก็สามารถตรวจได้เดือนละครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับนะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตรงหลังเก้าอี้มือทั้งสองข้างนะคะจับพนักพิงของเก้าอี้ไว้กางขาออกจากกันเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนโดยใช้ส้นเท้าค่ะเปิดปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะคะโดยที่ขณะทำตัวเราจะต้องไม่เอนไปด้านหลังแบบนี้นะคะตัวเราจะต้องยืนตรงนะคะเดี๋ยวลองมาทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเปิดเท้าขึ้นค่ะนับ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2หนึ่งสองสามสี่ห้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปิดเท้าขึ้นนะคะ1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9ครั้งสุดท้ายนะคะยืนด้วยส้นเท้าค่ะนับ1 2 3 4 5 10สำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาแล้วยังจะช่วยยืดน่องด้วยนะคะถ้าใครที่ทำแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะจะเพิ่มเป็น20ครั้งหรือ30ครั้งก็ได้แต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลานะคะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปลาทูต้มซาเตียค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะนะคะเริ่มต้นจากการเคี่ยวส่วนของน้ำตาลปี๊บก่อนนะคะเราก็นำน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนะคะในการเลือกซื้อน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าเป็นน้ำตาลหรือว่าเขาผสมน้ำตาลทรายมาหรือเปล่าคือเราต้องซื้อที่มีลักษณะเป็นนิ่มๆนะคะสามารถปีบดูแล้วสามารถที่จะกดลงไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดจับแล้วแข็งๆเนี่ยเขาอาจจะผสมน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานะคะแล้วก็คนให้เป็นลักษณะน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันกับน้ำปลานะคะเวลาเราปรุงปลาต้มสาเตียเนี่ยเราจะไม่ปรุงน้ำปลาน้ำตาลทีละอย่างนะคะเราจะเคี่ยวตัวของน้ำตาลที่เป็นส่วนผสมน้ำปลารวมกันก่อนมันจะทำให้มีกลิ่นเฉพาะของตัวน้ำสาเตียนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายให้หมดนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายเสร็จแล้วนะคะเราใส่กระเทียมบุบลงไปนิดนึงสัก4กลีบนะคะบุบพอแตกเพื่อให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยมันออกมาในน้ำตัวน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนี่เราต้องลดไฟลงหน่อยนึงนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะไหม้ง่ายแล้วก็รากผักชีนะบุบนิดนึงนะใส่ลงไปแล้วก็คนให้มีกลิ่นหอมของน้ำตาลคล้ายๆกับน้ำตาลคาราเมลขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่านะคะตรงนี้ต้องระวังเวลาที่ใส่เพราะว่ามันจะค่อนข้างกระเด็นนะคะค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปตัวนี้สีของปลาทูต้มสาเตียเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราใช้น้ำตาลปี๊บที่ไม่ดีหรือว่าที่มันเป็นผสมน้ำตาลทรายมันจะใสๆเวลาต้มน้ำสาเตียก็จะสีอ่อนไม่สวยนะคะเพราะนั้นเราจะต้องใช้น้ำตาลปี๊บที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะทำให้สีสวยหรืออาจจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาทูเข้าไปนะคะคราวนี้เรามาดูปลาทูกันนิดนึงนะปลาทูก็คือเราใช้ปลาทูสดนะปลาทูสดแล้วก็ทำการตัดหัวซะนะตัดหัวออกแล้วก็ล้างควักไส้ออกนะคะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะคะอันนี้เราจะไม่บ้างเพราะว่าเราจะใช้วิธีการต้มเคี่ยวเพราะถ้าบ้างเนี่ยมันอาจจะแตกแล้วก็เนื้อเละได้นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการแค่ตัดหัวล้างไส้เฉยๆนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็นำปลาลงไปใส่ลงไปเลยนะคะใส่ปลาลงไปค่อยๆใส่ลงไปนะคะเพราะถ้าเราใส่แรงเนี่ยเนื้อปลาอาจจะเละนะคะอาจจะขาดแตกได้เราสังเกตดูนะคะว่าปลาทูสดเนี่ยจะค่อนข้างสุกง่ายนะบางคนอาจจะใช้เป็นปลาทูนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าปลาทูนึ่งเนี่ยเราควรจะเคี่ยวน้ำตัวน้ำสาเตียให้ข้นซะก่อนแล้วค่อยนำปลาทูนึ่งลงไปใส่นะคะถ้าไม่งั้นเนื้อปลาทูนึ่งจะเละนะคะถ้าเราใช้เป็นปลาตาเดียวหรือว่าเป็นปลาทะเลนะเราสามารถที่จะต้มไฟอ่อนเคี่ยวไปประมาณ25นาทีนะเพื่อจะให้เนื้อปลามันสุกนุ่มนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่วิธีการเหมือนกับทำต้มเค็มที่เขาเคี่ยวจนกระดูกมันแตกหมดหรือว่ากระดูกมันนิ่มหมดนะคะแต่อันนี้เป็นการต้มแบบเพื่อให้เกิดความหอมของน้ำซาเตี๊ยะนะคะพอปลาทูสุกแล้วเราก็ใส่พริกบุบลงไปนะคะเราจะบุบพริกใส่ลงไปเพื่อให้มันมีสีสันแล้วก็มีกลิ่นของพริกหอมขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีรสชาติเผ็ดขึ้นนิดน้อยนะคะหรือบางทีเราอาจจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะคะเราใส่ลงไปสัก5เม็ดพอนะคะพริกเนี่ยเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมาถ้าเราต้มไปนานๆนะคะมันจะมีเวลาทานแล้วจะมีเผ็ดอมปลาแรมนิดๆนะคะแล้วก็จัดใส่จานนะคะเวลาเราเสิร์ฟเราอาจจะใส่จานที่แยกสำหรับคนละ1ชิ้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะทานได้ง่ายๆหรือถ้าจัดใส่จานใหญ่ก็ควรจะเป็นจานที่ก้นลึกจะได้มีปริมาณของน้ำเราสามารถตักน้ำเสิร์ฟได้ด้วยนะคะก็ตักกระเทียมตักพริกใส่ลงไปนิดนึงตกแต่งนะคะเราจะเสิร์ฟสัก2ตัวต่อ1ที่
ค่ะแล้วก็มีน้ำราดลงไปด้วยเวลาเราตักน้ำราดเราก็จะต้องให้มันราดที่ตัวปลาด้วยจะได้ไม่แห้งนะคะเสร็จสองที่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักชี

0: เป็นใบๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับปลาทูต้มสเตี๊ยะนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของปลาทูต้มสเตี๊ยะคือเราจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาทูซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกแล้วก็หาง่ายมากนะคะปลาทูเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยควรจะเลือกในช่วงที่ประมาณเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยเราจะได้ปลาทูที่เนื้อหอมแล้วก็มันนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทูเขาโตเต็มที่แล้วนะคะนอกจากนี้เราก็ยังจะได้โอเมก้า3จากมันของปลาทูซึ่งจะช่วยทำให้สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเฮ้ยเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอย
0: ด์จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกายในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดถ้าวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเอียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2ปี2ปีได้12กิโลเองค่ะโดยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยเราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอด

0: ามว่ารักสวยรักงามไหมมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานิสสมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดี
1: ย่านนี้พี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พีชครับทำงานชอบและรักในการทำงานท
2: ุ่
1: มเทในการทำงาน
2: คนแอคทีฟมาก
1: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพีช
2: เราเรียกว่าสุด
1: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
0: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกเพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาย่านที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วเพราะเราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
2: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆนะคะเราก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะนายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังว่าไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกนะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อน

0: มาณปี54ที่ย่านิจะออกจังอะคือย่านิเป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอะเท้าเราบวมอะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนม้านั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอะพอเริ่มขึ้นแล้วเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีหนึ่งก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มแบบเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นนะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านี้เล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได้
2: มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
2: ่
1: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม
2: ค่ะ
1: รวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลังเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายให้สุดชายมันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
2: ครับ
0: พอเรารู้เราเครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีเพราะตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี5 5354ชาย60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบโอ๊ยเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอะพอเริ่มมาถามแล้วไปเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานิกินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็ไม่รู้จักร่อง11แล้วก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบนี้เขาบอกตัวเองมีร่อง11เราก็โอ้นี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะ

0: ไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันหนึ่งตกเกือบ5ใบแต่ยานี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นยางมะตูมยานี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยานี่ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ยานี่ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบยะนางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรเนี้ยใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
2: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยอยู
3: ่ค่ะ
2: ดูแลตัวเองยังไงดี
3: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยหรือไทรอยสูงแปลว่าไทรอยทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยเนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
2: ่
3: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยเนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทานเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโซมได้อีกเหมือนกันค่ะ
2: ครับ

ก็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครเราก็อยากลงสนามวิ่งดูเพื่อนจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครเขาจะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

ไปยาวไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทางเลย

0: ยที่ภูมิใจคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านนี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่หนึ่งอ่ะควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้
0: การออกกำลังกายนี่แหละความสุขการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวแล้วเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

้สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่าง

0: กายแล้วก็จิตใจไปนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
1: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
1: ใครก่อนเล่าถึงยานี้

ำชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แก้วกันหาพ่อชาลีแม่มาถึงแล้วเหตุฉะไหนพระลูกแก้วมิมาเล่าลากแก่จะให้แต่ก่อนแต่ไรสิพร้อมเพียงเจ้าเคยวิ่งลาลีเลี้ยงเคียงแข่งขันมารับพระมหันดาทรงพระสำรวนลาเลิศรีบลับเอาคอท่านแล้วก็พากันกราบกรานพระชนนีพ่อชาลีเจ้าเลือกเอาผลมาให้แม่กันหาจะอ้อนวอนไหวจะเสวยนมพระทมเนื้อพระเพราพรางชรแม่นี่ต่างตามภาษาทารกเจริญใจมีอุปมาเสมือนหนึ่งลูกชายสามขนองปองจะชมแม่เมื่อสายันโอ้ว่าจอมฟันของแม่เจ้าไม่เคยได้ยังเท้าทั้งสองเหยียบดินลิ้นมิได้ตายไรมิได้ตอมเจ้าฟังแต่พี่เลี้ยงขับกลมบำเลอรับกับโดนตียามบันทมร่มทุรีมิได้มหาแผ่วผ่านแม่สู่รักษาบำรุงเจ้ามหาเตยวมหันเจ้าไม่เคยได้ห่างพามารดาทักราตีโอ้ว่าความเข็นใจในครั้งนี้เหลือที่จะขนาดสิ้นสมบัติตัดยากแต่ยังตัวต้องไปหามาเลี้ยงและลูกผัวทุกคำเช้าทุกเวลาแม่มาสระจะไว้เป็นกำพร้าทั้งสององเสมือนหนึ่งลูกหงเหมมรหัสปักสินปาสกจากนุชจรินไปตกคุกอยู่ในโคนนองสินสีทองอันพองแผ้วแต่ก่อนเอ่ยแม่กลับมาแล้วได้เชยชมเจ้าทั้งสองสบายจิตที่เหนื่อยยากก็เสื่อมหายคลายทุกข์ทุเราลงลืมสมบัติขัตติยวงในเวียงวังโอ้แต่ก่อนเอ่ยแม่เคยได้ยินเสียงเจ้าทั้งสองจินลัจหาแจวอยู่ตรงนี้นั่นก็รอยเท้าของพ่อชาลีนี่ก็รอยเท้าของแม่กันหาแม่ยังได้เลยเห็นนู่นกวดสายเจ้าทั้งสองลายเล่นเป็นกองสิ่งของเป็นเครื่องเล่นยังเห็นอยู่แต่ลูกรักทั้งคู่ของแม่ไม่รู้ไม่เห็นโอ้พระอาสมเจ้าเอ๋ย

0: ช่างอัศจรรย์แต่ก่อนสุขใจด้วยสีทองเสียงนกก็รำร้องสำเรียงเคียงคู่และคู่คันทั้งจักจันทร์พันในเลไลลองอยู่ริงริงและรวยรวยโหยสำเนียงสังขีขับประโคมไปโอ้ทนายจึงเงียบเมื่อยามนี้ทั้งอาสมก็มองสีเหมือนจะเศร้าโศกวัชรอยว่าเจ้าลูกนี้จะพัดจากอกจากมารดาเสียจริงเลยเหวกำมังในครั้งนี้นางจึงเข้าไปทูลถามพระเวสสันดรพระราชสามีด้วยความสงสัยว่าพระพุทธที่เจ้าข้าก้าวกระหม่อมฉันมัดเสียงประหลาดใจอันสองกุมารนั่นไปอยู่ไหนไม่แจ้งเหตุหรือว่าพากันไปเที่ยวรับพระเนตรนอกตำแหน่งสิ่งสัตว์ที่ไล่แหงขนองฤทธิ์มาพานขบกัดตัดชีวิตพระลูกข้านี่พาไปกินเป็นอาหารถึงกระนั้นก็พบพานซึ่งกระเละวรังมีเลือดก็เนื้อจะเหลืออยู่สำคัญว่าจะเป็นตายนี่สุดจะมุ่งหมายประมาณแล้วโอ้จะเว้นแก้วทรงสว่างอกของแม่เอ้ยแม่เคยได้รับฝันเจ้าทั้งสองทุกเวลาเป็นไรเจ้าไม่มาเหมือนทุกวันนี้หรือว่าพระลูกข้านี้จะสูญสิ้นพระชนละมานอยู่ในป่าหิมมาผ่านนั้นแล้ว
1: เมื่อสมเด็จพระนางมัตสีเธอกราบทูลพระราชสามีพระเวสสันดรทักเท่าไรพระเวสสันดรก็ไม่ตัดจำในวาจาแก่พระนางมัตสียิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีนั้นกัดตุ้มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีทรงพระกันแสงข้ามควรลำพึงลำพันว่า
0: ว่าเจ้าแม่เอ้ยแม่มิเคยได้เครื่องเค้นเหมือนครั้งนี้เมื่อจะหากบุรีธุริตมหาก็พร้อมหน้าทั้งลูกผัวหวังเป็นเพื่อนทุกสำคัญว่าจะเป็นสุขประสาเมื่อยามจนคันลูกหายทั้งสองคนก็สิ้นคิดทูลพระสวามีมีได้ปานีสักนิดสักน้อยหนึ่งเท้าเธอกับนิ่งขึงตรงพระองค์ดูเหมือนจะขัดเคืองด้วยเรื่องอันใดอนิจจาเอ่ยน่าน้อยใจมาจำนงอุปเมือนคนไข้หนักเลี้ยวมีซ้ำแพทย์เอายาพิษมาวางให้เวทนาในที่ว่าจะรอดไปได้สักทีวันพระคุณสิ้นบุญตัวตายไปเมืองพีนี่จะเอ้ยวาสนามัดสีไม่สมคะเนเลวพระทูลกระหม่อมแก้วจึงชิงชังมีนำพาคันลูกลักดังแก้วตาทั้งสองคนหายไปอกเอ้ยจะอยู่ไปใหญ่ให้เวทนาอุปมาเสมือนหนึ่งศึกษาลัดาวันย่อมจะอาสันพอลูกเป็นเทียงเทง ถ้าไม่เห็นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัดสีไว้จะ

โซโพธิสัตโตเมื่อสมเด็จพระเวสสันดรเห็นพระนางมัตสีมาร้องข้ามกวนลำพึงลำพันถึงพระลูกรักถ้าองค์สมเด็จพระเวสสันดรไม่ตัดแก่พระนางมัตสีบ้างก็จะดูเป็นกะไรสมเด็จพระนางสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดข้ามกวนขึ้นว่าถ้าเราบอกความจริงแก่พระนางมัตสีว่าวันนี้ได้มีเท่าชราตาโชชกมาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชาจราตาชูชกสมเด็จพระนางมัตสีก็ด้วยความเป็นแม่ก็จะมีความอะไรผูกไปอาวรถึงพระลูกรักกันหาชาลีมีขาดสายสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดขึ้นในใจว่าเราคงจะแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัตสีว่ามีชู้คบชู้สู่ชายจีนฝ่าผู้หญิงถ้าพูดความจริงแล้วจะไม่โกรธถ้าพูดความไม่จริงแล้วจะไม่โกรธสมเด็จพระเวสสันดรจึงแกล้งกล่าวสมเด็จพระนางมัตสีว่ามีชู้ฟังแล้วสมเด็จพระเวสสันดรกล่าวหาพระนางมัตสีมีชู้ว่าโอ้เป็นเช่านี้มัตสีแฟนเราโทษไม่น่ามัวเมากินข้าวข้าวมาก้ามมาพี่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่ามัตสีแฟนพี่จะเป็นไปได้มัตสีเอ้ยเจ้าฟังคำพี่นะมัตสีเราจะกล่าวแก่ท่านว่าเจ้าเข้าป่าตั้งแต่เช้านะมัตสีกลับมาถึงพระอาสมของเราเป็นเวลามืดค่ำเจ้ากลับไม่กลับเปล่ากลับมาถึงพระอาสมของเราเจ้าทำแก้งเป็นบีบน้ำตาตีอกชกลำว่าลูกหายมัดสีถ้าเจ้ารักลูกกันหาชาลีของเราจริงเราเจ้ารักเสด็จพี่จริงเมื่อดังวาจานะมัดสีเธอคงจะไม่กลับมามืดค่ำเธอคงจะกลับมาตั้งแต่วันเช่นนี้เจ้าเข้าเถื่อนจะลืมพาได้หน้าเจ้าลืมหลังถ้าเป็นเหมือนดังแต่ก่อนนะมัตสีเรามียศมีอำนาจวาสนาเหมือนแต่ครั้งก่อนเจ้าประพฤติตัวเช่นนี้ร่างของเธอคงจะขาดเป็นท่อนๆด้วยพระกรมือฝาของเรามัตสีด้วยพระกรมือฝาของเราเป็นแน่แท้นะมัตสีเมื่อสมเด็จพระนางมัตสีได้ฟังพระเวสสันดรกล่าวคำพิพากษาเธอว่าคบชู้สู่ชายทำให้สมเด็จพระนางมัตสีโกรธพระเวสสันดรสุดที่จะกันนับลืมความคิดถึงลูกกันหาชาลีทั้งสองสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรฟังคำพูดของหม่อมฉันหม่อมฉันรักเสด็จพี่รักลูกกันหาชาลีดังแก้วตาดวงใจถ้าหม่อมฉันไม่รักเสด็จพี่ไม่รักลูกกันหาชาลีของเราทั้งสองนั้นหม่อมฉันจะเสด็จตามเสด็จพี่ออกมาอยู่ป่าให้เหนื่อยยากลำบากกายถึงอย่างหม่อมฉันจะอยู่เวียงวังถึงยังจะดีฝ่าที่หม่อมฉันมาหาลูกกันหาชาลีเสด็จพี่ช้านั้นได้เกิดเจริญยุคขึ้นในป่าเพราะมีสองเสือสามสัตว์มานอนฝั่งหน้าหม่อมฉันจึงกราบไหว้บอนขอหนทางหม่อมฉันจึงได้มาถามเสด็จพี่เป็นเวลาช้านานสมเด็จพระนางมัตสีถามพระเวสสันดรว่าสักเท่าไหร่เท่าไหร่พระเวสสันดรก็ไม่ตอบยิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีกัดกรุ่มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีจึงออกตามหาพระลูกรักกันหาชาลีไปทุกคนทุกแห่งไปทุกที่สมเด็จพระนางมัตสีจะเป็นไปได้สมเด็จพระนางมัตสีด้วยความคิดถึงลูกด้วยความอะไรอาวรคิดถึงกันหาชาลีทั้งสองด้วยความเป็นแม่สมเด็จพระนางมัตสีเหมือนเปรียบเสมือนคนบ้าเจอนกถามนกว่าเห็นลูกกันหาชาลีของเราทั้งสองเดินทางผ่านมาทางนี้หรือไม่เจอต้นไม้เป็นพุ่มไหวสมเด็จพระนางมัตสีก็เข้าไปถามว่าเห็นลูกกันหาชาลีของเราเดินทางมาทางนี้หรือไม่สมเด็จพระนางมัตสีจึงไม่มีคำตอบสมเด็จพระนางมัตสีจึงเดินทางได้50โยชน์จึงกระเสือกกระสังยังมาถึงพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระนางมัตสีจึงร้องไห้ลำพวงลำพึงถึงพระลูกรักกันหาชาลีทั้งสองว่า โอ้เจ้าดวงสุริยันจันทนทั้งคู่ของแม่เอ้ยแม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าจะหนีพระมารดาไปสู่พระราดาไม่รู้ที่ลือว่าเจ้าจะข้ามทะเลหิมะเวทประเทศ

เล่นให้ถ้ารู้แจ้งประจักษ์ใจเมนี้จะเท่าทั้งสองสุดเล่งแล้วนี่ก็เหลือที่แม่จะเที่ยวสืบสอแสวงหาเมื่อเช้าแม่จะเข้าป่าพบชาลีเมกันหายังโอนวอนสั่งแม่ยังได้กับรังมาร่มรูปจูบกับมอมจอมฟันทั้งสองล่ากินยังจับนาซาอยู่รวยลื่นโอ้พระลูกข้านี้ไม่คืนจะเลวกับมังในครั้งนี้กันหาชาลีลูกรักของแม่นับวันจะล่วงลับไปเสียแล้วสิโนใครจะกอดพระโสเสวยน้มเมื่อยามแม่นี้จะเข้าสู่บันทนเจ้าเคียงเลี้ยงมอนนอนเนบข้างอกแม่ทุกราตรีแต่นี่แม่จะกลมไข่ให้นิทาโอ้แม่อุ้มทองประคองเคียงเจ้าทั้งสองหวังจะหมายมันสำคัญว่าจะเป็นเพื่อนยากฝากผีพึ่งลูกรักทั้งสองคนไม่รู้ว่าจะเป็นผลอาเพศผิดประมาณแล้วโอ้จะเว้นเจ้าเอาแต่ห่วงสงสารนี่ลือมาสวมของให้แม่นี่ติดของขัดด้วยผ้าอะไรเจ้าทิ้งแต่ชื่อและโฉมให้ปรากฏในแววตาเมื่อชาวแม่จะเข้าสู่ป่ายังได้เห็นหน้าเจ้าทั้งสองอยู่ลัดควรเลวลือมาสลัดผัดแม่นี้ไว้เหมือนจะเตือนให้แม่นี้บันไลเสียจริงแล้วควรจะสงสารเอ่ยด้วยนางแก้วกัลยาณีนมพระเกศีหวังทูลฟ้าหวังจะตามลูกหลักทั้งสองลากราบถวายบังคมลาเลวลูกเลื่อนขยื่นบทจรเยื่องยังพระกายนางให้เสียววันดังพระองค์ดุจชายธงกำลังลมพัดอยู่ลิ้วสิ้นแหลงเธอระหอยหิวระถวยสวงพระสอเธองุบงวงดวงพระพัดไม่ผิดพันไม่แปรพันจะทูลสั่งมิทันได้ทูลเลยจึงตัดว่าพระคุณเจ้าเอ๋ยได้คำเดียวเท่านั้นก็หายเสียงเอียงผักกายบายสิโรเพศเนตรประหับรับพระโอษลงทันทีพระนางก็ถึงวิสัญญีสรบรงตรงหน้าชานปานปันหนึ่งว่าชัดทองอันต้องสายฟ้าอัศนีฟาดขาดละเห็นเอเลวกรมรงตรงพระที่นั่ง

โยมตอนนี้เป็นตอนสำคัญเลยโยมฟังเทศมัดซีมาตายที่หน้าตรงนี้ก็ต้องเดือดร้อนเจ้าภาพต้องเป็นค่ายาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยโยมคนละนิดคนละหน่อยก็พอโยมคือคณะท่านเจ้าภาพก็คือคุณเพ็ญพันธ์ชาววิสิทธิ์คนละเล็กคนละน้อยโยมช่วยมัดซีคนละเป็นยาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยมัดซีนะโยมเป็นเมียกษัตริย์จะมานอนตายอย่างชาวบ้านของเราไม่ได้จะเอาหนังสือพิมพ์มาปูก็ไม่ได้มัดสีตายต้องมีเงินค่าโรงต้องมีเงินค่าตะปูต้องมีเงินค่าตะปูอีกเยอะแยะโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าใครได้ทำบุญในกันนี้โยมเกิดชาติหน้าฉันใดจะเป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อับจนปัญญาโยมคือไม่อาจรับจนปัญญาเหมือนแล้วจะไม่ต้องมาพัดภาคจากพระลูกรักเหมือนกันหาชาลีโยมและไม่เกิดแล้วจะไม่ไปลมในกลางป่าช่วยคนละเล็กคนละน้อยโยมเป็นข้าโยมยาดมยาหอมยาหม่องให้แก่มัดสีคนละเล็กคนละน้อยถ้าโยมไม่บริจาคในการนี้หลวงพ่อก็จบไม่ได้โยมสองทุ่มพ่อก็ยังต้องเทศอยู่องค์อื่นก็ไม่ได้เทศโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยเพื่อเป็นข้ายาดมยาหอมให้แก่มัดสีโยมป่าหังนารินป่าหังนารินปินนารเหตองค์พระเวทสันดอนเห็นมัดสีสีสมอนมานั่งนิ่งนอนอยู่ในสาราสิบยี่สิบโยมสิบยี่สิบโยมให้หยิบกันมาบอกกันทั่วหน้าทำศพไม่มัดสีโยมวันนี้มาบอกช่วยกันเป็นเจ้าภาพทำศพมัดสีโยมคนละเล็กคนละน้อยจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกโยมจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกจะใส่ย้ำหรือว่าใส่ขันเชิญเถอะโยมฉันไม่ต้องให้พระบอกถ้าโยมไม่ให้วันนี้พระเทศกับวัดคงจะเสียใจหรอกโยมช่วยกันคนเล็กคนน้อยโยมสมมติเด็จพระเวสสมเด็จพระนางมัตสีมานอนแน่นิ่งอยู่หน้าพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระเวสสันดรคงคิดขึ้นว่าสมเด็จพระนางมัตสีนั้นคงสิ้นชีวิตสมเด็จพระเวสสันดรลืมคำที่ให้สัญญากับมัตสีว่าจะไม่ถูกต้องเนื้อตัวกันตลอดถึงที่บวชเป็นนักบวชอยู่ในสมเด็จพระเวสสันดรลืมคำพูดแก่พระนางมัตสีจึงยกศีรษะของสมเด็จพระนางมัตสีมาวางไว้ที่ตักและเอานิ้วมือไปวางที่จมูกเห็นสมเด็จพระนางมัตสีนั้นยังมีลมหายใจอยู่สมเด็จพระเวสสันดรจึงหยิบน้ำมารูปพระอุระหวังจะให้สมเด็จพระนางมัตสีฟื้นชีวิตขึ้นมาเมื่อสมเด็จพระนางมัตสีได้น้ำรูปพระอุระสมเด็จพระนางมัตสีก็ฟื้นชีวิตขึ้นมาครั้งแรกที่สมเด็จพระนางมัตสีลืมความเจ็บปวดที่ตามหาพระลูกรักกันหาชาลีไป50โยชน์ลืมความเจ็บปวดสมเด็จพระนางมัตสีจึงถามพระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรอันลูกรักกันหาชาลีของเราทั้งสองน่ะไปอยู่ที่ไหนไม่ออกมาต้อนรับเหมือนทุกครั้งสมเด็จพระเวสสันดรจึงกล่าวความจริงแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเราจะกล่าวความจริงให้เธอฟังวันนี้ได้มีเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูชกสมเด็จพระนางมัตสีได้ฟังเช่นนั้นจึงถามแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่ทำไมไม่บอกกับหม่อมฉันว่าได้ลูกของเราทั้งสองนั้นให้เป็นกิปิยทานตบุตรสมเด็จพระเวสสันดรจึงบอกแก่พระ

อ้าวมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเธอจึงหยิบน้ำมรังเหนือสิโนทกให้ตกบนเหนือปฐพีเทวดาที่อยู่บนเส้บนสวรรค์ก็เส้สองสาทุกการร่วมอโมทนาในเก่ให้แก่พระเวสสันดรแก่สมเด็จพระนางมัตสีได้บริจาคลูกรักกัญหาชาลีให้แก่เท่าชราตาโชชกในเนื้อหาสาระในกันที่9ก็มาหยุดลงตรงนี้ท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9มัตสี90พระคาถาก็ขออวยพรแก่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยคนเพนพันชาวนวิสิทธิ์พร้อมด้วยคณะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการเทศในกันที่9ขอผลบุญที่คณะท่านเจ้าภาพได้กล่าวในที่นี้จงมีอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9มัตสี90พระคาถาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: สวัสดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไมเอาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอมีผลไม้มาฝากเยอะแยะเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทันไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันอะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ทานให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดอะผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยก็ได้ถ้างั้นน่ะเอามาก็ได้นะได้โอเคจ้าขับใจเดี๋ยวรอโอเค
2: คุณยายกังวลอะไรอยู่เหรอคะ
3: กังวลเพื่อนยายเอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทันถ้างั้นก็ใช้วิธีถนอมอาหารสิคะ
3: ทำยังไงอ่ะยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยายกลัวมันเน่า
2: โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้างั้นเราจะพายายไปที่หนึ่งที่ยายจะรู้วิธีการถนอมอาหารแน่ๆค่ะ
3: จริงเหรอมีด้วยเหรอ
2: จริงสิคะ
3: แล้วก็ดีเลยถ้างั้นเราจะได้เอามาถนอมอาหารทำอะไรได้หลายอย่างเก็บไว้กินกันนานๆ
2: งั้นเราก็ไปกันเลยไหมคะ
3: อ้าวดีไปเลย
2: โอเคไปกัน
3: ไปเอ้ยหลานนี่เก่งหมดเลยนะเธอ
2: ยายกลัวบูดค่ะหนูก็เลยบอกยายว่ามันมีวิธีถนอมอาหารค่ะแล้วหนูก็เลยชวนยายไปที่หนึ่งค่ะที่ยายจะรู้แน่ๆค่ะว่าการถนอมอาหารถนอมผลไม้ถนอมผักถนอมอะไรถนอมหมดเลยค่ะ
3: เล่าให้หลานฟังหลานก็บอกว่ายายเดี๋ยวจะพาไปทำผลไม้แปรรูปนี่ทำได้เหรอนึงยายบอกยายไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขารู้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่หนึ่งที่ทำผลไม้แปรรูป

0: ลงกันได้ดังนี้การเดินทางของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซีต่างวัยวันนี้จะไปออกกำลังใจอะไรกันเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมผลไม้เอาใจช่วยคุณยายกับคุณหลานกันด้วยนะครับและสถานที่ที่เรามาออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพลับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้วยชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ได้แก่ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
1: ครับไปไหนกันครับวันนี้
2: อ๋อคือว่าคุณยายของเพื่อนหนูค่ะเขาฝากผลไม้มาให้เยอะเลยค่ะ
1: ค
2: เลยกลัวว่ากินไม่นะคะเลยอยากจะรู้ว่าการถนอมอาหารมันทำยังไงหรอคะ
1: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่นะครับที่นี่ก็เป็นจะมีกลุ่มแม่บ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปนะผลไม้ผักผลไม้ใช้อิ่มนะมาถูกที่แล้วครับที่นี่นะครับ
3: ค่ะก็เลย
1: ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวการทำสวนส้มโอแล้วก็มาที่กลุ่มแม่บ้านทำผลไม้ใช้อิ่มนี่ครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานด้วยกัน
3: ค่ะพอดีเพื่อนๆอ่ะให้มาเยอะแล้วก็ยายก็ให้มากันเต็มเลยก็กลัวว่าเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสีย
1: ได้ครับผม
3: ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องถนอมอาหารยังไงเอามาทำแปรรูปอะไรได้บ้าง
1: เราเรียนรู้ในกลุ่มของป้าคร
3: ับอ๋อนะคะดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: งั้นเราไปกันเลยไหมคะ
3: ค่ะ
2: ไปกันเลย
3: ไปเลย
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ทรงยศวิทยากรประจำชุมชนคนนี้นี่เอง
4: คือในชุมชนบ้านบางพับเนี่ยครับมันจะเป็นชุมชนที่ปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาอยู่แล้วนะก็คือตอนนี้เปิดฟางแล้วเปิดฟางให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราคนแก่เนี่ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะครับเพราะในชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อากาศยังดีเช้าๆอากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับปั่นจักรยานนะไปเที่ยวสวนส้มโอสวนน้ำตาลมะพร้าวดูกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุมชนเรามีฐานกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอีกเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะไฮไลท์เด็ดๆนะวันนี้ก็เอาเด็ดๆของในชุมชนมาให้ลองเซิร์ฟๆดูก่อนลองเที่ยวดูก่อนนะครับภายใน1วันนะปกติเนี่ยกิจกรรมเรานะ20ฐานเนี่ยต้องใช้เวลา3วัน2คืนต้องมาค้างในชุมชนด้วยต้องมาค้างในพื้นที่นี้เพื่อจะเข้าเรียนรู้ในชุมชนนะแต่วันนี้เราเลือกแค่3กิจกรรมให้เขานะครับก็มีเรื่องการทำน้ำตาลมะพร้าวได้ลองเคี่ยวน้ำตาลได้หยอดนะครับแล้วก็ไปดูสวนส้มโอนะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็มาจุดนี้จุดนี้ก็คือเป็นจุดวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติมาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มผลไม้กับชาติที่นี่นะครับ
0: หลังจากได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านบางพลับกันพอสมควรก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานคู่ซีต่างวัยจะได้ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนละแวกนี้ด้วยการไปเห็นด้วยตาฟังด้วยหูชิมด้วยปากและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยการออกกำลังใจในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขี่จักรยานชมสวนผลไม้นั่นเองครับ
4: กิจกรรมแรกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยครับก็ข้างทางก็จะเป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีสวนส้มโอสวนลิ้นจี่นะครับระยะทางในการปั่นในชุมชนก็3กิโลนะครับรอบวงนะครับเราปั่นไปวงกลมนะครับ3กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาปั่นชมวิถีชุมชนในบ้านบางพับเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับในชุมชนนะครับ

ที่นี่ส้มโอจะดกมากเลยปีนี้เป็นปีที่ส้มโอดกส้มโอนะครับปีนึงจะออก3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือน

ันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับนะครับมันก็อยู่ได้2เดือนอยู่ที่ว่าคนจะซื้อมากซื้อน้อยถ้าซื้อมากก็หมดเร็วถ้าซื้อน้อยหน่อยก็ช้านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้เหมือนต้นนะปกติของมันครับอยู่ได้เป็นเดือน

0: มาแล้วมาแล้วนะ
1: ครับนี่ถูกนี้แก่แล้วมาเหลือไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
0: ค่ะประมาณนี้เหรอครับพี่โต้ง
1: นี่แหละครับที่ว่าอ่ะลองจับดูน้ำหนักมันจะได
0: ้5โลกว่า
2: โอ้ย
1: มานี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมเปรียบเทียบไหมเนี่ย
0: ค่ะอันนี้อย่างอย่าง
1: ใช่อย่างใช่ไหมเราก็ดูจากตาเวลาจะดูอะดูจากตา
0: ตาห่าง
1: ที่มันจุดๆเนี้ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตา
0: ติดตาติด
1: เลย
0: เออใช่ค่ะ
1: แล
0: ้
1: วก็นี่ที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

0: ครับเดี๋ยวจากสวนต้นโพนะเดี๋ยวจะพาไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่เราจะมาทำหยอดน้ำตาลมะพร้าวเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันนะครับในสวนน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับสวนน้ำตาลมะพร้าวมีสองแบบเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาเขาอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเที่ยวนะครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง
0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาเราปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนนี้ที่เรายืนตรงนี้เราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นเนี่ยบนเห็นไหมที่เราบอกรองนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างเลยที่นี่นะครับเลยต้องเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทำทุกวันนะ
2: มะพร้าวอะไรอะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่ทำกะทิกับมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันธุ์นะครับก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันธุ์เฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันธุ์ที่เราเห็นนี่คือพันธุ์หงทองนะครับกระปุกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันกระปุกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณนี้เราก็จะนั่งปาดมะพร้าวตัวนี้10ปีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสงครามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเตาน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาคนพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามมะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรอน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็มากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะก็มีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4เตา5เตาอยู่ที่ปริมาณน้ำตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ำตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะนึงนะครับเราก็เอาใส่น้ำเปล่าไว้นะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาไฟให้มันอยู่ตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีสังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าที่แรกมันเป็นสีใสตอนหลังๆเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสีทองๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ
3: แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้เป็นก้อนๆเหรอคะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวมา1ชั่วโมงแล้วนะจากใสๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วเราดูจากฟองนะครับลูกฟองอ่ะตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่ตรงกลางมาเข้ามาริมใช่มั้ยตรงกลางเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้ละฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมไปตรงกลางหมดเลยมันวุบตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้วนะ
3: แล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สนะที่นี่เรามีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งกิ่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี้ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: ครับตอนนี้ที่เราซุ่มๆเมื่อกี้เราได้แล้วเราก็จะเอาน้ำตาลเนี้ยใส่ในกระมังนะครับเพื่อจะเพื่อประโยชน์ในห้องนะครับในห้องนั้นเนี้ยเราก็จะกันแมลงกันผึ้งนะครับบางหน้าผึ้งมันเยอะมันชอบมากวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นนะหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กระมังก็เป็นน้ำตาลกระมังถ้าเราใส่ถ้วยก็เป็นน้ำตาลถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายเท
0: มันเริ่มแข่งแล้วใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่เริ่ม
0: เวลาเราหยอดนะครับเราหยอดตรงกลางนะครับเราก็ไล่ออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีผ้ากระบางใช่ไหม
1: ใช่
0: พอเราโยนไปผ้าบางมันดึงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็หยอดไปนะครับอ่ะเห็นยัง
1: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วป้าบางกระบอกเลยเอาช้อนมาสองคันมาทำตามพี่เขาเลย
2: หยอดไล่ไปเลย
0: มาดูจากพี่เขาทำครับเดียวนะครับ

0: ู่นชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนๆค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันนะก็ผมดูแล้วก็รู้ว่าเขาจะชอบในธรรมชาติดูพอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันโรคมันจะมีงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกไปอีกแบบหนึ่งกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับมาลองมาสัมผัสดู
3: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ชนิดนึงข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนเริ่มตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยานสี่ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มได้นะที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นภูเขาเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาด

0: ตั้งแต่ตลอดทริปเนี่ยวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งนะครับไว้ให้2คนเนี้ยได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในบ้านบางพลับนะครับทุกกรุ๊ปมาแล้วครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบรเพชรที่นี่นะครับว่าบรเพชรที่เนี้ยมันจะรสชาติเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหน
1: ที่นี่นะครับจะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะคุณป้า
3: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
4: บอระเพ็ดค
3: ่
4: ะ
3: บอระเพ็ดถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง
4: ขมมากเลยค่ะ
3: เคยกินยัง
4: เคยละค่ะ
3: เดี๋ยวค่ะเราทำของขมให้เป็นของหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
4: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
3: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการนะคะอย่างบอระเพ็ดเนี่ยที่จริงอ่ะเขาต้องมันมีผิวของบอระเพ็ดเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือแช่เกลือนี่เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
4: ้แล้วลอกไส้ทำไมหรอคะ
3: ไส้ของบอระเพ็ดจะแข็งค่ะถ้าเราลอกไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
5: อ๋อนะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
3: หนึ่งคืนค่ะ
5: อ๋อหนึ่งคืน
4: แช่น้ำเกลือกี่คืนเหรอคะ
3: 15วัน15คืนแต่เปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
4: แช่15วันมันจะไม่เค็มเหรอคะ
3: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเนื้อบอระเพ็ดเราต้องไปแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
4: แล้วพอยายแดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรเหรอคะ
3: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มสุกแล้ว15นาทีเราก็ตักออกแล้วแช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบอระเพ็ด1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกก็ต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลุกขึ้นแล้วก็ตักบอระเพ็ดออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้บอระเพ็ดที่หวานกรอบ
6: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมเผ็ดหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบอระเพ็ดใครๆก็รู้รสชาติที่ขมเป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบอระเพ็ดมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพลับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆเช่นบอระเพ็ดมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานซึ่งหวังว่าเคล็ดไม่ลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณยายไม่มากก็น้อยนะครับ
3: อยากลองชิมไหมคะ
4: อยากค่ะ
3: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
4: อันนี้คืออะไรเหรอคะ
3: มะระค่ะมะระนี่ที่เรามาต้มหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมูอ่ะ
4: ก็เคยอยู่นะคะมันขมค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
7: ขอบคุณค
5: ่
7: ะ
5: อันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
4: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
3: ใช่ที่นี่มันกับชาติแล้วไงจะขมได้ไงอ่ะ
4: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบอระเพ็ดที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
3: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
4: ใช่ค่ะ

0: พูดมากค่ะ
1: มะกอกับชาตินี่คือว่าเราหั่นและพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
2: ันก็ดูไม่สวยงาม
1: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะ
2: ค่ะ
1: หั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามให้บางค่ะ
3: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาติด้วยล่ะคะ
1: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือน
2: ครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
1: น้ำปูนค่ะ
2: ตอนนี้น้ำปูนใช่ไหม
1: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสขมเราก็ไม่ต้องแช่
2: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะคุณ
1: มะละกอที่มันข้างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆ นะคะพอเราปอกไปข้างในก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะกอสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่ตรงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตาหนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกนะลูกนะคะพับลงไป
2: ต้องเรียกว่าคือหั่นต้องหั่นเก็บนั่นอยู่แล้วอ่ะ
1: ค่ะพับเข้าลูกนั่นพับออก

0: ไปทั้งทำมะพร้าว
1: ทำน้ำตาลไปดูผักผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก
0: ็ไปจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: อืมใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชะแปลกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกอและมะระที่เราออกไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ชะอิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่ได้มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสซุกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็เรามาลองดูพืชผักผลไม้มาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับในชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นเรื่องปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

วงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุบอยู่กับของอย่างนั้นน่ะแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมาวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้พวกข้าก็ถึงแล้วถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาบอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืออะไรหายอรหังหืออะไรหายไอ้คำว่าหายในลมหายใจมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายแล้วจะไปอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั้นไม่เป็นงูก็เป็นนกว่าไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่าหวงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เหลียววางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเคาะนอนไขว่ห้างท่านหลีตามองแล้วเคาะพื้นถ้าตายไปตอนนั้นละท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้จิตที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิบราก็ตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิบแล้วหางสะบัดเงี้ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วแอะนั่นแน่เอาไปเหรออันแน่อันแน่ตายไปนะท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีตุ๊กแกเกิดชายบ้านนั้นตุ๊กแกที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายตุ๊กแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสก็อตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดตุ๊กแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำฉะนั้นใครหยิบไปแล้วก็โมโหร้องแอะแอะแอะอันแน่แอะแอะแอะแอะอันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดหรือเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปในความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอ่ะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมาล่วงมา

ก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแกแล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาวันนี้เกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอ่ะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านก็รับวิบากกรรมเองไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงสิ่งที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยสมัยพระเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งท่านตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงทรัพย์สมบัติตายมาแล้วก็เกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่านแล้วจะไอ้เด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้พอเราจะตายไปแล้วนะ10เดือน15เดือนไอ้ลูกบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้ลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่อันนี้ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาตินาและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดไปแล้วเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพุทธเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกอ้าวไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพุทธเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อของฉันอัธนาเพราะเขาหวงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาตถาคตจะพิสูจน์ให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิแล้วอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมา รีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วจะเรียกพ่อด้วยนะเรียกไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นนี่เรียกว่าพอดีแล้วอยู่แล้วหลายวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นนะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขท่านถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอาตมาจะบอกว่าคนที่ว่านอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดนะท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมัวแต่ไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์สอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขาแต่หันมาดูว่าความรู้ที่ท่านผู้ชมจะได้รับเนี่ยอย่าลืมนะท่านนะ

มันไม่มีใครนำให้เราหรอกแม้แต่คนที่จัดรายการเขาเด็กกว่าเราก็ควรจะรับฟังเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้

ในทุกวันในทุกวัยไม่เว้นว่าวันใดวันหนึ่งและถ้าตามไม่ทันต้องกลับมาตามให้เจอเขามีระบบ YouTube อยู่แล้วถาม Google ได้เลยมันจะขึ้นรายงานมาเลยท่านถ้าไม่งั้นเราไม่มีความรู้ท่านเจ้าคุณอย่าจะมีละโรงเรียนจะแก้ปัญหาเรื่องเด็กเล่นมือถือกันจะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาด้วยการที่ทำตะกร้าไว้แล้วก็ให้เด็กเอามือถือใส่ไปเรามีล็อกเกอร์ของใครเข้ามันวันนี้เราวิธีการแก้ปัญหาของคุณมันเป็นการล่วงเกินสิทธิของเด็กนะคุณควรให้เด็กเห็นความสำคัญในการศึกษาว่าเขามาโรงเรียนเพื่ออะไรแล้วเขาจนเนี่ยเขาจะจนต่อไปอีกและรายจ่ายในเรื่องมือถือเนี่ยมันจะมีรายจ่ายทุกวันเล่นนานเสียนานแม้แต่โทรในไลน์ก็จริงนะมันจะกินในเน็ตท่านอาตมาไม่ทราบหรอกมีโทรศัพท์เติมเงินอยู่เครื่องนึงเอ๊ะทำไมเราเติมทีละ500ทำไมมันหมดเร็วอ๋อเราเปิดอันนั้นไว้เน็ตมันกินเครื่องเราหมดแล้วเราใช้งานเสร็จแล้วเราไม่ได้ปิดไงท่านแล้วมันกินปึ๊ด500เนี่ยมันเกิน3วันหมดแล้วท่านขนาดไม่ค่อยได้โทรนะแต่บอกว่าจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้รับรองว่าเป็นเรื่องกันแล้วกันนะแล้วจะได้รับโรงเรียนแล้วเด็กมันจะโจมตีพอถ้าเด็กโจมตีนะมันจะใส่ร้ายพอเด็กมันจะเกลียดชังหาวิธีเบี่ยงเบนซะหน่อยดีไหมอาตมาให้โต๊ะปิงปอง10ชุดแต่ถามว่ามีคนสอนปิงปองไหมก่อนที่จะเอาโต๊ะปิงปองไปเนี่ยโทรทัศน์โรงเรียนมีอยู่แล้ว 1. ปิงปองแชมป์โลก 1. เป็นศึกษาเบสิกของปิงปองซะก่อนเป็นศึกษาวิธีการตีเป็นศึกษาคะแนนและปิงปองให้อะไรบ้างให้ความสมัครขี่ให้ความรวดเร็วให้ตัดสินใจเร็วให้หูให้ตาเร็วให้ประสาทหูเร็วประสาทตาเร็วให้การเคลื่อนไหวร่างกายเร็วขึ้นใช้แรงไม่มากแต่ใช้ความไวสูงแล้วเมื่อไหร่ที่เขาแพ้เขาจะแก้เกมเหมือนนั้นไม่มีการใครหัวใส่หน้าใครเพราะผิดกฎเกณฑ์นะท่านหัวใส่หน้าเขาก็ป้องได้ก็ป๊อกส่วนใหญ่เขาไม่มีฉะนั้นก็ไปหาตัวอย่างปิงปองระดับเด็กๆมาก่อนก็ไปมันมีใครแล้วท่านไม่ค่อยประชาโฆษณาข้ามช่องต้องชมเชยรายการซูเปอร์เทนชมไปถึงตานั่นด้วยตาแว่นด้วยเพราะว่ารู้จักกันมานานกับออดูมาเกษตรพืชผลสมัยทำงานอยู่กับคุณกนิกาธรรมเกศรเขาจัดรายการดีเขามีเทคนิคดีแล้วเปิดเฉพาะเรื่องปิงปองอย่างเดียวรวมปิงปองรายการนี้แล้วฉายให้เด็กโตมันดูแล้วเด็กโตมันดูแล้วโอ้โหเด็กเล็กยังเล่นได้กูก็เอามาแล้วไม่จำกัดผู้หญิงผู้ชายฟุตบอลก็เรื่องฟุตบอลไปเรื่องเปตองก็เปตองไปมันตีไข่ปลากับปลาอะไรปลาเขาเรียกไข่ปลาอะไรปลาอะไรนะที่เขากินบนเครื่องบินนะท่านนึกไม่ออกมันเหม็นคาวพี่ลึกพี่ลั่นล่ะต้องมีมะนาวมีหัวหอมกินเข้าไปแล้วคลื่นไส้มากไข่ปลาคาเวียแต่จริงมันไม่ใช่คาเวียหรอกมันเป็นชื่อของอาหารชนิดนี้นะปลาคาเวียไม่มีท่านแต่เอาไข่ปลาชนิดนึงมามันทอยข้ามโลกเนี่ยลงก็ให้ทั้งฟุตบอลทำสนามเล่นให้ทั้งละเปตองให้ทั้งปิงปองมันก็ลดลงได้แต่ต้องมีการศึกษาต้องหมายใจว่าศึกษาแล้วพระเจ้าบอกว่าเมื่อศึกษาอะไรแล้วเนี่ยต้องเชื่อสิ่งนั้นเพราะเขาแสดงเป็นสาธารณะและสถานภาพของเขาจะบ่งบอกว่าในพระเขาทำอย่างนี้จะประสบความสำเร็จเรื่องนี้ไม่งั้นเขาไม่กล้าแสดงเพราะผู้ที่ติดตามเรื่องพันเนี้ยเขาจะติดตามข้อมูลที่แท้จริงและสามารถพิสูจน์ผลได้เลยแม้แต่น้ำหมักมา2วันนี้ก็ไปดูรายการช่อง11นู่นพาไปทางภาคใต้ไปดูน้ำหมักสำหรับอะไรท่านสำหรับทำการเกษตรแล้วก็จะหมักแต่ละอย่างละอย่างไว้ไอ้ตัวเจ้าของน้ำหมักก็นะฮะนุ่งเกงยีนหล่อเช่นนั้นพิธีกรก็แรงตายนะแรงตายตัวเล็กๆนะฮะแต่จัดรายการดีท่านเราก็ได้ความรู้มาท่านแล้วเราต้องเชื่อเขาแต่บางอย่างเนี่ยเราดูเพื่อรู้ผลที่สุดลดจำนวนเด็กนอกจากเด็กติดในการเล่นกีฬาแล้ว
และฉายก็ซ้ำๆอยู่หมดแล้วเขาจะไปหาวิธีการใน

YouTube ใน Google เอามาเล่นต่อแล้วก็จะหัดทอยเองเด็กดอยมันยังทอยไปตองแม่นกว่าเด็กนะที่มีมือถืออีกท่านมันก็พยายามค้นหาของมันทั้งที่มันมีข้อจำกัดในเรื่องอะไรในเรื่องสัญญาณมีข้อจำกัดในเรื่องรายจ่ายเขายังทำได้ไอ้เด็กอยู่ภาคกลางของเราเป็นไงท่านไม่เอาเรื่องแต่ว่าบางทีมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ก่อนจะสอนอะไรเนี่ยให้เขารักการเรียนรู้ว่านอนสอนง่ายจำเทคนิคแล้วนี่มันกระจัดไปรอดการแสวงหาความรู้ด้วยการเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนั้นจึงมีความสำคัญสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนคนว่านอนสอนง่ายเพราะอะไรท่านเชื่อในวุฒิภาวะนะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่ไหนของผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าเรานี่ข้อแรกเลยท่านหนึ่งต้องเชื่อในวัยวุฒิเขาก่อนว่าในวัยวุฒิเนี่ยมันทำให้คนมีประสบการณ์มันไม่เป็นวิชาการแต่มันเป็นประสบการณ์เขาผ่านมาจนอายุขนาดเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรเราควรไปหาเขาไม่ใช่ให้เขามาหาเราแต่นี้เขาก็มีคนไปหาคนเก่งๆเหล่านั้นแล้วก็ส่งมาให้เราดูแล้วต้องระวังด้วยนะเรื่องfake news เนี่ยบางทีเรื่องเป็นไม่เป็นเรื่องบางเรื่องไม่เป็นความจริงเขาก็ส่งมาให้ดูซึ่งไม่มีความจริงในส่วนนั้นเลยเรื่องสินของสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าคนเข้าหาผู้ใหญ่ผู้มีวัยวุฒิผ่านโลกมาก่อนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพระอัญญกัฏฐัญญะเป็นรัตตัญญูภาพเลิศในทางรัตตัญญูภาพแปลว่าอะไรมีประสบการณ์สูงตั้งแต่เป็นนักพยากรณ์ Fortune Teller ที่แม่นที่สุดเพราะพระองค์ได้สัมผัสมาแล้วแต่ในประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่ผ่านมานั้นรวมทั้งศาสนาทุกศาสนาที่อัญญกัฏฐัญญะได้แสวงหานั้นถือว่าเป็นผู้มีราตรีการอันยาวไกลแปลว่าผ่านคืนมาได้เป็น1วัน1วัน1วันควรเคารพในวุฒิภาวะในวัยวุฒิจะไปเห็นว่าคนแก่ว่าเป็นคนแก่นะท่านคนแก่มันมีคนแก่มีคุณค่าก็มีแต่ชราไร้คุณภาพคนเขาได้แก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต้าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโบราณเขาเปรียบเทียบไว้อย่างนี้แต่เราหาคนแก่ที่เขาประสบความสำเร็จใช่ท่านในแขนงต่างๆเขาอยู่รอดเพราะอาชีพของเขาไม่ได้อย่างไรและแม้แต่ประสบการณ์ส่วนตัวต้องคุยท่านต้องคุยมันผ่านมาได้อย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีความเคารพในวัยวุฒิสองคุณวุฒิเขานี้ไม่จำกัดอายุแล้วท่านใครมีความรู้ความเชี่ยวชาญแม้แต่เขาเป็นเด็กต้องไปหาเขาถ้าไม่หาเขาต้องเชิญเขามาจ้างเขามามีเด็กอยู่คนหนึ่งชื่อในเบสไอ้เด็กคนนี้มันอยู่จันระยองท่านพ่อเป็นตำรวจแม่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่มันอ่านจังเลยอ่านพุทธทาสมันอ่านถามเรื่องพุทธทาสนะคำสงฆ์สอนท่านคิดดูพุทธทาสอาตมายังอ่านยากนะจำพอสอนไม่ได้แต่มันจำได้หมดท่านเดี๋ยวนี้เขาก็โตเคืองๆแล้วล่ะเขากล้าเอาเด็กคนนี้มาคุยกับอาตมาที่อาคาร CP Tower ในการยกวัดวัดที่ CP ก็มันตัวกระเปี๊ยกเดียวท่านมาคุยเรื่องพุทธทาสกับอาตมาเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันจะรู้ขนาดไหนแต่ไม่ใช่ไปข่มเด็กนะท่านนะเราคุยเรื่องปรัชญาโน้นมันตอบได้เป๊ะแล้วไม่ต้องดูด้วยต่อมาก็เข้าสู่รายการแล้วท่านแฟนพันธุ์แท้โอ้โหท่านทศชาติชาดกเลยพระสงฆ์ยังไม่ได้อ่านกันเลยท่านเพราะในประเทศไทยเนี่ยอ่านทศชาติชาดกฉบับเต็มเนี่ยเตชะสุเนมะภูจนาวิเวถ้าอ่านฉบับเต็มนะท่านนะอ่านอรรถกถาธิการนะเก่งตายท่านไอในเบสของฉันเนี่ยของอาตมาเนี่ยไอหูกลมๆนะท่านตอบถูกหมดมันแพ้อยู่ตรงภาพนิดเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นแชมป์เพราะว่าแชมป์ต่างอะไรต่างเรื่องกันไงถ้าเรื่องเดียวกันเสร็จมันเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นหนุ่มแล้วท่านแตกเนื้อหนุ่มแล้วธรรมาบอกเอาไปตัดชุดลงไปธรรมากรุงเทพก็บอกแล้วรักษาสิ่งนี้ไว้ผลที่สุดจากการที่เข้าแข่งขันเรื่องศาสนากลายเป็นแหละผู้ออกข้อสอบท่านในการแข่งขันการเป็นผู้ตรวจการเป็นผู้สัมภาษณ์เอาสิกว่าคนมันเก่งอะ

ขาต้องเชิญมันมาโทรทัศน์ก็เชิญมันออกเชิญเขาออกอาตมาบอกว่าหนึ่งไปที่ธรรมสภาไปเลือกอยากได้หนังสืออะไรไปเลือกเอาเลยลูกเดี๋ยวตาออกตังค์ให้เจ้าของทั้งทีมธรรมสภาเขาก็ไม่เอาตังค์ท่านเขาเอาไปเลยลูกไปเด็กอ่านหนังสือขนาดนี้แล้วควรให้แล้วบางคนอยากจะไปดูงานหนังสือท่านหงุดหงิดก็ลูกอยากจะไปดูงานหนังสือแห่งชาติเด็กมันก็เตรียมเงินไปท่านทำมันอยากซื้อหนังสือให้มันซื้อไปเลยแสดงว่าลูกเราไอ้ลูกเราซื้อขนมดันไปตามใจซื้อกันแต่ตัวตามใจแต่พอลูกซื้อหนังสือกลับหงุดหงิดซื้อไปทำไมนะต้องถามพ่อแม่บางคนว่าแล้วจะส่งลูกไปทำไมพ่อแม่คนนั้นก็ถ่ายทำรายการทีวีอาตมาเนี่ยแหละแต่เขาก็พาลูกเขาไปถูกไหมก็ต้องตามใจลูกเพราะลูกอยากซื้อหนังสือแต่หนังสือมันราคาแพงแล้วท่านเพราะเด็กมันเรียนสูงขึ้นแล้วหยิบหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะบางทีพ่อแม่อ่านไม่ออกอ่ะเด็กเขาเป็นคนรักการเรียนรู้เพราะนั้นคุณวุฒินี่ไม่จำกัดท่านว่าอายุเท่าไหร่แม้แต่เป็นเด็กเราก็ต้องไปหาเป็นคนชราเราต้องไปกราบใช่ไหมถ้าเป็นเด็กเราไปหาคนชราเราไปกราบก็ถือว่าเราได้รับความรู้ในทุกวัยเพราะคุณวุฒินี่มันเป็นการหาที่ไม่เหมือนกันไงบางทีหาก็ไปหาแล้วเราไม่รู้เรื่องต้องเชิญแล้วเรายังทำไม่ได้ต้องจ้างเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นคุณวุฒิชาติวุฒิคืออะไรชาติตระกูลและตำแหน่งต่างๆการที่เขาเกิดมาในชาติตระกูลดีๆก็ควรนับถือเขาแต่ถ้าเขาประพฤติไม่ดีในชาติตระกูลที่ดีก็เสียหายไม่ต้องไปเคารพกราบไหว้หรอกเสียแค่เสียมือตระกูลดังๆตระกูลดีๆนะฮะถ้าประพฤติไม่ดีนะฮะอย่าไปไหว้เลยท่านเสียมือแต่ชาติวุฒิของอาตมาเนี่ยหมายถึงว่าเขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นๆเขาประสบความสำเร็จตำแหน่งนั้นขยับเลื่อนเรื่อยๆคนแบบนี้น่าสนใจบางทีอาตมาก็สงสัยสงสัยว่าแหมใครนะทำศูนย์การค้าดังๆที่อะไรนะที่พารากอนอยากรู้ประวัติก็พูดกับ Googleท่านนี้อ่านสบายท่านแนวคิดสบายเราไม่ได้เอามาทำศูนย์การค้าในวัดหรอกท่านแต่เอาแนวคิดมาทำเขาบอกดุสิตธานีหรือเขาบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งนะบริหารดุสิตธานีจะไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะท่านต่างประเทศบริหารอยากรู้ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรก็พูดกับคุยเขาว่าขอทราบชื่อผู้หญิงที่บริหารดุสิตธานีขึ้นพูดโอ้โหคนนี้ท่านเป็นร้อยหน้าและอ่านปริญญาของเขาในตำแหน่งของเขาแต่นี่ว่าเขาคงเหนื่อยนะในการศึกษาเราเรียนเขาคงหลับนอนคงนอนน้อยกว่าเราแต่เก็บความคิดเหล่านั้นเอาไว้และทำความหมายใจในล่วงหน้าว่าหากเราขัดข้องอะไรเราจะดูชื่อผู้หญิงคนนี้ใน Google นี้ก็สมัครบุคคลใน Google ท่านแล้ววิกิพีเดียเขาก็ลงไอ้นี่โกหกไม่ได้ท่านเพราะเขาติดตามคนเพราะฉะนั้นชาติวุฒิก็คือตำแหน่งหน้าที่ที่เขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นเขากล้ามาสู่ประสบความสำเร็จเราควรสนใจไม่ใช่จะไปอ่านแต่ประวัติหัวหน้าโจรก็อ่านได้ว่าเสือขาวประวัติเป็นมาอย่างไรเสือใบเสือดำเสือมเหสวนก็อ่านได้แต่อย่าไปทำจะไปทำท่านนักเลงโตแล้วก็อ่านได้มันก็มีประวัติพวกนี้มันจะเกิดขึ้นหลังจากโดนฆ่าตายท่านโดนประหารชีวิตประการที่สี่เชื่อในวุฒิภาวะคือว่าเชื่อในธรรมวุฒิของเขาว่าเขามีคุณธรรมสูงส่งกว่าเราเขาอยู่ได้อย่างไรทำไมนะเนนบวชหน้าไฟเราถึงต้องไหว้เนนเพราะเราไม่กล้าที่จะโกนหัวบทหน้าไฟให้ปู่ย่าตายายแต่ไอ้ลูกไอ้หลานหลานเหลนหรือบุคคลที่มาใกล้ชิดที่เขาได้รับความอุปการะมันยอมโกนหัวให้อ่ะท่านมันยอมสละมันทั้งที่มันรู้ว่าวันพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อจะเอามือมาเล่นหัวมันแล้วไม่ใช่คนเดียวท่านเล่นกันทั้งห้องเล่นทั้งเรียนไอ้โตโตเล่นก่อนเฮ้ยไอ้นี่ไอ้หัวเกลี้ยงหัวล้นคนใหม่ฟักขี้ไก่มาใส่หัวล้น

0: แต่มันอึดได้อะเพราะอึดได้แต่บอกเอ้าบวชทำไมเอ้ากูบวชให้ปู่ย่าตายายหน้าไฟอะบวชแม้เพียงวันเดียวนะท่านนะเอาถ้าข้ามคือเก็บกระดูกนอนแล้วกลับบ้านแล้วก็สึกแล้วเด็กอย่างเงี้ยเราต้องไหว้เพราะเราไม่กล้าถึงเรามีฐานะนะเราไม่กล้าถึงเรามีอายุเราไม่กล้าไหว้เด็กซะถวายตั้งเยอะๆธรรมาประเทศก็อันนี้มันนี่เราจะในเล็กๆนะอ้าวเงินที่อยู่ในพานนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะลุงตาไม่รู้เท่าไหร่นะอ้าวเนรเอาไปแล้วให้โยไปนับให้เนรแล้วแบ่งกันเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นเนรหงุดหงิดถ้าเนรได้กำเงินแล้วมันชื่นใจแล้วบอกนี่พวกเรานะฮะที่มางานศพเนี่ยสักคนละ20-30บาทเนี่ยเนรรวยไปแล้วแต่ขอให้เนรนะลูกจำไว้ว่านี่คือเงินกตัญญูที่เนรสามารถรักษาศีลได้ปรงได้เอาไปฝากเป็นทุนไว้แล้วจำไว้เลยนี่เป็นทุนอันเกิดจากความกตัญญูของเนรนี่คือธรรมบุพติเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายก่อนไปผู้วางงานนั้นมันเกิดจากการเชื่อในวุฒิภาวะของบุคคลนั้นๆส่วนอื่นๆจะเป็นอย่างไรในคำว่าสุวโจนี้อาตมภาพจะได้นำมาแสดงต่อท่านทั้งหลายได้แสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรประการที่4ก็คือสุวโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเศรษฐีตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับ

กันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะว่าที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชนรันก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่

0: มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ไม่อย่างนี้หลอกกันชัวร์มิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชัวร์หลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วๆหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วๆจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับส วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RM

F นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้มายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานกลต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ย

มูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพ่อกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นน่ะมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับ
จ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

ันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ทางคณะสงฆ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดประชุมคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์ส่วนกลางแล้วก็ส่วนแขวงต่างๆหลังจากนั้นทางรัฐบาลก็ได้มีมติได้อนุมัติให้มีการจัดเถราภิเษกให้กับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระอาจารย์ดร.มหางอนดำรงบุญประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวซึ่งท่านก็ได้จัดถวายท่านในช่วงที่ท่านมีอายุวัฒนมงคล86ปีในคราวอายุวัฒนมงคลปีนี้แล้วก็ในวันที่4กุมภาพันธ์ในช่วงเวลา16นาฬิกาก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จากนั้นก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วญาติโยมก็ถวายมุทิตาสักการะด้วยพิธีการต่างๆตามวัฒนธรรมของชาวพุทธลาวนอกจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เตรียมการเพื่อที่จะทำบุญถวายทานในวันรุ่งขึ้นคือวันที่5กุมภาพันธ์ในการปฏิบัติกิจการอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลแห่งสปป.ลาวที่ได้แสดงออกถึงการอุปถัมภ์ค้ำชูคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์สามารถดำเนินกิจการไปได้คณะสงฆ์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามรูปแบบของชาวพุทธเราตามรูปแบบของคณะสงฆ์ที่ได้อนุเคราะห์ได้อุปถัมภ์คุ้มครองจากรัฐบาลซึ่งคณะรัฐบาลแห่งสปป.ลาวก็ได้อุปถัมภ์เป็นอย่างดีถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ทั้งการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่การสาธารณูปการการเชื่อมสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับคณะสงฆ์รับพระสงฆ์สามเณรจากสปป.ลาวไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้มาทำงานพัฒนากิจการของคณะสงฆ์ในประเทศสปป.ลาวนี้เป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ได้จัดการศึกษามีวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อเป็นต้นซึ่งรัฐบาลได้จัดเป็นของรัฐบาลในกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากนั้นการเผยแผ่ก็ดีการจัดการศึกษาในด้านคณะสงฆ์โดยตรงเองก็ดีก็มีระบบที่คล้ายกับประเทศไทยเราแต่คงรูปแบบของท่านซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญด้านภาษาก็ดีด้านการแสดงออกการอุปถัมภ์การทำทานก็ดีในคราวนี้ถือว่าเป็นมงคลอีกคราวหนึ่งซึ่งอยากให้พวกเราทั้งหลายได้มีส่วนในการมองเห็นได้รับรู้ว่าประเทศข้างเคียงเราก็มีการปฏิบัติในฐานะเป็นชาวพุทธโดยการอุปถัมภ์ของคณะรัฐบาลอุปถัมภ์ของประชาชนทั่วไปโดยการเสียสละของคณะสงฆ์ตั้งแต่ประธานลงมาถึงคณะกรรมาธิการศูนย์กลางของอพพสลาวก็คือศูนย์กลางของคล้ายกับมหาเถรสมาคมของบ้านเราแล้วก็ในนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ที่เป็นกรรมาธิการต่างๆด้วยจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนในการศึกษาเรียนแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในคราวเดียวกันนี้ด้วย

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกๆปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 รูปณสวนเวรุวันวิหารโอวาทปาติโมกข์มี3ประการคือละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงถือเอาวันสำคัญนี้ประกอบกุศลพิธีทำบุญตักบาตรเจริญจิตตภาวนาละเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำสืบมาจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2560สำหรับการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานในงานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาณพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่ใช้ระยะเวลาที่มีอยู่จำกัดประมาณ 4-5 วันปฏิบัติตามกิจกรรมตารางการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์ได้กำหนดถึงแม้ว่าจะเป็นตารางการปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต้องตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์และเข้าปฏิบัติธรรมแต่ขอให้ทุกรูปพึงตั้งใจว่าการมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการฝึกตนเองในฐานะที่เป็นสาธารณสาญาติสืบสานงานของพระพุทธศาสนาและในฐานะที่ตนเองเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่ศรัทธาเริ่มใสของพุทธศาสนิกชนพร้อมทั้งเป็นทายาทที่จะนำเอาพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่ไปเทศนานำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนเจริญได้ฝึกฝนอบรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่มีภูมิความรู้ในเรื่องการปฏิบัติและการที่จะไปสอนทำนำปฏิบัติให้แก่ผู้อื่นนั้นก็จะเป็นการเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะมีคติสอนไว้ว่าผู้ที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยอบรมจะไปสอนบุคคลอื่นให้ฝึกหัดให้อบรมให้ปฏิบัติย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นจึงต้องขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบจากท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิมงคล
จ้าคณะภาค14และพระเทพคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค14และพระเถรานุเถระซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดโครงการนี้ได้เดินทางมาปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแล้วส่วนหนึ่งอีกทั้งในวันพระราชสมฤทธิ์ที่9กุมภาพันธ์เวลา 17.00 นท่านทั้งหลายก็จะได้ไปสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูลรวมทั้งทำวัดสวดมนต์เย็นณบริเวณลานหน้าด้านหน้าและลานรอบๆองค์พระศรีศักยทศพรยาประธานพุทธมณฑลสุทัศน์และในช่วงเช้าของวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยณบริเวณพื้นที่22ซึ่งจะก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณพุทธมณฑลแห่งนี้และเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของประสงค์พุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมทั้งเด็กเยาวชนที่มาเข้าค่ายฝึกฝนอบรมปฏิบัติธรรมณพุทธมณฑลแห่งนี้อีกด้วยในโอกาสนี้ขอขอบคุณเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปขอบใจผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประสงค์งานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2560ตั้งแต่บัดนี้

จ้าคุณธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดนิมนรการนิมมานรดีคณะกรรมการผู้บริหารโครงการปฏิบัติธรรมในงานส่งเสริมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาและพระสงฆ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติในโครงการนี้ทั้ง23จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางทุกท่านขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลและท่านมุขเกียรติผู้มีเกียรติทุกท่านตามที่ท่านเจ้าคุณธรรมโพธิมงคลได้ถวายรายงานให้ทราบถึงการปฏิบัติธรรมในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาตามที่มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ผมจัดโครงการปฏิบัติธรรมณสวนไผ่เป็นเวลา5วันบัดนี้โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปโดยตามวัตถุประสงค์อย่างเรียบร้อยดีงามผมต้องขออนุโมทนาพระสงฆ์ที่เข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้ทุกท่านเพราะว่าการปฏิบัติตามที่ได้จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชานี้เป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงพระผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้แจ้งในพระสัจธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ด้วยตนเองเมื่อได้รู้แจ้งพระสัจธรรมของพระองค์ด้วยตนเองนั้นก็จะทำให้ท่านทั้งหลายเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเชื่อมั่นต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ปฏิบัติเพื่อให้ตนเองได้มารู้ถึงธรรมะระดับสูงสูงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปนั่นด้วยการปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้ได้เชื่อว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาคือรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ด้วยตนเองเป็นการรักษาอย่างแท้จริงและด้วยการปฏิบัติบูชานี่แหละจะทำให้โรคนี้จะไม่ว่างจากพระศาสนาหรือว่างจากพระพุทธศาสนามีข้อเปรียบเทียบที่ผม

นำไปกล่าวในการเปิดหรือการปิดการปฏิบัติธรรมแท้ทุกครั้งโดยอ้างถึงพระพุทธพจน์ที่ตรัสแสดงแก่สุคัตถะปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายไว้ว่าสุคัตถะถ้าภิกษุทั้งหลายพึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่วางจากพระอรหันต์ท่านอัจฉริยอาจารย์ได้บายถึงคำว่าอยู่กันโดยชอบเนี่ยอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบในความหมายของท่านก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมจนให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญด้วยตนเองเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วนำความรู้ที่ตนเองได้ฝึกฝนอบรมจากการปฏิบัตินี้ไปสอนไปเทศนาไปแสดงแก่ผู้อื่นเพื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานชื่อว่าเป็นการอยู่กันโดยชอบแต่ไม่ใช่อยู่แบบขอโทษฉันอย่างสุขสบายอยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่อย่างนั้นการอยู่แบบสุขสบายฉันอย่างสุขสบายโดยไม่มีการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมยังไม่ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบเพราะปัจจัยทายาทที่ผู้มีจิตศรัทธาถวายหรืออุปถัมภ์แก่เราท่านทั้งหลายนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เรานั้นน่ะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญแล้วก็เข้าถึงแก่นแท้แห่งคำสอนของศาสนาคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติโดยชอบดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้จตุปัจจัยทายทานที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาได้บุญได้กุศลมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานั้นเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมหนึ่งในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชานี้นอกจากจะเป็นการปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญนี้แล้วยังพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งด้วยพร้อมทั้งปฏิบัติตนเองเพื่อสมควรได้รับทายทานของท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงทั้งในขณะที่เราปฏิบัติธรรมนี้ทั้งเมื่อไปอยู่ตามวัดวาอารามท่านก็สามารถที่จะทำตนเองให้เป็นปฏิฆาหกควรรับทายทานของท่านสาธุชนทั้งหลายและขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาธรรมที่ท่านได้มาฝึกฝนอบรมที่สวนไผ่เนื่องในเทศกาลนี้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อตามวัดวารามของท่านและช่วยเผยแผ่ธรรมที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมนี้ต่อไปสาธุชนทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ยิ่งจะเพิ่มอานิสงส์ให้แก่ตัวท่านเองเพิ่มความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาตามพระพุทธพจน์ที่ได้นำมากล่าวอ้างไว้
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอปิดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ขอกุศลผลบุญจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามในพระสัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพร้อมในความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็น

จริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทธาเทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาเทพพระวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

วงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุบ

ของอย่างนั้นน่ะแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมาวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้ป่วยไข้ก็ถึงแล้วถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาก็บอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืออะไรหายอรหังหืออะไรหายไอ้คำว่าหายเนี่ยหลวงพ่อจำมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายแล้วจะไปอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั่นไม่เป็นงูก็เป็นนกว่าไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่าห่วงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เลียวางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเคาะนอนไขว่ห้างท่านหลีตามองแล้วเคาะพื้นถ้าตายไปตอนนั้นละท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้จิตที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิบรากตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิบแล้วหางสะบัดเงี้ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วแอ่เอาไปเหรออันแน่อันแน่ตายไปนะท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีทุกแก่เกิดชายบ้านนั้นตุ๊กแกที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายตุ๊กแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสก็อตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดตุ๊กแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำใช่ไหมใครหยิบไปแล้วก็โมโหลองอันแน่อันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดหรือเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปไอ้ความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมันล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแกแล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาวันนี้เกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอ่ะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านท่านก็รับวิบากกรรมเองไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ย

สมัยพระเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์หูหวงทรัพย์สมบัติหวงทรัพย์สมบัติตายไปแล้วก็มาเกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่านแล้วจะเด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้พอเราจะตายไปแล้วนะ10เดือน15เดือนไอ้ลูกบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้หรือลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่นี่ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาตินาและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดไปแล้วเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพระเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกเอ้าไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพระเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อหม่อมฉันอัธนาเพราะเขาหวงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาตถาคตจะพิสูจน์ให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิแล้วอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วจะเรียกพ่อด้วยนะเรียกไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นนี่เรียกว่าพ่อพอดีแล้วอยู่แล้วหลายวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นอ่ะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอาตมาจะบอกว่าคนที่ว่านอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดนะท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์ข้าเจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้คณิการที่เราฟังคำสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขาแต่หันมาดูว่าความรู้ที่ท่านผู้ชมจะได้รับเนี่ยอย่าลืมนะท่านนะมันไม่มีใครนำให้เราหรอกแม้แต่คนที่จัดรายการเขาเด็กกว่าเราก็ควรจะรับฟังเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ในทุกวันในทุกวัยไม่เว้นว่าวันใดวันหนึ่งและถ้าตามไม่ทันต้องกลับมาตามให้เจอเขามีระบบ YouTube อยู่แล้วถาม Google ได้เลยมันจะขึ้นรายงานมาเลยท่านถ้าไม่งั้นเราไม่มีความรู้ท่านเจ้าคุณอย่าใช่มีอะไรฮะโรงเรียนจะแก้ปัญหาเรื่องเด็กเล่นมือถือกันจะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาด้วยการที่ทำตะกร้าไว้แล้วก็ให้เด็กเอามือถือใส่ไป เรามีล็อกเกอร์ของใครของมัน
คนนี้เราวิธีการแก้มันเป็นการล่วงเกินสิทธิของเด็กนะคุณควรให้เด็กเห็นความสำคัญในการศึกษาว่าเขามาโรงเรียนเพื่ออะไรแล้วเขาจนเนี่ยเขาจะจนต่อไปอีกและรายจ่ายในเรื่องมือถือเนี่ยมันจะมีรายจ่ายทุกวันเล่นนานเสียนานแม้แต่โทรในไลน์ก็จริงนะมันจะกินในเน็ตท่านแล้วต่อมาไม่ทราบหรอกมีโทรศัพท์เติมเงินอยู่เครื่องหนึ่งเอ๊ะทำไมเราเติมทีละ500ทำไมมันหมดเร็วอ๋อเราเปิดอันนั้นไว้เน็ตมันกินเครื่องเราหมดแล้วเราใช้งานเสร็จแล้วเราไม่ได้ปิดไงท่านเรามันกินปุ๊บ500เนี่ยมันเกิน3วันหมดแล้วท่านขนาดไม่ค่อยได้โทรนะแต่บอกว่าจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้รับรองว่าเป็นเรื่องกันแล้วกันนะแล้วจะได้รับโรงเรียนแล้วเด็กมันจะโจมตีพอถ้าเด็กโจมตีนะมันจะใส่ร้ายพอเด็กมันจะเกลียดชังหาวิธีเบี่ยงเบนซะหน่อยดีไหมอาตมาให้โต๊ะปิงปอง10ชุดแต่ถามว่ามีคนสอนปิงปองไหมก่อนที่จะเอาโต๊ะปิงปองไปเนี่ยโทรทัศน์โรงเรียนมีอยู่แล้ว1ปิงปองแชมป์โลก1ไปศึกษาเบสิกของปิงปองซะก่อนไปศึกษาวิธีการตีไปศึกษาคะแนนแล้วปิงปองให้อะไรบ้างให้ความสมัครใจให้ความรวดเร็วให้ตัดสินใจเร็วให้หูให้ตาเร็วให้ประสาทหูเร็วประสาทตาเร็วให้การเคลื่อนไหวร่างกายเร็วขึ้นใช้แรงไม่มากแต่ใช้ความไวสูงแล้วเมื่อไหร่ที่เขาแพ้เขาจะแก้เกมเหมือนนั้นไม่มีการใครหัวใส่หน้าใครเพราะผิดกฎเกณฑ์นะท่านหัวใส่หน้าเขาก็ป้องได้ก็ป๊อกส่วนใหญ่เขาไม่มีฉะนั้นก็ไปหาตัวอย่างปิงปองระดับเด็กๆมาก่อนก็เป็นมันมีใครแล้วท่านไม่ค่อยไม่ใช่โฆษณาข้ามช่องต้องชมเชยรายการซูเปอร์เทนชมไปถึงตานั่นด้วยตาแว่นด้วยเพราะว่ารู้จักกันมานานกับออดุมาเกษตรพืชผลสมัยทำงานอยู่กับคุณกนิกาธรรมเกษรเขาจัดรายการดีเขามีเทคนิคดีแล้วเปิดเฉพาะเรื่องปิงปองอย่างเดียวรวมปิงปองรายการนี้แล้วฉายให้เด็กโตมันดูเมื่อโตมันดูแล้วโอ้โหเด็กเล็กยังเล่นได้กูก็เอามาแล้วไม่จำกัดผู้หญิงผู้ชายฟุตบอลก็เรื่องฟุตบอลไปเรื่องเปตองก็เปตองไปมันตีไข่ปลากับปลาอะไรปลาเขาเรียกไข่ปลาอะไรปลาอะไรนะที่เขากินบนเครื่องบินนะท่านนึกไม่ออกมันเหม็นคาวพิลึกพิลั่นล่ะต้องมีมะนาวมีหัวหอมกินเข้าไปแล้วคลื่นไส้มากไข่ปลาคาเวียแต่จริงมันไม่ใช่คาเวียหรอกมันเป็นชื่อของอาหารชนิดนี้นะปลาคาเวียไม่มีท่านแต่เอาไข่ปลาชนิดหนึ่งมามันทอยข้ามโลกเนี่ยลงเป๊ะก็ให้ทั้งฟุตบอลทำสนามเล่นให้ทั้งอะไรเปตองให้ทั้งปิงปองมันก็ลดลงได้แต่ต้องมีการศึกษาต้องหมายใจว่าศึกษาแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเมื่อศึกษาอะไรแล้วเนี่ยต้องเชื่อสิ่งนั้นเพราะเขาแสดงเป็นสาธารณะและสถานภาพของเขาจะบ่งบอกว่าเนี่ยเพราะเขาทำอย่างนี้จะประสบความสำเร็จเรื่องนี้ไม่งั้นเขาไม่กล้าแสดงเพราะผู้ที่ติดตามเรื่องพันเนี้ยเขาจะติดตามข้อมูลที่แท้จริงและสามารถพิสูจน์ผลได้เลยแม้แต่น้ำหมักมา2วันนี้ก็ไปดูรายการช่อง11นู่นพาไปทางภาคใต้ไปดูน้ำหมักสำหรับท่านสำหรับทำการเกษตรแล้วก็จะหมักแต่ละอย่างละอย่างไว้ไอ้ตัวเจ้าของน้ำหมักกับนะฮะนุ่งเกงยีนหล่อเช่นนั้นพิธีกรก็แรงตายนะแรงตายตัวเล็กๆนะฮะแต่จะอะไรท่านเราก็ได้ความรู้เหมือนท่านแล้วเราต้องเชื่อเขาแต่บางอย่างเนี่ยเราดูเพื่อรู้ผลที่สุดลดจำนวนเด็กนอกจากเด็กติดในการเล่นกีฬาแล้วและฉายก็ซ้ำๆอยู่หมดแล้วเขาจะไปหาวิธีการใน YouTube ใน Google เอามาเล่นต่อแล้วก็จะหัดถอยเองเด็กดอยมันยังคอยปิดไปตองแม่นกว่าเด็กนะที่มีมือถืออีกท่านมันก็พยายามค้นหาของมันทั้งที่มันมีข้อจำกัดในเรื่องละในเรื่องสัญญาณมีข้อจำกัดในเรื่องรายจ่ายเขายังทำได้ไอ้เด็กอยู่ภาคกลางของเราเป็นไงท่านไม่เอาเรื่องแต่ว่าบางทีมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ก่อนจะสอนอะไรเนี่ยให้เขารักการเรียนรู้ว่านอนสอนง่ายและจบจำเทคนิคแล้วนี่มันก็จะไปรอดการแสวงหาความรู้ด้วยการเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนั้นเ
จึงมีความสำคัญสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนโควานอสอนง่ายเพราะอะไรท่านเชื่อในวุฒิภาวะนะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่ไหนของผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าเรานี่ข้อแรกเลยท่านหนึ่งต้องเชื่อในวัยวุฒิเขาก่อนว่าในวัยวุฒิเนี่ยมันทำให้คนมีประสบการณ์มันไม่เป็นวิชาการแต่มันเป็นประสบการณ์เขาผ่านมาจนอายุขนาดเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรเราควรไปหาเขาไม่ใช่ให้เขามาหาเราแต่นี้เขาก็มีคนไปหาคนเก่งๆเหล่านั้นแล้วก็ส่งมาให้เราดูแล้วต้องระวังด้วยนะเรื่องfake news เนี่ยพอบางทีเรื่องเป็นไม่เป็นเรื่องบางเรื่องไม่เป็นความจริงเขาก็ส่งมาให้ดูซึ่งไม่มีความจริงในส่วนนั้นเลยเรื่องสินของสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าคนเข้าหาผู้ใหญ่ผู้มีวัยวุฒิผ่านโลกมาก่อนพระเจ้าจึงบอกว่าพระอัญญคทัญญะเป็นรัตตัญญูภาพเลิศในทางรัตตัญญูภาพแปลว่าละมีประสบการณ์สูงตั้งแต่เป็นนักพยากรณ์ Fortune Teller ที่แม่นที่สุดเพราะพระองค์ได้สัมผัสมาแล้วแต่ในประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่ผ่านมานั้นรวมทั้งศาสนาทุกศาสนาที่อัญญคทัญญะได้แสวงหานั้นถือว่าเป็นผู้มีราตรีการอันยาวไกลแปลว่าผ่านคืนมาได้เป็น1วัน1วัน1วันควรเคารพในวุฒิภาวะในวัยวุฒิจะไปเห็นว่าคนแก่ว่าเป็นคนแก่นะท่านคนแก่มันมีคนแก่มีคุณค่าก็มีแต่ชราไร้คุณภาพคนเขาได้แก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต้าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโบราณเขาเปรียบเทียบไว้อย่างนี้แต่เราหาคนแก่ที่เขาประสบความสำเร็จสิท่านในแขนงต่างๆเขาอยู่รอดเพราะอาชีพของเขาไม่ได้อย่างไรและแม้แต่ประสบการณ์ส่วนตัวต้องคุยท่านต้องคุยมันผ่านมาได้อย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีความเคารพในวัยวุฒิสองคุณวุฒิเขานี้ไม่จำกัดอายุแล้วท่านใครมีความรู้ความเชี่ยวชาญแม้แต่เขาเป็นเด็กต้องไปหาเขาถ้าไม่หาเขาต้องเชิญเขามาจ้างเขามามีเด็กอยู่คนนึงชื่อในเบสไอ้เด็กคนนี้มันอยู่จันระยองท่านพ่อเป็นตำรวจแม่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่มันอ่านจังเลยอ่านพุทธธาตุมันอ่านถามเรื่องพุทธธาตุนะคำสอนของสอนท่านคิดดูพุทธธาตุอาตมายังอ่านยากนะจำพอสอนไม่ได้แต่มันจำได้หมดท่านเดี๋ยวนี้เขาก็โตเครื่องเครื่องแล้วล่ะเขากล้าเอาเด็กคนนี้มาคุยกับอาตมาที่อาคารซีพีทาวเวอร์ในการยกวัดซีพีก็มันตัวกระเปียกเดียวท่านมาคุยเรื่องพุทธธาตุกับอาตมาเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันจะรู้ขนาดไหนแต่ไม่ใช่ไปข่มเด็กนะท่านนะเราคุยเรื่องปรัชญานนท์มันตอบได้เป๊ะแล้วไม่ต้องดูด้วยต่อมาก็เข้าสู่รายการแล้วท่านแฟนพันธุ์แท้โอ้โหท่านทศชาติชาดกเลยพระสงฆ์ยังไม่ได้อ่านกันเลยท่านพระในประเทศไทยเนี่ยอ่านทศชาติชาดกฉบับเต็มเนี่ยเตชะสุเนมะภูจนาวิเวถ้าอ่านฉบับเต็มนะท่านนะอ่านอรรถกถาธิการนะเก่งตายท่านไอในเบสของฉันเนี่ยของอาตมาเนี่ยไอหูกลมๆนะท่านมันไปตอบถูกหมดมันแพ้อยู่ตรงภาพนิดเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นแชมป์เพราะว่าแชมป์ต่างอะไรต่างเรื่องกันไงถ้าเรื่องเดียวกันเสร็จมันเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นหนุ่มแล้วท่านแตกเนื้อหนุ่มแล้วอาตมาบอกเอาไปตัดชุดลูกไปธรรมกรุงเทพก็บอกรักษาสิ่งนี้ไว้ผลที่สุดจากการที่เข้าแข่งขันเรื่องศาสนากลายเป็นแหละผู้ออกข้อสอบท่านในการแข่งขันกลายเป็นผู้ตรวจกลายเป็นผู้สัมภาษณ์เอาสิคนมันเก่งอ่ะเขาต้องเชิญมันมาโทรทัศน์ก็เชิญมันออกเชิญเขาออกอาตมาบอกว่าหนึ่งไปที่ธรรมสภาไปเลือกอยากได้หนังสืออะไรไปเลือกเอาเลยลูกเดี๋ยวตาออกตังค์ให้เจ้าของทีมธรรมสภาเขาก็ไม่เอาตังค์ท่านเขาเอาไปเลยลูกไปเด็กอ่านหนังสือขนาดนี้แล้วควรให้แล้วบางคนอยากจะไปดูงานหนังสือท่านหงุดหงิดก็ลูกอยากจะไปดูงานหนังสือแห่งชาติเด็กมันก็เตรียมเงินไปท่านถ้ามันอยากซื้อหนังสือให้มันซื้อไปเลย
แสดงว่าลูกเราไอ้ลูกเราซื้อขนมดันไปตามใจซื้อกันแต่ตัวตาม

ช่แต่พอลูกซื้อหนังสือกลับหงุดหงิดซื้อไปทำไมนะต้องถามพ่อแม่บางคนว่าแล้วจะส่งลูกไปทำไมพ่อแม่คนนั้นก็ถ่ายทำรายการทีวีอาตมาเนี่ยแหละนะแต่เขาก็พาลูกเข้าไปถูกไหมก็ต้องตามใจลูกเพราะลูกอยากซื้อหนังสือแต่หนังสือมันราคาแพงนะท่านนะเพราะเด็กมันเรียนสูงขึ้นแล้วหยิบหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะบางทีพ่อแม่อ่านไม่ออกอ่ะเด็กเขาเป็นคนรักการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณวุฒินี่ไม่จำกัดท่านว่าอายุเท่าไหร่แม้แต่เป็นเด็กเราก็ต้องไปหาเป็นคนชราเราต้องไปกราบใช่ไหมถ้าเป็นเด็กเราไปหาคนชราเราไปกราบก็ถือว่าเราได้รับความรู้ในทุกวัยเพราะคุณวุฒินี่มันเป็นการหาที่ไม่เหมือนกันไงบางทีหาเข้าไปหาแล้วเราไม่รู้เรื่องต้องเชิญเชิญแล้วเรายังทำไม่ได้ต้องจ้างเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นคุณวุฒิชาติวุฒิคืออะไรชาติตระกูลและตำแหน่งต่างๆการที่เขาเกิดมาในชาติตระกูลดีๆก็ควรนับถือเขาแต่ถ้าเขาประพฤติไม่ดีในชาติตระกูลที่ดีก็เสียหายไม่ต้องไปเคารพกราบไหว้หรอกเสียแค่เสียมือตระกูลดังๆตระกูลดีๆนะฮะถ้าประพฤติไม่ดีนะฮะอย่าไปไหว้เลยท่านเสียมือแต่ชาติวุฒิของอาตมาเนี่ยหมายถึงว่าเขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นๆเขาประสบความสำเร็จตำแหน่งนั้นขยับเลื่อนเรื่อยๆคนเนี่ยน่าสนใจบางทีอาตมาก็สงสัยอ้าวสงสัยว่าแหมใครนะทำศูนย์การค้าดังๆที่อะไรนะที่พารากอนอยากรู้ประวัติก็พูดกับ Google ตอนนี้อ่านสบายท่านแนวคิดสบายเราไม่ได้เอามาทำศูนย์การค้าในวัดหรอกท่านแต่เอาแนวคิดมาทำอ้าวเขาบอกดุสิตธานีหรือผู้หญิงคนหนึ่งนะบริหารดุสิตธานีจะไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะท่านต่างประเทศบริหารอยากรู้ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรก็พูดกับคุยเขาว่าขอทราบชื่อผู้หญิงที่บริหารดุสิตธานีขึ้นพุทธโอ้โหคันนี้ท่านเป็นร้อยหน้าและอาจปริญญาของเขาในตำแหน่งของเขาแต่นี่ว่าเขาคงเหนื่อยนะในการศึกษาเราเรียนเขาคงหลับนอนคงนอนน้อยกว่าเราแต่เก็บความคิดเหล่านั้นเอาไว้และทำความหมายใจในล่วงหน้าว่าหากเราขัดข้องอะไรเราจะดูชื่อผู้หญิงคนนี้ในGoogle นี้ก็สมัครบุคคลใน Google ท่านแล้ววิกิพีเดียเขาก็ลงไอ้นี่โกหกไม่ได้ท่านเพราะเขาติดตามคนเพราะฉะนั้นชาติวุฒิก็คือตำแหน่งหน้าที่ที่เขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นเขาก้าวมาสู่ประสบความสำเร็จเราควรสนใจไม่ใช่จะไปอ่านแต่ประวัติหัวหน้าโจรก็อ่านได้ว่าเสือขาวประวัติเป็นมาอย่างไรเสือใบเสือดำเสือมเหสวนก็อ่านได้แต่อย่าไปทำท่านนักเลงโตแล้วก็อ่านได้มันก็มีประวัติพวกนี้มันจะเกิดขึ้นหลังจากโดนฆ่าตายท่านโดนประหารชีวิตประการที่สี่เชื่อในวุฒิภาวะคือว่าเชื่อในธรรมวุฒิของเขาว่าเขามีคุณธรรมสูงส่งกว่าเราเขาอยู่ได้อย่างไรทำไมนะเนนบวชหน้าไฟเราถึงต้องไหว้เนนเพราะเราไม่กล้าที่จะโกนหัวบวชหน้าไฟให้ปู่ย่าตายายแต่ไอ้ลูกไอ้หลานเหลนหรือบุคคลที่มาใกล้ชิดที่เขาได้รับความอุปการะมันยอมโกนหัวให้อ่ะท่านมันยอมสละมันทั้งที่มันรู้ว่าวันพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อจะเอามือมาเล่นหัวมันแล้วไม่ใช่คนเดียวท่านเล่นกันทั้งห้องเล่นทั้งเรียนไอ้โตเล่นก่อนเฮ้ยไอ้นี่ไอ้หัวเกลี้ยงหัวล้นคนใหม่ๆฟักขี้ไก่มาใส่หัวล้นแต่มันอึดได้อะเพราะอึดได้บอกเอ้าบวชทำไมเอ้ากูบวชให้ปู่ย่าตายายหน้าไฟอะบวชแม้เพียงวันเดียวนะท่านนะเอาถ้าข้ามคือเก็บกระดูกหน่อยแล้วกลับบ้านแล้วก็สึกแหละเด็กอย่างเนี้ยเราต้องไหว้เพราะเราไม่กล้าถึงเรามีฐานะนะเราไม่กล้าถึงเรามีอายุเราไม่กล้าไหว้เด็กซะถวายตังค์เยอะๆอาตมาไปเทศก็อันนี้มันนี่จะเน้นเล็กๆนะอ้าวเงินที่อยู่ในพานนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะลุงตาไม่รู้เท่าไหร่นะอ้าวเน้นเอาไปแล้วให้โยไปนับให้เน้นแล้วแบ่งกันเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นเน้นหงุดหงิดถ้าเน้นได้กำเงินแล้วมันชื่น

0: จ่ายระบบนี่พวกเรานะฮะที่มางานศพเนี่ยสักคนละ20-30บาทเนี่ยเนรวยไปแล้วแต่ขอให้เนรนะลูกจำไว้ว่านี่คือเงินกตัญญูที่เนรสามารถรักษาศีลได้ปรงได้เอาไปฝากเป็นทุนไว้และจำไว้เลยนี่เป็นทุนอันเกิดจากความกตัญญูของเนรนี่คือธรรมบุตรีพระเจ้าท่านผู้ชมทั้งหลายก็ไปผู้ว่างงานนั้นมันเกิดจากการเชื่อในวุฒิภาวะของบุคคลนั้นๆส่วนอื่นๆจะเป็นอย่างไรในคำว่าสุวโจนี้อาตมภาพจะได้นำมาแสดงต่อท่านทั้งหลายได้แสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตสูตรประการที่4ก็คือสุวโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเสด็จตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าไปรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็น

0: การวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงิน

0: มีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนใน

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วง
งเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: สวัสดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไมเอาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอมีผลไม้มาฝากเยอะแยะเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทานไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันน่ะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ทานให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดละผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยก็ได้ถ้างั้นน่ะเอามาก็ได้นะได้โอเคจ้าขับใจเดี๋ยวรอโอเค
2: คุณยายกังวลอะไรอยู่เหรอคะ
3: กังวลเพื่อนยายเอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทันถ้างั้นก็ใช้วิธีถนอมอาหารสิคะ
3: ทำยังไงอะยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยายกลัวมันเน่า
2: โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้างั้นเราจะพายายไปที่หนึ่งที่ยายจะรู้วิธีการถนอมอาหารแน่ๆค่ะ
3: จริงเหรอมีด้วยเหรอ
2: จริงสิคะ
3: แล้วก็ดีเลยถ้างั้นเราจะได้เอามาถนอมอาหารทำอะไรได้หลายอย่างเก็บไว้กินกันนานๆ
2: ง
3: ั้
2: นเราก็ไปกันเลยไหมคะ
3: อ้าวดีไปเลย
2: โอเค
3: ไปกันไปเอ้ยหลานนี่เก่งหมดเลยนะเธอ
2: ยายกลัวบูดค่ะหนูก็เลยบอกยายว่ามันมีวิธีถนอมอาหารค่ะแล้วหนูก็เลยชวนยายไปที่นึงค่ะที่ยายจะรู้แน่ๆค่ะว่าการถนอมอาหารถนอมผลไม้ถนอมผักถนอมอะไรถนอมหมดเลยค่ะ
3: เล่าให้หลานฟังหลานก็บอกว่ายายเดี๋ยวจะพาไปทำผลไม้แปรรูปนี่ทำได้เหรอยายบอกยายไม่เขาบอกว่าเขารู้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่นึงที่ทำผลไม้แปรรูป
0: เมื่อตกลงกันได้ดังนี้การเดินทางของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซีต่างวัยวันนี้จะไปออกกำลังใจอะไรกันเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมผลไม้เอาใจช่วยคุณยายกับคุณหลานกันด้วยนะครับและสถานที่ที่เรามาออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพลับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้วยชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ได้แก่ส้มโอพันขาวใหญ่ลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
1: สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: จ้าพี่ผ้าครับครับไปไหนกันครับวันนี้
2: อ๋อคือว่าคุณยายของเพื่อนหนูค่ะเขาฝากผลไม้มาให้เยอะเลยค่ะ
4: ค
2: เลยกลัวว่ากินไม่ทันนะคะเลยอยากจะรู้ว่าการถนอมอาหารมันทำยังไงหรอคะ
4: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่ครับที่นี่ก็เป็นจะมีกลุ่มแม่บ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปนะผลไม้ผักผลไม้ใช้อิ่มนะมาถูกที่แล้วครับที่นี่ครับ
3: ค่ะก็เลย
4: ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวการทำสวนส้มโอแล้วก็มาที่กลุ่มแม่บ้านทำผลไม้ใช้อิ่มนี่ครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานด้วยกัน
3: ค่ะพอดีเพื่อนๆอ่ะให้มาเยอะแล้วก็ยายก็ให้มากันเต็มเลยก็กลัวว่าเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสีย
4: ได้ครับผม
3: ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องถนอมอาหารยังไงเอามาทำแปรรูปอะไรได้บ้าง
4: เราเรียนรู้ในกลุ่มของป้าเขาครับ
3: อ๋อนะคะดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ง
3: ั
2: ้นเราไปกันเลยไหมคะ
3: ไปก
2: ัน
3: เลย
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ทรงยศวิทยากรประจำชุมชนคนนี้นี่เอง
5: คือในชุมชนบ้านบางพับเนี่ยครับมันจะเป็นชุมชนที่ปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาอยู่แล้วนะก็คือต อนนี้เปิดฟ้างแล้วเปิดฟ้างให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราคนแก่เนี่ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะครับเพราะในชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อากาศยังดีเช้าๆอากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับปั่นจักรยานนะไปเที่ยวสวนส้มโอสวนน้ำตาลมะพร้าวดูกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุมชนเรามีฐานกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอีกเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะไฮไลท์เด็ดๆนะวันนี้ก็เอาเด็ดๆของในชุมชนมาให้ลองเซิร์ฟๆดูก่อนลองเที่ยวดูก่อนนะครับภายใน1วันนะปกติเนี่ยกิจกรรมเรานะ20ฐานเนี่ยต้องใช้เวลา3วัน2คืนต้องมาค้างในชุมชนด้วยต้องมาค้างในพื้นที่นี้เพื่อจะเข้าเรียนรู้ในชุมชนนะแต่วันนี้เราเลือกแค่3กิจกรรมให้เขานะครับก็มีเรื่องการทานน้ำตาลมะพร้าวได้ลองเคี่ยวน้ำตาลได้หยอดนะครับแล้วก็ไปดูสวนส้มโอนะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็มาจุดนี้จุดนี้ก็คือเป็นจุดวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติมาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มผลไม้กับชาติที่นี่นะครับ
0: หลังจากได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านบางพลับกันพอสมควรก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานคู่สีต่างวัยจะได้ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตผู้คนละแวกนี้ด้วยการไปเห็นด้วยตาฟังด้วยหูชิมด้วยปากและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยการออกกำลังใจในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขี่จักรยานชมสวนผลไม้นั่นเองครับ
5: กิจกรรมแรกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยครับก็ข้างทางก็จะเป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีสวนส้มโอสวนลิ้นจี่นะครับระยะทางในการปั่นในชุมชนก็3กิโลนะครับรอบวงนะครับเราปั่นไปวงกลมนะครับ3กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาปั่นชมวิถีชุมชนในบ้านบางพับเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับในชุมชนนะครับ

ที่นี่ส้มโอจะดกมากเลยปีนี้เป็นปีที่ส้มโอดกส้มโอนะครับปีหนึ่งจะออก3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนพอธันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับนะครับมันก็อยู่ได้2เดือนอยู่ที่ว่าคนจะซื้อมากซื้อน้อยถ้าซื้อมากก็หมดเร็วถ้าซื้อน้อยหน่อยก็ช้านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้เหมือนต้นนะปกติของมันครับอยู่ได้เป็นเดือน

0: มาแล้วมาแล้วเร็ว
1: ครับนี่ลูกนี้แก่แล้วมาเหลือไปใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
0: ค่ะประมาณนี้เหรอคะพี่โต้ง
1: นี่แหละครับที่ว่าลองจับดูน้ำหนักมันจะได
0: ้5โลกว่า
2: โ
0: อ้
2: ยโอ้ยมาน
1: ี่นะครับเห็นไหมพอแล้วเปรียบเทียบเห็นไหมเนี่ย
0: ค่ะอันนี้ยังยัง
1: ใช่ยังใช่ไหมเราก็ดูจากตาเวลาจะดูอะดูจากตา
0: ตาห่าง
1: ที่มันจุดๆเนี้ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตาเป็น
0: ตา
1: ติดเลย
0: เออใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี่เห็นที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

เดี๋ยวจะพาไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่เราจะมาทำยอดน้ำตาลมะพร้าวที่น้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันครับในสวนน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับสวนน้ำตาลมะพร้าวมี2แบบเลยว่าเราจะเอา

0: น่าจะเอาข้าวอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเคี่ยวนะครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง
0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาเราปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนนี้ที่เรายืนตรงนี้เราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นเนี่ยบนเห็นไหมที่เราบอกรองนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างเลยที่นี่นะครับเลยต้องเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทำทุกวันนะ
2: มะพร้าวอะไรอะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่นี
2: ่
0: กับมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันธุ์นะครับก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันธุ์เฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันธุ์ที่เราเห็นนี่คือพันธุ์หงทองนะครับกระปุกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันกระปุกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณนี้เราก็จะนั่งปาดมะพร้าวจนตอนนี้10ปีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเกิดเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสงครามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเตาน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาคนพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามมะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรองน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็มากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะครับมันก็จะมีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4เตา5เตามันอยู่ที่ปริมาณน้ำตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ำตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะนึงนะครับเราก็เอาใส่น้ำเปล่าไว้นะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาไฟให้มันอยู่ตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีสังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าทีแรกมันเป็นสีใสตอนหลังเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสีทองๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ
3: แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้เป็นก้อนๆเหรอคะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวมา1ชั่วโมงแล้วนะจากใสๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วเราดูจากฟองนะครับลูกฟองอ่ะตัวเนี้ยมันขึ้นจะตรงกลางมาเข้ามาริมใช่มั้ยตรงกลางเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้ละฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมไปตรงกลางหมดเลยมันวุบๆๆตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้วนะ
3: แล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สนะที่นี่เรามีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งกิ่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับแล้วก็อย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี้ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: ับตอนนี้ที่เราซุ่มๆเมื่อกี้เราได้แล้วได้แล้วเราก็จะเอาน้ำตาลเนี้ยใส่ในกระมังนะครับเพื่อจะเข้าประโยชน์ในห้องนะครับในห้องนั้นเนี้ยเราก็จะกันแมลงกันผึ้งนะครับบางหน้าผึ้งมันเยอะมันชอบมากวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นเนี้ยหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กระมังก็เป็นน้ำตาลกระมังถ้าเราใส่ถ้วยก็เป็นน้ำตาลถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายเท
0: แล้วมันเริ่มแข่งแล้วใช่ป่ะ
1: ใช่เลย
0: เวลาเราหยอดนะครับเรากลางนะครับเราก็ไล่ออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีผ้าขาวบางใช่ไหม
1: ใช่
0: พอเราหยอดไปผ้าบางมันดึงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็หยอดไปนะครับเห็นยัง
1: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วป้าบางกระบอกเลยเอาช้อนมาสองคันมาทำตามพี่เขาเลย
2: หยอดไล่ไปเลย
0: มาดูจากพี่เขาทำกับเดียวนะครับ

0: อกไม้แล้วก็ดูนู่นดูนี่ดูนั่นแล้วก็ชิมนู่นชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนๆค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันเนาะก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบในธรรมชาติดูพอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันโรคมันจะมีงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกไปอีกแบบนึงกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับมาลองสัมผัสดู
3: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ชนิดนึงข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนเริ่มตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยานสี่ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มได้นะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ระวังเท่ากับในผู้ใหญ่ในผู้สูงอายุนะคะส่วนสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแล้วก็การทรงตัวของร่างกายดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตามปกติแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นขรุขระเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องการล้มได้

0: ตั้งแต่ตลอดทริปนะวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งนะครับไว้ให้2คนนี้ได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในป้ายบางพับนะครับทุกกรุ๊ปมานะครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบัวลอยเพชรที่นี่นะครับว่าบัวลอยเพชรที่นี่มันจะรสชาติเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหน
1: ที่นี่นะครับจะใช้วิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะคุณป้า
3: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
4: บัวลอยเพชรค
3: ่
4: ะ
3: บัวลอยเพชรถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง
4: ขมมากเลยค่ะ
3: เคยกินยัง
4: เคยละค่ะ
3: เดี๋ยวค่ะเราทำของขมให้เป็นของหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
4: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
3: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการนะคะอย่างบัวลอยเพชรเนี่ยที่จริงอ่ะเขาต้องมันมีผิวของบัวลอยเพชรเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือแช่เกลือนี่เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
4: ้แล้วลอกไส้ทำไมหรอคะ
3: ไส้ของบัวลอยเพชรจะแข็งค่ะถ้าเราลอกไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
5: นะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
3: 1คืนค่ะ
5: อ๋อ1คืน
4: แช่น้ำเกลือกี่คืนเหรอคะ
3: 15วัน15คืนแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
4: แช่15วันมันจะไม่เค็มเหรอคะ
3: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเนื้อบัวลอยเพชรเราต้องไปแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
4: แล้วพอยายแดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรเหรอคะ
3: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มสุกแล้ว15นาทีเราก็ตักออกแล้วแช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบัวลอยเพชร1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกเราต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลุกขึ้นแล้วก็ตักบัวลอยเพชรออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้บัวลอยเพชรที่หวานกรอบ
6: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมเผ็ดหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบัวลอยเพชรใครๆก็รู้รสชาติที่ขมเป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบัวลอยเพชรมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆเช่นบัวลอยเพชรมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานซึ่งหวังว่าเคล็ดไม่ลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณยายไม่มากก็น้อยนะครับ
3: อยากลองชิมไหมคะ
4: อยากค่ะ
3: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
4: อันนี้คืออะไรหรอคะ
3: มะระค่ะมะระนี่ที่เรามาต้มหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมูอ่ะ
4: ก็เคยอยู่นะคะมันขมค่ะ
3: นี่โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
7: ขอบคุณค
5: ่
7: ะ
5: อันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
4: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
3: ใช่ที่นี่เรามันกับชาติแล้วไงจะขมได้ไงอะ
4: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบัวลอยเพชรที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
3: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
4: ใช่ค่ะเพราะพูดมากค่ะ
8: กับชาตินะคะ
3: มะกอกับชาตินี่คือว่าเราหั่นและพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
5: ันก็ดูไม่สวยงาม
3: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะ
5: ค่ะ
3: หั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามให้เบาค่ะ
5: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาด้วยล่ะคะ
3: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะ ถ
5: ้
3: าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือนครับมันจะเป็นแบบนี
5: ้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
3: น้ำปูนค่ะ
5: วันนี้น้ำปูนใช่ไหม
3: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสข
5: ม
3: เราก็ไม่ต้องแช่
5: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะค
3: ุณมะละกอที่มันข้างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆ นะคะพอเราปอกไปข้างในก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะกอสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่จูงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตาหนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกนะลูกนะคะพับลงไป
5: ต้องเรียกว่าตีหั่นต้องหั่นเก็บนั่นอยู่แล้วอ่ะ
3: ค่ะพับเข้าลูกนั่นพับออก

0: ใส่ทั้งทำมะพร้าว
1: ทำน้ำตาลไปดูผักผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก
0: ็ไปจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: อืมใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชะแปลกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกอและมะระที่เราออกไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ใช้อิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่ได้มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสซุกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็มาลองดูพืชผักผลไม้มาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับในชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นเรื่องปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

างวันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ทางคณะสงฆ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดประชุมคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์ส่วนกลางแล้วก็ส่วนแขวงต่างๆหลังจากนั้นทางรัฐบาลก็ได้มีมติได้อนุมัติให้มีการจัดเถราภิเษกให้กับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระอาจารย์ดร.มหางอนดำรงบุญประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวซึ่งท่านก็ได้จัดถวายท่านในช่วงที่ท่านมีอายุวัฒนมงคล86ปีในคราวอายุวัฒนมงคลปีนี้แล้วก็ในวันที่4กุมภาพันธ์ในช่วงเวลา16นาฬิกาก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จากนั้นก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วญาติโยมก็ถวายมุทิตาสักการะด้วยพิธีการต่างๆตามวัฒนธรรมของชาวพุทธลาวนอกจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เตรียมการเพื่อที่จะทำบุญถวายทานในวันรุ่งขึ้นคือวันที่5กุมภาพันธ์ในการปฏิบัติกิจการอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลแห่งสปป.ลาวที่ได้แสดงออกถึงการอุปถัมภ์ค้ำชูคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์สามารถดำเนินกิจการไปได้คณะสงฆ์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามรูปแบบของชาวพุทธเราตามรูปแบบของคณะสงฆ์ที่ได้อนุเคราะห์ได้อุปถัมภ์คุ้มครองจากรัฐบาลซึ่งคณะรัฐบาลแห่งสปป.ลาวก็ได้อุปถัมภ์เป็นอย่างดีถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ทั้งการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่การสาธารณูปการการเชื่อมสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับคณะสงฆ์รับพระสงฆ์สามเณรจากสปป.ลาวไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้จบมาทำงานพัฒนากิจการของคณะสงฆ์ในประเทศสปป.ลาวนี้เป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ได้จัดการศึกษามีวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อเป็นต้นซึ่งรัฐบาลได้จัดเป็นของรัฐบาลในกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากนั้นการเผยแผ่ก็ดีการจัดการศึกษาในด้านคณะสงฆ์โดยตรงเองก็ดีก็มีระบบที่คล้ายกับประเทศไทยเราแต่คงรูปแบบของท่านซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญด้านภาษาก็ดีด้านการแสดงออกการอุปถัมภ์การทำทานก็ดีในคราวนี้ถือว่าเป็นมงคลอีกคราวหนึ่งซึ่งอยากให้พวกเราทั้งหลายได้มีส่วนในการมองเห็นได้รับรู้ว่าประเทศข้างเคียงเราก็มีการปฏิบัติในฐานะเป็นชาวพุทธโดยการอุปถัมภ์ของคณะรัฐบาลอุปถัมภ์ของประชาชนทั่วไปโดยการเสียสละของคณะสงฆ์ตั้งแต่ประธานลงมาถึงคณะกรรมาธิการศูนย์กลางของอพพสลาวก็คือศูนย์กลางของคล้ายกับมหาเถรสมาคมของบ้านเราแล้วก็ในนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ที่เป็นกรรมาธิการต่างๆด้วยจึง

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกๆปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกแก่พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 รูปณสวนเวรุวันวิหารโอวาทปาติโมกมี3ประการคือละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงถือเอาวันสำคัญนี้ประกอบกุศลพิธีทำบุญตักบาตรเจริญจิตตภาวนาละเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำสืบมาจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2560สำหรับการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานในงานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาณพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่ใช้ระยะเวลาที่มีอยู่จำกัดประมาณ 4-5 วันปฏิบัติตามกิจกรรมตารางการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์ได้กำหนดถึงแม้ว่าจะเป็นตารางการปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต้องตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์และเข้าปฏิบัติธรรมแต่ขอให้ทุกรูปพึงตั้งใจว่าการมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการฝึกตนเองในฐานะที่เป็นสาธารณสาญาติสืบสานงานของพระพุทธศาสนาและในฐานะที่ตนเองเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่ศรัทธาเริ่มใสของพุทธศาสนิกชนพร้อมทั้งเป็นทายาทที่จะนำเอาพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่ไปเทศนานำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนเจริญได้ฝึกฝนอบรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่มีภูมิความรู้ในเรื่องการปฏิบัติและการที่จะไปสอนทำนำปฏิบัติให้แก่ผู้อื่นนั้นก็จะเป็นการเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะมีคติสอนไว้ว่าผู้ที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยอบรมจะไปสอนบุคคลอื่นให้ฝึกหัดให้อบรมให้ปฏิบัติย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบจากท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิมงคล
จ้าคณะภาค14และพระเทพคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค14และพระเถรานุเถระซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดโครงการนี้ได้เดินทางมาปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแล้วส่วนหนึ่งอีกทั้งในวันพระราชบัญญัติที่9กุมภาพันธ์เวลา 17.00 นท่านทั้งหลายก็จะได้ไปสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูลรวมทั้งทำวัดสวดมนต์เย็นณบริเวณลานหน้าด้านหน้าและลานรอบๆ องค์พระศรีสักยทศพรยาประธานพุทธมณฑลสุทัศน์และในช่วงเช้าของวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาจะได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยณบริเวณพื้นที่22ซึ่งจะก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณพุทธมณฑลแห่งนี้และเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมทั้งเด็กเยาวชนที่มาเข้าค่ายฝึกฝนอบรมปฏิบัติธรรมณพุทธมณฑลแห่งนี้อีกด้วยในโอกาสนี้ขอขอบคุณเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปขอบใจผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประสงค์งานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2560ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

านเจ้าคุณธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดนิมนรการนิมมานรดีคณะกรรมการผู้บริหารโครงการปฏิบัติธรรมในงานส่งเสริมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาและพระสงฆ์ที่เข้าร่วม

ฏิบัติในโครงการนี้ทั้ง23จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางทุกท่านขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลและท่านมุขเกียรติผู้มีเกียรติทุกท่านตามที่ท่านเจ้าคุณธรรมโพธิมงคลได้ถวายรายงานให้ทราบถึงการปฏิบัติธรรมในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาตามที่มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ผมจัดโครงการปฏิบัติธรรมณสวนไผ่เป็นเวลา5วันบัดนี้โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปโดยตามวัตถุประสงค์อย่างเรียบร้อยดีงามผมต้องขออนุโมทนาพระสงฆ์ที่เข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้ทุกท่านเพราะว่าการปฏิบัติตามที่ได้จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชานี้เป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงพระผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้แจ้งในพระสัจธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ด้วยตนเองเมื่อได้รู้แจ้งพระสัจธรรมของพระองค์ด้วยตนเองนั้นก็จะทำให้ท่านทั้งหลายเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเชื่อมั่นต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ปฏิบัติเพื่อให้ตนเองได้มารู้ถึงธรรมะระดับสูงสูงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปและด้วยการปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้ได้เชื่อว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาคือรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ด้วยตนเองเป็นการรักษาอย่างแท้จริงและด้วยการปฏิบัติบูชานี่แหละจะทำให้โรคนี้จะไม่ว่างจากพระศาสนาหรือว่างจากพระพุทธศาสนามีข้อเปรียบเทียบที่ผมนำไปกล่าวในการเปิดหรือการปิดการปฏิบัติธรรมแทบทุกครั้งโดยอ้างถึงพระพุทธพจน์ที่ตัดแสดงแก่สุภัททะปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายไว้ว่าสุภัททะถ้าภิกษุทั้งหลายพึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่วางจากพระอรหันต์ท่านอัจฉริยอาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่าอยู่กันโดยชอบเนี่ยอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบในความหมายของท่านก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมจนให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญ
ด้วยตนเองเพื่อบรรลุ

อริยมรรคอริยผลแล้วนำความรู้ที่ตนเองได้ฝึกฝนอบรมจากการปฏิบัตินี้ไปสอนไปเทศนาไปแสดงแก่ผู้อื่นเพื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานชื่อว่าเป็นการอยู่กันโดยชอบแต่ไม่ใช่อยู่แบบขอโทษฉันอย่างสุขสบายอยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่อย่างนั้นการอยู่แบบสุขสบายฉันอย่างสุขสบายโดยไม่มีการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมยังไม่ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบเพราะปัจจัยทายาทที่ผู้มีจิตศรัทธาถวายหรืออุปถัมภ์แก่เราท่านทั้งหลายนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เรานั้นได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญแล้วก็เข้าถึงแก่นแท้คำสอนของพุทธศาสนาคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติโดยชอบดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้จตุปัจจัยทายทานที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาได้บุญได้กุศลมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานั้นเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมหนึ่งในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชานี้นอกจากจะเป็นการปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญนี้แล้วยังพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งด้วยพร้อมทั้งปฏิบัติตนเองเพื่อสมควรได้รับทายทานของท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงทั้งในขณะที่เราปฏิบัติธรรมนี้ทั้งเมื่อไปอยู่ตามวัดวาอารามท่านก็สามารถที่จะทำตนเองให้เป็นปฏิฆาหกควรรับทายทานของท่านสาธุชนทั้งหลายและขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาธรรมที่ท่านได้มาฝึกฝนอบรมที่สวนไผ่เนื่องในเทศกาลนี้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อตามวัดวารามของท่านและช่วยเผยแผ่ธรรมที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมนี้ต่อไปยังสาธุชนทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ยิ่งจะเพิ่มอานิสงส์ให้แก่ตัวท่านเองเพิ่มความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาตามพระพุทธพจน์ที่ได้นำมากล่าวอ้างไว้วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอปิดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ขอกุศลผลบุญจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามในพระสัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพร้อมในความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยท

0: บ้าเปล่าเนี่ย
1: ครับ
0: คุณพูดเบาๆก็ได
1: ้ครับ
0: เขาก็รู้จักกันอยู่แล้วคุณกับผมก็สนิทกันจะมาสูดสวนเป็ดเลยงั้นผมก็ต้องเอามั่งดิ
1: ใครครับ
2: สวัสดีครับผมพยัคฆ์ร้อย24เข้าสู่

0: เรียกร้องกันมาเหลือเกินนะครับทนไม่ไหวทัดทานไม่ได้ครับอารองข้อมูลคดีอีกครั้งเล
1: ยเย้เย้ทำไมแหมต้องขอบพระคุณแฟนเพลงทั่วหน้าไม่ใช่ครับท่านผู้ชมทุกท่าน
0: ครับ
1: ที่เรียกร้องให้ผมมาปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง
0: ครับผมทางไลน์นี่ไม่ว่างทางเฟซนี่มาเต็มครับ
1: โอ้เต็มไปหมดเลยครับผมได้ข่าวเวลาเนี้ยคุณไปขุดกรุเอาเพื่อนผมมาเยอะแยะไปหมด
0: ครับมีใครบ้างครับ
1: คุณวิทยาดาวมาเลย
0: โอ้ย
1: ผมดูนะเด็กเขายิงปืนนะปังปังปัง
0: แม่นด้วย
1: แม่นด้วยผมรู้เลยว่าเขาชื่นชมที่สุดเพราะตั้งแต่แสดงหนังมาไม่ค่อยได้ยิงจริง
0: อ้าวอันนั้นไม่ใช่ของจริงเหรอ
1: ใช้ปืนปลอมตลอด
0: ครับผม
1: อย่างคุณจุริยันปฏิพัฒน์เนี่ยโอ้โหเล่นบีบีกันโอ้
0: แมนมาก
1: เลยโอ้นะเห็นไหมอัศวินรัตนประชาถึงเพื่อนรักผมยิงธนูแม่แต่ละคนก็เรียกว่าได้แสดงฝีมือเต็มที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นวันนี้รองข้อมูลคดีพยักร้าย2490อก3ศอกมาฉะนั้นแสดงฝีมือเต็มที
0: ่แน่นอนที่สุดครับภารกิจ
1: คุณยายผมทำอะไร
0: ภารกิจอยู่ที่จานขนมนี่แหละครับ
2: ทำขนมอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและต้องให้ได้รสชาติหน้าตาผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์คุณเนี่ยผมทำขนม
0: ครับผม
1: พ่อคุณพยาคลายนะพยาคลายนะ
0: ครับผมจะปฏิเสธภารกิจไม่ได้หรอกครับไหนๆก็เชิญมาแล้วเชิญทางด้านนี้เราไปช่างแป้งเค้กกันช่างเลยกัน
1: รุ่นนี้รุ่นเราสู
0: ้ไปครับช่างนมด้วยครับผม
3: เพราะเรื่องการเข้าครัวไม่ได้จำกัดเพศหรือจำกัดวัยมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้พยักร้าย2490ที่ผ่านมาแทบทุกบทบาทในชีวิตแล้วได้เข้ามาสัมผัสกับการทำเบเกอรี่ที่ต่างไปจากการทำอาหารอย่างที่เคยเพื่อพิสูจน์ว่าวัยอย่างเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะตัวเองเพิ่มขึ้นอีกทางได้หรือไม
0: ่ทางนี้เลยครับพ่อครับรอเราอยู่แล้วครับผมและนี่ก็คือคุณครูอัญชลีอิตกรพันธ์นะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนนะเขตทุ่งครุนะฮะ
4: คร
0: ับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับครูครับสวัสดีครับโอ้โหเห็นเต็มไปหมดเลยเครื่องไม้เครื่องมือในการทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับปุ๊กกี้เนี่ย
5: ถ้าหลักๆ ก็จะมีตาช่างแล้วก็ช้อนตวง
4: อ๋อครับ
5: ช่วยตวงของแห้งช่วยตวงน้ำตามหลักที่ทำแล้วก็ถาดแล้วก็เครื่องตีไข่
4: เท่าที่ดูนี่ก็เยอะพอสมควร
0: ครับผมครับ
4: เวลาทำจะมึนไหมเนี่ย
5: ไม่มึนค่ะทำง่าย
4: เหรอครับง่ายถ้าทำไอ้ถาดทำง่ายไม่ยากครับสำคัญแบบทำแล้วทานได้ไหมเน
5: ี่
4: ย
5: อร่อยไม่เชื่อเชิญชิมได้เลยค่ะ
4: โอ้โหเพื่อนชิมเนี่ยชอบอะอะไรก็ตามที่เราไม่ต้องเสียเงินเนี่ยนะฮะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวชิมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับช่วงหน้าครับ
3: ประโยชน์ของการเรียนทำขนมอบและเบเกอรี่ทั้งที่ขนมอบและเบเกอรี่เป็นของหวานที่แสนอร่อยที่หลายคนโปรดปรานแต่กระนั้นก็มักถูกจัดให้อยู่ในขนมหวานที่เป็นอริต่อสุขภาพมาโดยตลอดเพราะมีทั้งโซเดียมจากผงฟูและโซดาทำขนมมีฟอสฟอรัสจากนมเนยและมีคาร์โบไฮเดรตสูงจากแป้งและน้ำตาลแต่ในความเป็นจริงแล้วมีขนมอบมากมายหลายประเภทที่คิดค้นและพัฒนาสูตรขึ้นให้กลายเป็นขนมหวานที่ไม่ทำลายสุขภาพรวมถึงอบประเภทคุกกี้ที่สามารถลดปริมาณน้ำตาลจากที่สูตรกำหนดไว้ได้ถึงครึ่งหนึ่งฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อทำขนมอบและทำเบเกอรี่จึงเปรียบได้กับการเรียนรู้ศิลปะแขนงหนึ่งในการคิดค้นลงมือทำใช้ศิลปะในการตกแต่งให้ขนมออกมาสวยงามน่ากินสุขใจทั้งคนทำและคนกินกันเลยทีเดียวครับ
0: เสร็จแล้วผลงานของพวกเราสองคนนะครับพอเราชิมดูครับผมช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับและช่วงนี้ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับ เรามาลงมือปฏิบัติภารกิจกัน
4: อาจารย์ครับแล้วจะต้องทำยังไงบ้างครับ
5: เราก็ช่างแป้ง
0: แป้งอะไรครับเนี่ย
5: อันนี้เราใช้แป้งวัวแดงหรือแป้งอเนกประสงค์ก็ได้แป้งว่าวก็ได้ค่ะ690ต่อ1สูตรอ้าวแล้วเราก็ใส่ผงฟูลงไปแล้วก็เกลือ
4: เกล
5: ือครึ่งช้อนชาแล้วก็ร่อน
0: ครับผม
5: เนยสด450
0: นะครับสด450
5: ใส่ไปเลยค่ะเนยขาวค่ะเนยขาว50กรัมทีนี้เราก็ใช้หัวใบไม้ปั่น
0: ทำไมต้องเป็นหัวเขาเรียกหัวใบไม้มันมีหัวอะไรนะหัวใบไม้
5: หัวตะก้อหัวตะก้อเขาไว้ตีไข่พอตีไข่ถ้าเราใช้หัวตะก้อปุ๊บมันจับอากาศมากไป
0: เห็นมันมีตะขออะไรด้วย
4: อันนี้เกี่ยวกับอากาศมันกัน
5: ใช่ถ้าคุกกี้จับอากาศมากไปมันก็จะร่วนแล้วก็ใส่น้ำตาล
4: น้ำตาล
0: น้ำตาลอะไรก่อนครับ
5: น้ำตาลอะไรก่อนก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
5: แล้วแต่สะดวก
3: แล้วตอนนี้พยักร้าย2490และพยักร้าย008ของเราก็ช่วยกันใส่น้ำตาลนั่นเองนะครับโดยน้ำตาลที่ใส่จะมี2ชนิดด้วยกันครับคือน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนั่นเองนะครับวิธีการใส่นั้นต้องค่อยๆใส่ทีละช้อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เครื่องนั้นผสมน้ำตาลลงไปจนเข้ากับเนื้อเนยนะครับตีไปสักครู่ครับจนเข้าเนื้อกันดีแล้วก็เติมไข่ไก่ลงไปครับ2ฟองด้วยกันวิธีการใส่นั้นก็คือต้องใส่ทีละฟองนะครับใส่ฟองแรกแล้วก็ปล่อยให้ตีจนเข้าเนื้อดีครับแล้วค่อยเติมฟองที่2ลงไปนะครับดูวิธีการทำในขั้นตอนนี้แล้วนะครับคุกกี้ค่อนข้างจะมีรสชาติที่หวาน

0: เลยทีเดียวนะครับพอใส่น้ำตาลไปทั้ง2ชนิดงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูสิครับว่าจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนสูตรอย่างไรเพื่อให้เข้ากับผู้ป่วยโรคเบาหวานครับ
1: อาจารย์ครับสมมติว่าคนที่ว่าล่อแหลมต่อการเป็นเบาหวานแบบผมเนี่ยเราจะลดน้ำตาลลงได้ไหมครับ
2: ลดได้แต่หรือว่าเราเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายแดงเลยเพราะน้ำตาลทรายแดงมันไม่ใช่น้ำตาลฟอกขาว
3: แล้วมันจะอร่อยเท่าเดิมไหมครับเนี่ย
1: นั่นน่ะสิครับ
2: มันก็โอเคสำหรับคนเป็นโรค
3: ก็ต้องยอมนิดหนึ่ง
2: ใช่เราต้องยอมหน่อย
3: ครับผม
1: โอ้โหอย่างนี้นะ
2: ใช่ถ้านั่นก็คือเราเพิ่มอบเชยเข้าไปหน่อยอ่ะ
3: อบเชย
2: ตัวที่มันจะทำให้เบาหวานน้ำตาลมันลดลง
3: หอมด้วย
2: ใส่กินหน่อย
1: อบเชยช่วยลดเรื่องการเป็นเบาหวาน
3: เพิ่งทราบเหมือนก
1: ันแล้วสมมติอย่างนี้ครับถ้าเกิดผมรับทานเข้าไปแล้วผมเกิดติดขึ้นมาพอถึงหน้ากินเจผมจะทำยังไงครับอาจารย์มีไฟคงใจใครเขามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับ
2: ก็คือเปลี่ยนจากเนยก็เป็นมาการีน
1: มาการีนได้เลย
2: มาการีนแล้วก็ถ้าไข่ก็คือไข่เราใช้น้ำเต้าหู้แทน
1: น้ำเต้าหู้เหรอครับ
2: ก็คือไข่1ฟองเท่ากับน้ำเต้าหู้50กรัม
1: ครับครับ
2: สูตรนี้มัน2ฟองเราก็ใช้น้ำเต้าหู้ร้อยหนึ่ง
3: นี่คือสูตรเจเลย
2: สูตรเจเลย
1: แล้วรสชาติมันจะไม่เปลี่ยน
2: ไม่รสชาติ
3: เยี่ยมครับผมครับ
0: ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเพิ่มส่วนผสมลงไปในแป้งนั่นเองครับโดยใช้ธัญพืชทั้งหมด4ชนิดด้วยกันข้าวโอ๊ตเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดฟักทองแล้วก็งาดำนั่นเองครับเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับลงไปในคุกกี้ชนิดนี้พอคลุกเคล้าส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะครับ008ก็นำเอาเนยที่ปั่นได้ครับเข้าไปผสมลงกับแป้งนั่นเองครับดูท่าทาง008ตั้งใจมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นพยักร้าย2490ก็ต้องออกแรงอีกครั้งนึงนะครับเพื่อทำให้ส่วนผสมทั้ง2อย่างเข้ากันดีครับดูสีสันที่ออกมาแล้วใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ
3: ครับแล้วตอนนี้ทำอะไรต่อครับครู
2: อ๋อเดี๋ยวเราก็ตักหยอดค่ะ
3: ครับ
2: หยอดประมาณนี่
3: ขนาด
2: กลมๆ
3: กดลงไปด้วย
2: ประมาณ1นิ้วใช่ให้มันแบนนิดนึง
1: ต้องวางติดกันไหมครับอาจารย์ครับ
2: อ๋อให้ห่างหน่อยค่ะห่างประมาณครึ่งนิ้วเพราะเดี๋ยวมันจะขยายอีกเน
3: ี่
2: ยประมาณนิ้วถึง
0: แล้วตอนนี้พยักร้ายทั้ง2ท่านก็ช่วยกันหยอดคุกกี้ให้เป็นชิ้นๆ นะครับโดยมีคนละถาดค่อยๆหยอดกันไปดูสนุกสนานนะครับค่อยๆบรรจงหยอดกันไปทีละชิ้นนะครับเผลอไม่นานครับก็เต็มถาดกันแล้ว
1: และจากนี้ไปทำอะไรต่อครับอาจารย์ครับ
3: เสร็จแล้ว
1: อบนานไหมครับ
2: เข้าอบไฟประมาณ150
1: ครับอบประมาณกี่นาที
2: ประมาณ 15-20 นาที
3: ไม่นานเท่าไหร
0: ่ตอนนี้ก็เข้าถึงขั้นตอนการอบแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวไปชมกันว่ารสชาติคุกกี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
3: เสร็จแล้วผลงานของพวกเราสองคนนะครับพอลองชิมดูครับผม
4: คุณกล้า
3: ไม่หยุดเลย
4: สองคน
3: ครับผม
4: อาจารย์ตัวหลักเราตัวมั่ว
3: ครับเป็นไงรสชาติ
4: ผมก็ขนาดนี้ไม่ได้ครับผมว่ากลมกล่อมครับไม่หวานไปไม่อะไรไป
3: ธัญพืชเยอะแยะมีประโยชน์กับร่างกายมากครับเอาครับผมเรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าผลงานของเราครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับผ่านหรือไม
2: ่ผ่านค่ะ
3: ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อัญชลีอิทธิกรพันธ์นะครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
1: อาทรสังขวัฒนะแห่งทุ่ง
3: ครุขอบคุณนะครับแล้วช่วงหน้าครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
5: พ่อรองขาจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานเนี่ยในระยะแรกไม่มีอาการนะคะพ่อเวลาที่ดูอย่างเงี้ยเราจะไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นการตรวจเบาหวานในระยะแรกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราถึงแนะนำให้เป็นการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลเอา
3: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีพยักร้าย008และพยักร้าย2490ค่ะคุณพ่อรองเขามูลคดีค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
5: ใช่ค่ะ
3: ตามเด็กร้อง
5: เรามีภารกิจเยอะมากใช่ค่ะ

0: คนอื่นนะเอาเขาไปยิงปืนเอาเขาไปยิงธนูคำว่าภารกิจของผมให้ไปทำขนมโอ้โหตายเลยชายอกสามศอก
1: ใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงความสนุกในการทำเบเกอรี่ค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: พยัคฆ์ราย2490ที่ผมเรียกหาคุณอีกครั้งเพราะทนเสียงเรียกร้องถึงคุณไม่ไหวคุณยังคงยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมผมทราบมาว่าระยะนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ต้องคุมความหวานมันเค็มยังไงลองปรึกษาคุณหมอดูนะ
0: ครับที่พูดมาครบครับ
2: ครบเลยครับ
0: ครับ
1: ครบทั้งหวานมันเค็ม
0: หวานมันเค็มเลยครับพูดถึงโรคประจำตัวเนี่ยเบาหวานผมไม่มีนะคุณหมอ
1: ครับ
0: ผมงงมากเบาหวานผมวัดครั้งหลังสุดเนี่ยประมาณ100
2: ก็ปกตินะ
0: แต่ปรากฏว่าน้ำตาลสะสม
1: ค่ะ
0: มันเยอะสูงครับประมาณ7อ่ะ
1: หนูก็ถือว่าเป็นน้ำตาลสะสมในระดับที่สูงทีเดียวค่ะ
2: มันคืออะไรครับ
0: ก็คืออะไร
1: น้ำตาลสะสมเนี่ยก็คือว่าเป็นน้ำตาลที่เราเก็บมาเรื่อยๆค่ะตลอดช่วง3เดือนของการเจาะเลือดค
2: ่
1: ะใช่ค่ะเราเอาไว้ในวัดตรวจวัดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงกับโรคเบาหวานค่ะเพราะว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยค่ะก็จะแอบงดน้ำงดอาหารอย่างดีเลยไม่ทานหวานเลยหลายๆวันก่อนมาตรวจค่ะเพื่อที่จะให้น้ำตาลเนี่ยหลังงดน้ำงดอาหารเนี่ยตัวเลขออกมาดีๆแต่น้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกถึงสุขภาพน้ำตาลของเราค่ะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแปลว่าถึงพ่อรองจะงดน้ำงดอาหารมาดีเยี่ยมน้ำตาลหลังงดน้ำอาหารมีแค่ร้อยเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่น้ำตาลสะสมที่เกินเกณฑ์เนี่ยก็สามารถให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกันหลอกหมอไม่ได้ค่ะ
0: เขาบอกว่าน้ำตาลที่สะสมเนี่ยคืออาจารย์หมอที่ตรวจผมท่านบอกว่ามันเกิดจากแป้ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใครผมเนี่ยงดอาหารเกี่ยวกับแป้งผมก็ถามท่านว่าผมก็ไม่ค่อยทานผมปังนะอาจารย
1: ์
0: ผมทานแต่ข้าวผมเป็นคนชอบทานข้าวอาจารย์หมอบอกนั่นแหละข้าวนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
2: จริงจริง
1: อยู่ในหมวดของเราเรียกว่าอาหารหมู่ที่หนึ่งก็คือข้าวแป้งน้ำตาลนั่นเองค่ะที่มีผลกับน้ำตาลสะสมในร่างกายของคนเราค่ะ
0: อย่างนี้ผมเป็นคนที่ชอบทานข้าวมากทำไงดีครับอาจารย์หมอ
1: โดยปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ถึงกับจะต้องงดหรือว่าเลิกรับประทานข้าวเลยนะคะเพราะว่ายังเป็นอาหารที่สำคัญของคนไทยอยู่แล้วก็เป็นแหล่งพลังงานที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณลงนะคะแล้วเสริมด้วยอาหารประเภทอื่นที่ไม่ได้มีน้ำตาลสูงยกตัวอย่างเช่นทุกทีคุณพ่อทานข้าวเยอะๆทานผักน้อยก็เปลี่ยนเป็นลดข้าวลงและรับประทานผักให้มากขึ้นค่ะหรือว่าการที่เรารับประทานแต่ข้าวขัดขาวเยอะๆเนี่ยค่ะจะทำให้น้ำตาลหรือเช่นขนมปังที่เป็นขนมปังค่ะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงค่อนข้างเร็วค่ะก็ให้เปลี่ยนไปทานกลุ่มที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะเช่นข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีธัญพืชต่างๆเพื่อช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงมากแล้วก็สูงเร็วจนเกินไปค่ะ
0: ค่ะแล้วเขาบอกว่าเบาหวานเนี่ยมันมีถึง2ชนิดนะครับค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ใช่แล้วค่ะเบาหวานมี2ชนิดนะคะเบาหวานชนิดแรกเนี่ยก็คือเป็นเบาหวานที่ร่างกายเนี่ยไม่สร้างอินซูลินเลย อินซูลินก็คือระดับฮอร์โมนที่ใช้ลดน้ำตาลในเลือดค่ะอันนี้เนี่ยผู้ป่วยก็จะต้องมีการฉีดอินซูลินแล้วก็อีกชนิดนึงค่ะซึ่งเป็นชนิดที่เจอได้บ่อยค่ะในผู้สูงวัยนะคะหรือรวมถึงผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปค่ะอันนี้เป็นเบาหวานชนิดที่2ก็คือร่างกายเนี่ยสร้างอินซูลินแต่สร้างไม่พอค่ะก็เลยสามารถที่จะยังรับประทานยาได้อยู่แต่ขนาดเดียวกันเบาหวานชนิดที่2ถ้าเป็นไปนานๆรวมถึงไม่ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีใช้ยาที่รับประทานเนี่ยเต็มขนาดเต็มที่แล้วก็ยังลงไม่ดีก็ต้องใช้อินซูลินช่วยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
2: คุณหมอครับแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงล่ะครับว่าเราเนี่ยเป็นเบาหวานแล้ว
1: พ่อรองขาจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานเนี่ยในระยะแรกไม่มีอาการนะคะพ่
2: อ
1: เดินมาอย่างนี้เนี่ยคุณหมอจะดู
2: เป
1: ็นได้ค่ะเป็นได้เวลาที่ดูอย่างเงี้ยเราจะไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นการตรวจเบาหวานในระยะแรกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราถึงแนะนำให้เป็นการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลเอาแต่ถ้าเบาหวานชนิดที่เป็นมานานมากๆแล้วหรือว่าเป็นเยอะมากๆแล้วเนี่ยค่ะผู้ป่วยอาจจะมีอาการที่สังเกตได้ง่ายเช่นปัสสาวะบ่
2: อ
1: ยนะคะหิวน้ำบ่อย
2: ๆ
1: น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะคะตามองไม่เห็นนะคะหรือมองไม่ชัดเจนอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเรามีอาการเบาหวานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะต้องคิดไว้นิดนึงว่าถ้ามีอาการ

0: างเนี้ยแสดงว่าเบาหวานเป็นเยอะแล้วแล้วก็ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วด้วยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นต้องเช็คเลือดอย่าง
0: เดียวใช่ค่ะก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำในคนที่มีประวัติเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะต้องเจาะเลือดตรวจบ่อยหน่อยแต่ถ้าไม่มีประวัติเสี่ยงเลยเนี่ยก็ปีละครั้งนึงค่ะ
1: น่ากลัวมากครับ
2: เวลาเนี่ยผมตรวจสุขภาพปีละ2ครั้ง
0: ดีมากค่ะ
1: คุณหมอครับก็รบกวนสรุปสุขภาพของพ่อรอง
0: ค่ะต้องบอกว่าพญาไร้วัยทองของเราในวันนี้ค่ะมีสุขภาพโดยรวมอยู่ในขั้นดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วก็ต้องขออนุญาตนะคร
0: ับ
1: มอบประกาศนียบัตรได้อีก1ใบแล้ว
2: อ๋อทำขนมเก่งแล้ว
0: ครับขนมอกค่ะ
1: ค่ะขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: ขอให้พ่อรองอีกรอบหนึ่งแบบด้วยนะคร
0: ับ
1: แล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณพ่อรองเขามุ่งคดีนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์เหงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับผม
1: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่กับรายการพยัก
0: ร้ายวัยทอง
1: สวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเอ้ยมือมันไม่มีนี่ใช่ไหม
3: ต้องมีถือไว
4: ้น้ำตาลไอซิ่งหรือน้ำตาลบดไอ้นี่น้ำตาลทรายแดงจ้ะ
5: น้ำตาลเดียวเบาหวานผมจะขึ้นแล้วนี่2น้ำตาล
2: สองตาเลย
5: มาเหรอครับ
4: โอ้ยถ้าจริงใช้น้ำตาลนี้อย่างเดียวก็ได้คือน้ำตาลไม่ขัดขาวสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานได้
1: มีสูตรเหมือนกันพบกับพยักร้ายวัยทองได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ลืมไอ้นี่วะ
0: ลืมพยักร้ายวัยทอง
1: ครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงอื่นครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่

0: ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด -19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไหมสัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำไมขึ้นมาเอาไปทำอะไรเนี่ย
1: จะเอาไปกินข้าว
2: อะไร
3: คุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
0: ไม่ตลกหรอกทำให้วุ่นวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
4: ที่ไหนเนี่ย
5: โอ้ลงมาเดี๋ยวตก
6: เล่นอะไรอ่ะ
7: งานวงงานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นเลยแม่แม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
8: ๆแมวนะคุณใจเย็นๆนะ

ไรใช่ป่ะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บปังไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยจริงๆไปขอดีๆเธอนั่นแหละจะมาขโมยของฉันพอละพอละบอกให้บอกนะ

0: ใครเป็นแม่เธอฉันชื่อนิด
1: ภาพยนตร์สั้นที่ผมกำลังดูอยู่นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมก็อาจจะคิดเหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่าและกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

0: ก็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยไม่ได้สวัสดีลูกเขยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออกจากบ้านตอนกลับมาบ้านเงี้ย
1: แม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์อ่ะเนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาเมจิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะและบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ย

0: เหมือนจะใช้ให้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าตัวเองแบบคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ย ก็มีเหมือนกันค่ะ
2: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยคือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่าคือพี่เนี่ยพี่คิดพี่เข้าใจแล้วนะว่าพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นเราก็เลยเหมือนทำใจตัวเอง
0: ตอนแรกก็เห็นแม่แกตอนแรกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึกว่านับวันก็เอ๊ะทำไมแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นเราก็เอ๊ะเป็นห่วงแม่เอ๊ะแม่เป็นอะไรแม่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนแฟนพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิไปปรึกษาซิว่าเอ๊ะทำไมแม่เรามีอาการเป็นอย่างงี้อะค่ะ
1: คือพอดีคุณแม่เนี่ยนอกจากอัลไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่เนี่ยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ไหนเนี่ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอมรับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าคุณหมอตาลจะพาคุณผู้ชมไปพบกับญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวัฒน์นะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะคุณสัตวัฒน์พอเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้างคะ
5: ครับก็จริงๆคุณแม่ เริ่มเป็นสมองเสื่อมตั้งแต่ปี2540คร
4: ับ
5: ผมตอนนั้นก็ผมก็ยังเรียนหนังสืออยู
4: ่
5: แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่อมผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลยครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย
4: ค
5: ุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
4: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
5: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาโดนวางหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจอช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วน
4: ๆ
5: ครับแล้วก็เริ่มใช้คำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินารีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40ปลายๆเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือน่ากังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดีกระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานยาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างนี้ไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
4: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทแล้ว
5: ค
4: ุณหมอว่ายังไงอะคะ
5: คุณหมอจริงๆแล้วก็เบื้องต้นก็แนะนำอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็ วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
4: ค
5: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าทำให้ทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์ฮะซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว่าแล้วเดี๋ยวไอ้ท่อนที่เสียจะเสียไปมันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
4: ม
5: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องนึงที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการบางอย่างเนี่ยที่แยกไม่ออกระหว่างอาการทางสมองกับอาการทางประสาทเหมือนจิตเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมีอาการบางอย่างที่มันคล่อมกันอยู
4: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไง
5: อาการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะเอ๊ะทำไมเขียนคิ้วเข้มขึ้นทาปากแดงขึ้น อะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปข้างนอกอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณแม่ถ้าไม่รู้จักคุณแม่มาก่อนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่แปลก
4: ค
5: ือไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทแต่ว่าเรารู้สึกเพราะเราคลุกคลีอยู่คุณแม่ตั้งแต่เกิดเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสไตล์คุณแม่อันนี้ไม่ใช่เอ๊ะคุณแม่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางจิตประสาทครับน่าจะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบสมองมากกว่าก็แนะนำว่าจะต้องไปพบอายุรกรรมแพทย์ทางด้านประสาททางด้านสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมประสาทก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
4: ์
5: คร
4: ับ
5: แต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมของสมองแต่ว่าตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ยประมาณ40อายุ47 48ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับคนเป็นอัลไซเมอร์คุณหมอก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
4: ์
5: ครับ
4: ตอนนั้นคุณศตวรรษอายุสักเท่าไหร่อะคะ
5: ผม18 19
4: ตอนนั้น19
5: ครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี
4: ้
5: แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หาย
4: ค
5: ือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดเสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสียใจว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับ มีความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอ๊ะเราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปเราก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮ
4: ะ
5: ก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงที่พอทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมหรือหายได้ก็คือหยุดอาการในแค่แต่คุณแม่ก็จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิ
4: ม
5: ที่เรารู้จัก
4: ครับ
5: ซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับจากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือแค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
4: ้
5: ครับแล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆจากเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดินจนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้องครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาการของโรคเนี่ยคือคุณแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาแล้วก็หรือบางช่วงก็ทานเยอะเกิน คือทานแล้วบอกยังไม่ทาน อิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับได้ยาที่เต็มที
4: ่
5: ครับ
4: คุณสัตวแพทย์มีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
5: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบ

0: ามความเข้าใจของผมเนี่ยของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้การความรักความเข้าใจพอสมควรเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนเขาเปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผมครับ
1: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้ามความยากลำบากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากค่ะ
0: ยินดีครับ
2: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตานะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาทและก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
3: โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็มาโรคจิตหรือโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเราก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคมหลายๆอย่างรวมทั้งการเลี้ยงดูด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คงเป็นอะไรที่เด่นคือคนไข้ก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการที่คล้ายๆกันนะคะอาการที่ว่านี่คืออะไรอาการที่ว่าก็คืออาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายๆครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็จะสามารถเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวเป็นสีสันมากนะคะในขณะเดียวกันคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของหูแว่วซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นคือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากๆไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลายๆแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเชิงของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก20 30จะไม่เจอคนไข้ที่เริ่มมีอาการตอนอายุ40 50ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy Bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรม นำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้า

0: เข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณศตวรรษที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายใส่หน้าคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นจริงแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ดอนบางคนก็อาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคนไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะเริ่มหลงผิดว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะญาติเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษา2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นการหลงผิดของคนไข้นะอาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนไข้เวลาไปมองกระจกแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆญาติสามารถที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติมันจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นนั้นเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับคนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข้ค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
2: อาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัว

วัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Application นะปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมเองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้จะขอพาพี่จิ๊กนวรัตน์นักแสดงมากความสามารถมาเที่ยวกันที่จังหวัดชลบุรีครับ
2: วันนี้นะครับผมอยู่กับพี่จิ๊กนวรัตน์แล้วก็คุณหมอสุดหล่อเช่นเคยนะครับ
3: ครับผมนายแพทย์กุลภัทรจุลสำลีนะครับ
2: เรียกชื่อเล่นได้ไหมหมอ
3: ชื่อป่านครับ
2: เวลาไปที่โรงพยาบาลเจอคุณหมอว่าเฮ้ยป่านเงี้ยนะ
3: ว่าไงเพื่อน
2: วันนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอจะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
4: เนี่ยพี่ชอบมากเลยเพราะว่าพี่สนใจเรื่องโรคนี้มากเพื่อนพี่ก็เป็นกัน
2: พี่จิ๊กควรจะฟังไว
4: ้
2: อีกไม่นาน
4: ก็ควรจะฟังนะ
1: วันนี้จะพาไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์กันที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยจังหวัดชลบุรีชุมชนเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากพัทยาที่นี่เขาเปิดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวธรรมดาแต่สามารถเข้าไปเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของคนที่นี่เลยทีเดียว

0: ยินดีต้อนรับนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูศูนย์การเรียนรู้ดูซิว่าเราจะมาเรียนรู้วิชาอะไรไปได้บ้างพี่จิ๊กพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: หมอพร้อมไหมครับ
3: มากครับ
4: รุ่นใหญ่ภาษา
5: วันนี้เราจะเริ่มต้นกันแบบสบายๆด้วยการมาเรียนรู้วิธีการนวดผ่อนคลายด้วยกัวซากันก่อนแต่กัวซาคืออะไรเดี๋ยวต้องลองไปถามพี่เกดดูครับ
1: อธิบายครับกัวซาคืออะไรครับ
2: กัวซานี่เป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนแปลว่าการขุดพิษ
6: ขุดขี้ไข่
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ แต่ถ้าขุดไปขี้ไข่ก็ออกด้วยเหมือนกัน
6: เป็นไงเห็นไหมมีข้อดีมีข้อดี
2: เราจะใช้เขาสัตว์นะครับอันนี้เรียกว่าเขาไฟเผือกเอามาขูดตามร่างกายค่ะนี่เป็นเขาวัวนี่อันนี้คนที่เป็นตะคริวใช้ดีค่ะนวดตามน่องตามแขน
1: กัวซานี่มีที่มามาจากไหนฮะ
2: มาจากจีนโบราณมีมากว่า 5,000 ปีค่ะ
1: 5,000 ปีเลยเหรอ
2: เขาใช้ในราชสำนักสมัยก่อนค่ะเราจะใช้น้ำมันว่านสมุนไพรลิปเย็นเนี่ยหยดลงไปที่ร่างกายแล้วก็ใช้เขาสัตว์ขูดลงไปจะถึงเส้นได้ดีกว่าคนที่เป็นตะคริวเป็นนิ้วลอกเป็นเด็บชาปวดศีรษะไมเกรนนะถ้าทำดีๆเนี่ยทุเลาแล้วหายขาดได้เลย
6: โอ้น้ำมันพายมีไหม
2: ไม่มีค่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้มันนวดแล้วทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหายไหม
2: คนที่เป็นระยะเบื้องต้นที่พี่เกดเคยเจอก็เคยรักษาหายหมอนนัดผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะนวดตรงร่องข้างกระดูกสันหลังเนี่ยค่ะแล้วมันจะเบียดหมอนรองเข้าที่แต่มันจะเจ็บมากเลย
6: เจ็บมากเลย
2: ค่ะต้องชำนาญเป็นพิเศษถึงจะทำได้ค่ะระหว่างที่เราเบียดกระดูกสันหลังตรงไล่เส้นข้างซี่โครงเนี่ยค่ะมันจะ
6: หายเลยครับหายเลย
1: ยังหมอโอเคเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูหน่อย
2: ได้ค่ะได้หยดน้ำมันลงไปนิดนึง
7: คุณหมอใช้น้ำมันอันนี
2: ้น้ำมันกฤษณาคุณหมอชอบค่ะว่ากลิ่นหอม
6: กลิ่นหอมรู้สึกเย็นๆครับ
2: ถ้าเป็นที่แขนนะคะสีชมพูนี่พอแล้ว
7: เหรอ
2: นะคะก็ถือว่าเลือดลงไหลเวียนแล้วนะคะ
6: แต่ก็รู้สึกสบาย
2: ก็เหมือนดีท็อกเลือดทางผิวหนังนะคะ
6: คลายๆผ่อนคลาย
1: เอาตรงคอนิดนึงมั้ย
6: ตรงคอลองพี่ก๊อฟลองมั้ยฮะ
1: เฮ้ยพี่จิ๊ก
7: ดีมั้ย
1: ดี
2: ถึงเส้นเลยนะคะ
1: แต่ความจริงออกทีวีผมก็เกรงใจคุณผู้ชมนะ
6: เอาเลยครับเท่นะครับ
2: เอางั้นนะ
1: เอา
2: โอ้ยตัวขาวมากเลยอ่ะ
7: ว้ายมีแต่ขี้กาก
2: ลองดูไม่เลอะนะคะ
1: อุ้ยดีอ่ะ
7: นี
1: ่ลุกขึ้นมานะแล้วผมบอกเลยนะนี่แล้วพอเราเดินแบบเออมันตัวเดินโล่งมาเลยแล้ว
6: ยังไม่มีแรงสบาย
4: รุ่นใหญ่มาซ่า
5: ก่อนที่จะไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดูวิถีชีวิตชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยกันต่อพักไปทำความรู้จักโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนดีกว่าครับ
8: รู้จักครับเพราะว่ามีญาติมีพี่น้องหลายคนที่เป็นอาการอย่างนี้
9: ทำอะไรไม่ได้ยกของหนักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
10: มันจะทำให้ถึงขนาดเดินไม่ได้อะค่ะ
11: อันตรายมากก็ยายไม่เคยเป็นก็ไม่รู้อันตรายแค่ไหน

0: รุ่นใหญ่
1: พาซา
2: คุณหมอครับหมอนรองกระดูกเนี่ยจริงๆแล้วคือมันเอาไว้ขั้นกระดูกต่อข้ออย่าง
3: น
2: ี้ป่ะ
3: คือตัวกระดูกสันหลังเราเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นปล้องๆนะครับเคยกินเล้งไหมครับเล้ง
2: ใ
3: ครเราจะเห็นเราจะเห็นมัน
2: งูอะไร
3: งู
2: เล้งคืองูอะไรล่ะเล้งก็ต้มแซบสิ
3: ต้มแซบกระดูกหมูเป็นกระดูกสันหลังครับเราจะสังเกตว่ากระดูกมันจะเป็นกระดูกสันหลังเป็นป้องๆนะระหว่างป้องเนี่ยก็จะมีหมอนรองอยู่หมอนตัวหมอนรองในลักษณะมันจะเหมือนยางลบนิ่มๆเหมือนยางลบเป็นเหมือนรองรับแรงกระแทกปกติตัวหมอนรองจะมีความยืดหยุ่นเวลาที่เราก้มหลังเราเงยหลังเนี่ยก็จะมีการยืดหยุ่นเหมือนสปริง
2: คือจำเป็นต้องมีกับทุกข้อของกระดูก
3: เพราะมันช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวเวลาที่เราจะบิดตัวซ้ายขวาก้มหลังเงยหลัง
4: มันก็เป็นสปริงไว้อย่างนี้นะแล้วหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันคืออะไรคะทับเส้นประสาทเป็นกันเยอะมาก
3: หมอนรองกระดูกเนี่ยทับเส้นประสาทจริงๆมันคือกลไกหนึ่งของการเสื่อมตามวั
4: ย
3: ปกติแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นสูงใช่ไหมครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยตัวหมอนรองกระดูกจะสูญเสียน้ำมันจะแห้งลงเพราะนั้นความยืดหยุ่นก็จะลดลงเวลาที่ความยืดหยุ่นลดลงเนี่ยก็จะมีการปริแตกเกิดขึ้นนะครับในบางกรณีที่ปริแตกเป็นรอยร้าวเยอะเนี่ยจนแตกหมดเลยน้ำในตัวหมอนรองกระดูกตรงกลางเนี่ยเขาจะไหลออกมาทางด้านนอกทำให้ไประคายเคืองเส้นประสาทที่อยู่ด้านข้าง
4: เนื่องจาก
3: จะมีอาการปวดมากบางคนควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ก็มี
2: เดี๋ยวพาไปต่
4: อ
2: มีน่าสนใจอีกเยอะสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะคุณแม่
2: ตรงนี้เนี่ยนะเราจะพามาชมอะไรรู้ไหมห่วงแม่โหด
1: อุ้ยฮะ
2: ใช่ไหม
1: ชื่ออะไร
2: ห่วงมะโหด
4: โอ้แล้วเพิ่งรู้นะคุณหมอรู้จักมาก่อนไหมคะ
5: ไม่รู้จักเลยครับ
4: พี่จิ๊กก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าเรียกว่าห่วงมะโหด
2: ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันคืออะไรฮะว่าทำอะไรอ่ะ
6: พักสำหรับไว้แต่งบ้านเวลาม
4: ี
6: งานมงคลงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรเนี่ย
5: ต้องมีหมดทุกคน
6: ค่ะเวลาก่อนจะไม่มีไฟแสงสีเขาก็ใช้พวงมโหสถเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ว่าบ้านนี้จะมีงานแล้ว
2: เป็นสีสันไง
1: เป็นสัน
2: มาสอนพี่จิ๊กเลยดีกว่าต้องงานผู้หญิงสอนพี่จิ๊กจัดกระดาษ
1: โอ้ยนี่ไม่ทำอะไรเป็นผู้หญิงเลย
2: จะหน่อยนึงนะ
6: ก็จะพับ
4: สามเหลี่ยม
6: พับถึง5ครั้งนี่ค่ะเวลาตัดเราก็ต้องตัดแต่งชายสั้นแต่งชายให้สวยทำรูปหัวใจไปเลยค่ะ
5: เสร็จแล้ว
2: แต่แค่นี
6: ้แล้วก็เวลาถ้าจะเป็นพวงเราก็พับเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็ตัด
1: ตัดนี่เลยนะ
6: ข้างนี้ค่ะข้างนี้ค่ะ
1: นี่นะ
2: ค่อยๆนะค่อยๆเดี๋ยวไปขาดหมดเลย
1: นี
6: ่ค่อยๆขยับนะครับ
1: คุณหมอตัดไหมคะเผื่อคุณหมอจะนึกก็เป็นกระดูกลองตัดดู
5: ปกติจะใช้เลื่อยครับ
2: เด็กๆตอนนี้แมงกะพรุนกำลังออกมาจากท้องทะเลแล้วหวังว่าเด็กๆคงจะชอบใจนะจ๊ะ
1: เอาไปหลอกเด็กได
6: ้งานบวช2งานเมื่อ2วันเนี่ยถ้า4องค์ทำให้เขาไปแต่งบ้านกัน
2: เหรออ๋อสบัดอย่างนี้เลยอ๋อเสร็จเลย
6: สบัดแล้วค่ะ
1: อ๋ออันน
5: ี้สวย
1: อันนี้สวยดี
2: ดีเนาะดีเนาะง่ายๆนั่งทำเองที่บ้านก็ได้
6: ใช่อ่
2: ะโอเคแม่จ๋าคุณแม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกปวดเปิดอะไรตามร่างกายไหมครับ
6: เป็นกระดูกฉันก็ไม่เป็นนะแต่ว่ามันยังไงอ่ะที่เขาเป็นกันอ่ะมันเป็นกระดูกทับเส้นแต่ฉันไม่
2: เ
6: ป็น
2: เลย
1: กระด
2: ู
1: กท
2: ับ
1: เส้นกระดูกทับเส้น
6: มีหลายคนเลยที่เป็นกระดู
2: กท
6: ับ
2: เส้นประสาท
6: ค่ะค่ะ
2: นี่ถามวิธีแก้หน่อยฮะมีท่าแบบว่ากายภาพบำบัดทำที่บ้านมีไหมฮะถ้าแบบง่ายๆทำได้เอง
1: ทำได้เอง
3: ในกลุ่มคนที่เราไม่ได้ปวดเยอะละกันมีปัญหานิดหน่อยอันนี้เริ่มบริหารกล้ามเนื้อหลังก่อนละกันให้แข็งแรง
2: พี่จิ๊กปวดไปแหละ
1: เอากระเป๋าแต่งหน้ามาแต่งหน้าหน่อยแล้วมาเลยแต่งหน้า
2: ไม่แต่ง
1: ไอ้ที่ชอบที่ชอบ
3: พี่ก๊อฟชันเข่าขึ้น2ข้าง
1: ชันเข่าม
3: ือ2ข้างไว้ข้างตัวนะครับแล้วก็ยกก้นขึ้นนิดนึง
2: ครับ
3: ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
2: 10วินาท
1: ีไหว
2: ไหมได้
3: อันนี้จะได้กล้ามเนื้อหลัง
2: 5ถึง10ชุด
3: 5ถึง10ชุดโอเค
2: แล้ว
3: ถ้าต่อไปเป็นกล้ามท้องนะคร
1: ับ กล้ามท้อง
3: คราวนี้ยกเท้าลอยขึ้น2ข้างแล้วก็ยกหัวขึ้นค้างไว
7: ้แบบนี
3: ้สัก10วินาที
1: โอ
3: ้โหนี่กล้ามท้องเยอะมากครับ
7: ครับ
3: ลูกหนึ่ง
7: ครับผม
3: ครับ

0: แค่นี้เอง
1: แค่นี้สำหรับคนสูงอายุก็สองท่านี่โอเคแล้ว
2: อ
1: ันนี้บริหาร
2: จำได้ไหมนั่นแหละ
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
4: คนต้มเนี่ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็คือให้ถึงนี้ครับอ่ะคุณจะไม่ปวดบ่าแล้ว
2: บ้า
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าตอนนี้ยังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยครับชุมชนที่นี่น่าอยู่มองไปทางไหนก็เห็นสีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมดแถมที่นี่เขายังจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างตอนนี้จะไปเรียนรู้การทำดอกกุหลาบใบเตยกันครับ
4: อย่างเงี้ยอย่างนี้นานไหมเนี่ย
1: โ
6: อ้ประมาณ2ชั่วโมง
2: ฮะ
1: ชั่วโมง
6: ก็กว่าจะได้กว่าจะพับเตยแล้วก็มาร้อยเป็นพวงมาลัย
4: เอาดอกนึงดีกว่าดอกนึงกี่นาที
7: ไม่ถึงวิไม่ถึงวิหรอกค่ะ
4: จริงมาก
7: แป๊บเดียว
4: แป๊บเดียวหรอ
7: ลองไหมคะ
4: มา
7: พับเป็นสามเหลี่ยมค่ะ
1: พับเข้ามาอีกทบหนึ่ง
7: ใช่ค่ะนะแล้วก็ที่เป็นมุมอยู่ตรงนี้พับลงไปด้านหลังค่ะ
1: บิดๆอย่าง
7: น
1: ี้ลงไปคร
7: ับแล้วก็
1: บิดมุมนี้ลงไปข้าง
7: ด้านซ้ายมือเข้ามาหาขวามือม้วนกลมๆเล็กๆสองรอบค่ะพับลงไปด้านหลังให้เป็นสามเหลี่ยมชายธงแบบนี้แล้วก็หมุนเข้าหาใบค่ะ
4: ครับ
7: สลับขึ้นสลับลงเรื่อยๆก็จะเริ่มเป็นดอก
1: โอ้พอได้แล้ว
7: สลับขึ้นสลับลงค่ะ
8: คุณหมอเก่งเนอะ
4: นี่อะไร
6: ดอกเข็ม
7: ต้องฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆ
4: จะรู้นะดูดิผมทำแป๊บเดียวเองได้แล้วเนี่ย
8: นี่ก็หอแหนบย่นเนี่ย
4: แลกเปลี่ยนการสอนเราทำแล้วตอนนี้ก็ให้ปรึกษาคุณหมอบ้างนี่ฮะนี่คุณหมอจากรามาน
8: ั่งกันไม่เมื่อยเนี่ย
4: นะครับมีปัญหามีปวดจี้ปวดเจิดอะไรบ้างไหม
7: ให้พี่ปุ๋ยดีกว่าพี่ปุ๋ย
4: ถาม
7: พี่ปุ๋ยมีอาการปวด
6: ตามเนี่ยค่ะปวดไหล่ปวดอะไร
1: หลังจากพับดอกกุหลาบนะครับ
4: โอ้วิธีอย่างเงี้ยผมไม่ต้องถึงคุณหมอแค่ผมได้เลยเพราะนั่นคือวิธีการทำเนี่ยนะฮะของคนก้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็คือให้ถึงนี้ครับคุณจะไม่ปวดบ่าแล้ว
2: บ้า
1: เราจะไม่ปวด
2: แล้วตากันเลยใช่ไหมเงี้ยเหรออ
4: ่ะทำไง
1: ก็อาจจะยืดกล้ามเนื้อซะหน่อยถ้าง่ายเลยเราเอามือประสานท้ายทอยบริเวณท้ายทอยนะครับแล้วก็พยายามเอาศอกมาติดกันแล้วก็นั่งหลังตรงไว้แล้วก็ก้มคอลงมาค้างไว้สัก10วินาทีก้มให้สุดเลยครับพยายามเกรงหลังให้ตรงไว้อีกท่าหนึ่งอีกสักท่าหนึ่งถ้าสมมุติเราปวดบ่าสมมุติเราปวดข้างซ้ายเนาะบ่าข้างซ้ายเนี่ยเราก็ใช้มือขวาจับข้อมาจับศีรษะทางด้านซ้ายก้มคอลงมานิดนึงแล้วก็ใช้มือขวาดึงหัวไปทางด้านขวาก้มคออีกนิดนึงให้มันตึงๆเราจะเห็นเลยว่าตรงกล้ามเนื้อบ่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันตึงค้างไว้10 วินาทีแล้วสลับข้างกันก็จะพอผ่อนคลายได้บ้าง
8: ช่วยได้เมื่อยก็ทำงี้ทีนึง
4: แล้วก็แลบลิ้นใส่เพื่อน
1: ที่เกิดไป
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
8: ปวดธรรมดากับไอ้หมอนรองกระดูกมันต่างกันไหมคะ
1: ถ้าปวดหลังบริเวณกล้ามเนื้อหลังทั่วไปเนี่ยเราจะปวดตื
8: ้อๆ
1: บางคนอาจจะปวดตอนช่วงเย็นๆหรือช่วงกลางคืน
4: ครับ
1: แล้วก็เวลาที่เรากดไปบริเวณที่เราเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อที่มันอักเสบเนี่ยมันจะต้องมีอาการปวดมากขึ้น
8: อ
1: ันนี้คืออาการปวดกล้ามเนื้อแต่ว่าถ้าเป็นอาการปวดจากเกี่ยวกับตัวกระดูกสันหลังหรือมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเจ็บตรงกลางหลังเลยตรงกระดูกสันหลังที่มันแข็งมันจะเจ็บอยู่ตรงกลางแล้วเรากดเนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้เจ็บมากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บมากขึ้นคือการก้มหลังเงยหลังแอนหลัง
4: ขนลุก
1: นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยก็น่าสงสัยว่า
8: ต้องไปเช็คและอย่าเสี่ยงเดาเองเนาะ
4: มันจะอันตรายถึงขั้นไหน
8: ที่โรคมัน
4: หมอลองดูครับเส้นประสาทเนี่ย
1: คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีประมาณ 5-10% ที่อาการหนักจนต้องผ่าตัดนะครับคือมีข้อเท้าตกควบคุมการขับถ่ายไม่ได
8: ้
1: หรือว่าเดินแล้วเดินเซเนื่องจากกำลังขาตกคล้ายๆเป็นอัมพาตอย่างนึง
8: อู้ตายแล
4: ้
8: ว
4: แสดงว่าที่ชัดเจนคืออ
8: ๋อนี่นะก็
4: อัมพฤกษ์แน่ๆมีสิทธิ์
1: ถ้าเป็นเยอะ
4: มีแบบว่าจามไอผิดท่ากระทันหันอ่ะมันจะปิ้นไหม
1: มีโอกาส
4: โอ้โหอย่างนั้นเลยหมอ
1: ถ้าเราเริ่มมีอาการปวดหลังเรื้อรังอยู่แล้วการที่เรายกของหนักแล้วบิดตัวทันทีเนี่ยน้ำหนักจะไปลงบริเวณหมอนรองกระดูกเยอะทำให้หมอนรองกระดูกที่มันอาจจะมีปริอยู่แล้วเนี่ยมัน ดีมากขึ้นได้เพราะนั้นการยกของหนักต่างๆเนี่ยเราควรจะยกให้ถูกวิธีเราไม่ควรที่จะก้มหลังเรายกขึ้นเราควรจะใช้วิธีย่อเข่
8: า
1: แต่หลังตรงแล้วก็ยกขึ้น
8: หลังตรงแล้วยก
4: แต่เอาจริงคือคนโดยมากก็จะเคยชินนะมันก็จะก้มแล้วก็หยิบอย่างเง
8: ี้
4: ย
8: ใช่ทุกคนจะก้มไม่ค่อยนั่งอย่างนี้หรอกก้มไปก่อนนะ
1: ใช่ครับเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการทำงานด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจริงๆถ้าเรายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยเราแค่ออกกำลังกายไปวิ่งขี่จักรยานหรือว่าเข้าฟิตเนสเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อท้องกับกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแล้วจะลดโอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้ได้
4: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูอะไรกันต่อดีกว่า
5: ที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยแห่งนี้เราผ่านไปทางไหนก็เจอแต่ต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเพราะที่นี่เขาปลูกมะพร้าวกันเป็นอาชีพหลักครับคนที่นี่นิยมเอามะพร้าวไปทำอาหารและขนมต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งกาแฟ
4: ผมบอกเลยว่ากาแฟที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นจุดเด่นคือที่นี่เขาไม่ใช้นม
8: เขาใช้อะไร
4: เขาใช้กะทิ
7: หรอ
4: เก๋ไหมล่ะ
7: กะทิต้องกะทิพิเศษด้วยกันนะคะไม่ใช่กะทิกระป๋องหรือกล่องใช่แบบมะพร้าวอินทรีย์ค่ะจะต้องคัดมะพร้าวที่จะมาใช้กับกาแฟ
4: คัดยังไงคัดยังไง
7: ตามธรรมดาถ้าทำขนมทำกับข้าวเนี่ยมันจะต้องสีแห้งสีน้ำตาลหมดใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะต้องออกเหลืองน้ำตาล
4: พึ่ง
7: สอยมาหรือว่าย
4: ังไม่น้ำตาลถึงที่สุด
7: มันจะได้ความหวานและความมันเหมือนครีมนะคะ
4: แต่ผมก็อยากกินแล้วเนี่ย
2: กังเปิ้ล
1: ว่าต้องเหมือนต้องกินกะทิพร้อมกาแฟเข้าไปมันจะกลมกล่อม
4: เหมือนคุณกินวุ้นอะวุ้นกาแฟที่มีกะทิราดอยู่ข้างบนอะฟิลลิ่งประมาณนั้นแหละ
8: อุ้ยอร่อยจังเลย
4: เอออร่อยดีกะทินี่คือไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยใช่ไหม
7: ไม่เลยค่ะ
4: โอ้กะทิหวานจริงเออต้องมาลองนะคุณผู้ชมแวะมาละกันนะครับที่บ้านสวนป่าสาโรจน์กะแหววแหววเป็นใครอะ
1: ด้านนู้นครับ
4: อ๋อนี่คือพี่แหวว
3: รุ่นใหญ่ภาษา
4: เดี๋ยวตอนนั้น
8: มานานแล้วล่ะ
4: เดี๋ยว
8: แต่เพิ่งมาละจ๊ะ
4: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเขาไปคุยกับพี่ดิ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอาหมอตามไปตามกามหมอ
8: สบายเลย
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าในช่วงที่แล้วเราได้ชิมกาแฟมะพร้าวของเด็ดของชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยไปแล้วช่วงนี้เราจะพาไปชิมของอร่อยที่ทำจากมะพร้าวกันต่อแต่ก่อนจะไปพักฟังเรื่องโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนครับ
4: คนสูงอายุเป็นกันเยอะไหมครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยก็มีสถิติรายงานว่าในช่วงอายุของคนคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสประมาณ 80% ที่จะเจออาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 2-3 ครั้งใน1ชีวิต
8: โอ้ย 80% น่ากลัว
1: จริงๆทุกคนมีโอกาสเจอหมดและโอกาสเจอเยอะด้วย
8: น่ากลัว
1: ครับ
4: มันจะมารักษาได้ไงพี่จิ๊กแต่ว่าเวลาเป็นทรมานนี่คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไหมครับว่าต้องระวังตัวยังไง
1: จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกเพราะจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติอย่างนึงเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการเสื่อมตามวัยเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการน้อยมากที่จะมีอาการจริงๆแล
4: ้
1: วเวลาเนื่องจากถ้าเรามองที่กระดูกสันหลังเสื่อมอย่างเดียวเนี่ยถ้าเรามีอาการเนี่ย 80% เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเราเน้นดูแลตัวเองควบคุมน้ำหนักตัวออกกำลังกายที่ถูกต้องทำกายภาพบำบัดอาจจะมีทานยาช่วยเล็กน้อยอาการจะไม่ค่อยแย่ลงนะครับมีประมาณแค่ 10-20% เท่านั้นเองที่เป็นหนักขึ้นจนถึงต้องการผ่าตัด
4: เดี๋ยวไปนู้น
5: มื้อกลางวันนี้เราได้แม่ครัวฝีมือเยี่ยมของบ้านตะเคียนเตี้ยมาโชว์ฝีมือทำแกงไก่กะลาโดยจะใช้กะลาอ่อนของมะพร้าวจากมะพร้าวลูกเล็กๆแบบนี้แหละครับ
8: หูระวังมีด
1: ระวังมือนะครับผมกันห่วง
4: โอ้มันอ่อนอย่างนั้นเลยเหรอ
2: โอ้ยมีน้ำ
8: อ้าวอยากจะกินเอาไปเททิ้ง
7: มันเปรี้ยวจ้ะลูกเล็ก
4: เหรอไม่มันใช้ได้พี่จิ๊กชอบล้างหน้าครับ
2: บ้าจะไม่ล้างมาแล้ว
4: ล้างมาแล้วหูมันอ่อนมากนะมันก็จะมี
7: ฝาดรสชาติฝาดนิด
4: อ๋อเอาไปแช่น้ำมะพร้าวอีกทีนึง
7: แช่น้ำมะพร้าวหรือน้ำเกลือ
8: เออก็มีวิธีทำนะดี
7: ถ้าเราแช่มันก็จะดำตัวนี้มันมีแคลเซียมเยอะ
2: เลิศ
7: จะบำรุงกระดูกค่ะ
8: น้ำมันเปรี้ยวเหรอคะเปรี้ยวจริงๆแต่ธรรมชาติ
4: เปิดแก๊ส
1: ไม่ได้เปรี้ยวมาก
4: แล้วก็ใส่น้ำมัน
0: ดให้พริกแกงสุก
8: ไป
0: พอพริกแกงสุกหอมดีเราก็จะใส่เนื้อ

0: ไก
1: ่ไก่อะไรคะเนี่ย
0: ไก่บ้านสาวรุ่นๆใช้แต่เนื้อ
2: ไก่บ้านใครครับ
0: ฮะ
2: ไก่บ้านใคร
1: บ้านป้าแป๋วแหละ
2: บ้านป้าแป
0: ๋วไก่ชนบุรีไก่ชนไม่ใช่ไก่ระยอง
2: โอ้ยไก่ชนไม่ใช่ไก่ระยองอ่ะทำเองแล้วกัน
0: นี่เราจะใส่ตัวกรุบกะลาไปเลยตัวกะลาอ่อนกิโลละพันนะคะเนี่ยกิโลละพัน
2: เ
0: หรอตัวกะลาอ่อนเนี่ยขาย
2: โอ้โห
0: ใส่น้ำแล้วไม่ต้องคนให้เดือดก่อนแล้วค่อยคน
1: น่ากินเนาะ
0: ยกให้พี่ก๊อฟหมดเลย
2: โอ้ขอบคุณมากครับเฮ้ยเอาคาร์บอนแวร์มาเอาน้ำ
1: พริกแมวกลับเอากลับบ้าน
2: จะไปอวดเมียเนี่ย
0: แค่นี้เองเมนู
1: ใส่จานใส่จาน

0: เอากะลากะลา
1: อือ
0: นี่กะลากะลากะลาน
1: ี่กะมันไอตัวกะลาอ่อนมันเป็นเท็กเจอร์นะน้ำหมอนะมันจะกรอบกรอบนะพี่จิ๊กนะกรุบกรุบโอ้ยอร่อยว่ะ
2: เลิศหยุดไม่ได้นะครับเนี่ย
1: อร่อยมากเมื่อยไหม
3: ไม่
4: นั่นคือต่อ
3: คือรางวัลเลยพี่ก๊อฟกินหมดจานนี่แหละ
0: พี่ก๊อฟในบาป
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
6: ได้ชิมของคาวกันไปแล้วก็ต้องต่อกันด้วยของหวานครับที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยเขามีทองพับเป็นของฝากที่ใครๆมาก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ข้างในสวัสดีครับและนี่คือแม่ละมุนนะครับแม่จ๋า
7: อ๋อ
1: แม่อยู่นะ
0: เรียกความจริงกันเรียกแม่จะไม่อยากจะขานนึงนะ
1: ทำไมต้องเรียกอะไรอ่ะ
0: ต้องเรียกพี่ละมุน
1: พี่นะ
8: เออแม่พูดดิพี
1: ่พี่มุน
0: ขา
1: ขอลองทำได้ไหมพี่มุน
0: อยากจะลองไหมน้อง
1: ได้ได้โอ้โหน้อง
8: ให้น้องเขาลองนะ
0: เชิญเลย
8: นะให้น้องลองจะได้รู้ว่า
0: พับเสร็จแล้วมาเปิดตรงนี้ได้เลย
2: อ๋อผมตักนี่ใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวตอนนั้น
0: มานานแล้วล่ะ
1: เดี๋ยว
0: ไปเพิ่งมาแล้วจ้ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเพราะไปคุยกับพี่จิ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอาหมอตามไปตามกรรมหมอ
0: สบายเลย
8: เปิด
0: หมายค่ะหยิบมาเลยหยิบมาเลย
1: พับ
8: เลยพับลงมาพับ
1: เร็วไม่ทันแล้วหมอเร็วร้อนมากร้อนไหม
0: ผิด
1: ทำลายเลยนะ
0: ผิดทำลายเลย
2: โอ้ยผมทำเกือบถูกแล้วอีกนิดเดียว
1: พี่มน
0: ต์ดีนะพี่เตีย
1: นอ
0: ยู่
1: พี่มน
0: ต์ว่ายังไง
1: ได้ยัง
0: ไอ้น้องอ่ะดู
1: เ
0: ลิศกล้าแล้วแต่ยังไม่ถึง
1: โอ้ยสอนก็ไม่สอน
8: นั่งทำนี่บ่อยๆปวดหลังบ้างไหม
0: นั่งไม่ปวดเท่าเดินปวด
8: แล้วปวดยังไงนี่ปรึกษาได้เลยเนี่ยคุณหมอก็ปวดเวลาเดินก็ปวด
0: ผ่าแล้วอะค่ะ
7: ผ่าแล้วใช่ไหม
0: แล้วปวดอีกเพราะว่าซน
7: อ
0: ะซนแล้วกระดูกมันไม่เคยจะดีมันเรียงมาล่างนี่มันจะเป๋ไปเป๋มาแล้วมีข้อแก้ไขยังไงบ้างคะคุณหมอขอโทษนะคะช่วยหน่อย
7: สวัสดีครับ
0: เรียกร้อยอีก
7: พี่ละมุน
0: พี่ละมุนใช่ถูกต้องเรียกป้าเรียกเจ๊แล้วมันแก
7: ่ตอนนี้คุณพี่มีอาการปวดร้าวลงขาไหมครับ
0: ไม่ลงค่ะเพราะว่า
7: ปวดแค่ที่หลังอย่างเดียว
0: หลังอย่างเดียวค่ะ
7: ปวดเฉพาะตอนเดิน
0: ค่ะเดินไม่ไกลเลยปวดแล้ว
7: ปวดแล้ว
0: ปวดแล้วแล้วมีหมอบอกว่าไฮโดริกเสียเพราะว่าตอนเริ่มปวดน่ะหัวไชเท้าตกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ขึ้น
7: โอเคแสดงว่าก่อนผ่าตัดนั้นหัวไชเท้าตกใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นอาการของเส้นหมอนรองกระดูกหรือว่าตัวกระดูกสันหลัง
0: มันทับ
7: เส้น
0: ประสาทผ่าที่ชลบุรีค่ะเอกชน
7: เบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องลองทำกายภาพดูก่อน
1: เพื่อช่วยได
7: ้เพื่ออาจบางคนอาจจะช่วยได้และอาการปวดจะดีขึ้น
1: มีท่าไหมหมอท่ากายภาพที่บ้าน
7: อาจจะเน้นบริหารกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้อง
0: ให้เป็นพี่ดำ
7: อาจจะนอนหงายก็ได้นอนหงาย
1: ก้น
7: ใช่ที่ในช่วงต้นของรายการ
0: ต้องกดก้น
1: นี่ไงสมมตินี่
0: ไม่ก็จะเป็นด้วย
1: สมมตินี่พี่มูนอนใช่ไหมพี่มูนอนนอนเสร็จปุ๊บพี่มูนก็กระดกขึ้นอย่างงี้กระดกก้นเน
0: ี่
1: ย
7: ค้างไว้สัก10วินาที
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
5: ลุงใหญ่พาซ่า
1: อ่ะพี่จิ๊กครับวันนี้ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้พบคุณหมอแล้วก็ได้คุยกันเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับพวกปัญหาหมอนรองกระดูกเน
8: ี่
1: ยรู้สึกไงบ้างวันนี
8: ้ทำให้เรารู้ความรู้เก็บจากคุณหมอได้เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยอ่ะต้องขอบคุณคุณหมอจริงๆนะคะ
7: ครับ
8: แล้วพี่เนี่ยธรรมดาขับรถเองนะก็ปวดหลังเหมือนกันพอได้ฟังคุณหมอปั๊บพี่ก็จะประพฤติตนในการออกกำลังกายแบบที่คุณหมอบอกขอบคุณคุณหมอขอบคุณหมอค่ะ
1: ก็ไม่ใช่หมอโอ้ยลาไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: รุ่นใหญ่พา
5: SAAAAAAA

0: พี่มน
1: ค่ะ
0: พี่มนทำอะไร
1: คะ
0: พี่มนทำอะไรอยู่
1: ทำขนมทองพับค่ะ
0: ขนมทองพับคืออะไรอ่ะพี
1: ่คือทองพับทองม้วนนะคะ
0: จ้ะ
1: ค่ะ
0: เอาคือทองม้วนนั่นแหละ
1: ค่ะตะกิดทำไมนักละคะ
0: พ
1: ี่มนละ
0: คะพี่เจ๊สะกิดทำไมถึงได้ดีไซน์มาเป็นแบบเนี้ย
1: อ๋ออยากจะทำให้มันหลายรูปแบบค่ะ
0: โอ้แล้วมันได้ผลไหมกลายเป็น
1: มันได้ผลค่ะขายดีดีค่ะ
0: นี่เสียงเป็นไงเฟย์ขอขายดีอีกทีดิ
1: ขายดีดีค่ะ
2: อย่าจะสูงมากเหมือนประชด
0: โทษนะครับโทษนะนี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนอะไรกันอะฮะคุยไม่สนใจใครเลยเนี่ยทำไงอะ
1: รอไปเดี๋ยวได้ดีเอง
0: นานไหมนานไหม
1: ไม่นาน
0: อ่ะคุยตามสบาย
1: อันทำไปเถอะตามสบาย
3: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อดำเนินชีวิตด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะพวกเราทุกคนนะคะต่างปรารถนาที่จะประสบความสุขความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าหนทางสู่ความสำเร็จนะคะไม่ได้ง่ายดายไม่ได้สะดวกสบายอาจจะต้องมีปัญหาอุปสรรคมีความเครียดที่จะต้องเผชิญกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันแนวทางที่เราจะสามารถฝ่าฟันเอาชนะปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จจะเป็นอย่างไรและจะทำได้หรือไม่วันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรวาทีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปิยรงสาวาวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: ก็เจริญพร
0: วันนี้นะคะสนทนาธรรมในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จซึ่งเป็นที่ปรารถนาของพี่น้องประชาชนนะฮะเราไปอธิษฐานที่วัดประยูรหรือวัดไหนๆแน่นอนนะฮะขอให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆพระอาจารย์คะ
1: เจริญพร
0: หากเราต้องการความสำเร็จพลังที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยนะฮะมีไหมคะเป็นพลังอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
1: ความสำเร็จของชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยมันต้องมีพลังถ้าไม่มีพลังมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับที่เขาเล่นปล่อยโคมลอยโคมไฟถ้ามันไม่มีพลังแห่งความร้อนมันไม่มีพลังแห่งลมถามว่าโคมนั้นขึ้นไหม
0: ไม
1: ่ขึ้นว้าวที่เขาเล่นกันอังลบนี่คือหัวทิ่มแต่ถ้าพลังบวกนี่หัวมันจะเหินขึ้นชีวิตคนเราถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตเราจะสร้างพลังบวกแก่ชีวิตได้อย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะทีนี้พลังบวกแห่งชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจากตัวเองแท้ๆ
0: เกิดขึ้นจากตัวเราเองเหรอเจ้
1: าเกิดขึ้นจากจิตใจดังคำกล่าวของนักปราชญ์ท่านผู้หนึ่งกล่าวน่าคิดนะท่านบอกว่าเท้าเปล่าเจ็บปวดเพราะกรวดหินกวดจะชินก็แทบว่าน้ำตาไหลครั้นสัมผัสดินนุ่มชุ่มชื่นใจนรกเป็นสวรรค์ได้ในพริบตาไม่มีทางสายใดไม่ลำบากทั้งหินคมห่อปากล้นมากค่าเพิ่มพลังนักสู้สู่มคราตราบสองขาบรรลุถึงซึ่งหลักใช้นั่นคือปลุกปลอบใจสร้างพลังให้ตนเองในชีวิตนี้บอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่มีอุปสรรคหนทางเดินวันแรกมันมีขวากหนามแต่ถ้าเราเดินทุกวันทุกวันความเจ็บปวดมันหายนั่นเกิดขึ้นอะไรเกิดจากพลัง
0: แต
1: ่เกิดแต่ถ้าเราไม่มีพลังปั๊บเราหยุดการเดินซะไม่ไปต่อมันก็หยุดตรงนั้นนะนี่คือพลังที่เราบอกว่าเป็นพลังบวกของชีวิตดังนั้นเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เราสร้างพลังบวกในชีวิตเลยเราถ้าเรามีความทุกข์เราลองสร้างพลังบวกเลยไหม
0: ถ้าเช่นนั้นอาจจะต้องถามว่าพลังบวกที่ว่านี่นะฮะมีวิธีการสร้างยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: วิธีการสร้างพลังบวกเนี่ยนะคือตัวแรกเนี่ยคือที่มันอยู่ที่ใจเราพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมมามโนเชษฐามโนมยามนัสสาเจปทุเถนะกโรติวาภาสติวา
0: คือ
1: นั่นก็หมายว่าคนเราเนี่ยจะพูดจะคิดจะทำมีใจเป็นหัวหน้าใจตรงนี้แหละมันจะเป็นพลังสร้างพลัง
0: ใจมันต้องคิดไปทางสู้ทางบวกอย่างนั้นหรือเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: จะบอกว่าคิดสู้บวกอย่างนี้ใช่คือใจนี่ไม่ยอมท้อใจไม่ยอมอ่อนแอใจไม่เลยหยุดนิ่งในการที่จะต่อสู้นะไม่ใช่ว่าใจอันนี้เราหมายว่าพลังบวกของชีวิตที่เราจะสร้างพลังแก่กำลังใจกันคนดังนั้นก็หมายว่าเราปลุกปลอบใจตัวเองให้ด้วยพลังตัวเองเรานึกถึงองค์พระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: คราวที่พระองค์ทรงที่จะตรัสรู้เนี่ยแล้วก็เจอพยาวัสดีมารมาท้วงพุทธเจ้าว่าสมณะอาสนะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยวัชระอาจบัลลังก์เนี่ยเราเป็นคนอธิษฐานเราเป็นของเรานะพระพุทธเจ้า

0: ก็บอกว่าเราก็ขอแล้วเราก็อธิษฐานแล้วว่าเป็นของเราคือพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นบอกว่าเราจะขอนั่งนี่คือกำลังพลังบวกของพุทธเจ้า
1: เหมือนตั้งเป้า
0: ตั้งเป้าว่าเราจะนั่งวัชรอาสน์บัลลังก์นี้เลือดจะเหือดจะแห้งแม้จะสิ้นลมหายใจไปณบัดดลนี้ถ้าตราบใดเราไม่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเราก็จะไม่ลุกออกจากสถานที่แห่งนี้นี่คือปณิธานคือพลังบวกว่ามันต้องมีเป้าหมายสิแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วเราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์และระหว่างอุโมงค์เราก็เห็นแสงลำไรที่เป็นแสงไปแล้วนั่นคือพลังที่จะทำให้เราเดินก้าวไปนั่นเองเจริญพร
1: สาธุพระอาจารย์คะแล้วในส่วนของหลักธรรมนะคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างพลังใจหรือว่าพลังบวกได้อย่างไรเจ้าคะ
0: เจริญพรอันนี้ถ้าเราเมื่อกี้เราพูดเหมือนเป็นภาพรวมของที่มันมีตัวตนที่มันมีอยู่กับตัวเราอยู่แล้ว
1: เจ้าคะ
0: นะคือพลังกำลังใจตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างพลังบวกใจถ้าใจอ่อนแอก็แพ้ถ้าใจเข้มแข็งก็ชนะมันเป็นพลังบวกคิดบวกก็ได้บวกคิดลบก็ได้ลบดังนั้นถามว่าชีวิตเราถ้าคิดดีล่ะมันก็ต้องได้ดีใช่ไหมถ้าคิดลบจิตมันก็ตกดังนั้นในหลักศาสนาเนี่ยมีพลังมากไปกว่านั้นอีกมากกว่าพลังที่เราคิดไปมาที่ว่ามาเมื่อกี้พระศาสนาเนี่ยในหลักศาสนามีกำลังสี่ข้อ
1: ก
0: ำลังสี่ข้อมีอะไรบ้างหนึ่งปัญญาพละ
1: ปัญญาพละ
0: ปัญญาพละนี่แปลว่ากำลังหรือพลังแห่งปัญญาสองวิริยะพละกำลังคือความเพียร
1: ค่ะ
0: สามอนวัชพละกำลังแห่งการงานบริสุทธิ์หรือการงานไม่มีโทษ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: และประการสุดท้ายสังฆพละพลังแห่งความเกื้อกูลกันสี่ข้อเนี่ยมันจะต้องมีในตัวตนของมนุษย์เรา
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นถึงอาจจะบอกว่ามีกำลังใจแท้จริงแต่ว่ามันขาดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยมันจะขาดความสมดุล
1: ยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ในสี่พลังดังกล
0: ่
1: าว
0: ขอขยายให้ท่านผู้ฟังฟังว่าหนึ่งเนี่ยปัญญาภละเนี่ยเป็นกำลังแห่งปัญญานั่นหมายความว่ารู้บอกว่าเมื่อกี้เราบอกให้มีพลังใจนะแต่ในตัวพลังใจนะมันสั่งมาจากไหนสั่งมาจากสติคือพลังแห่งปัญญาดังนั้นพลังแห่งปัญญาเนี่ยมันเป็นพลังที่มองเห็นความสำเร็จมองเห็นแสงสว่างดังพุทธภาษิตว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกดังนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะมืดมนอนธการแต่ถ้าเรามีพลังแห่งปัญญาเนี่ยแต่พลังมันจะเกิดพลังแห่งปัญญาเกิดขึ้นในอะไรหนึ่งเกิดจากการฟังวันนี้เรามาฟังธรรมะเรามาสนทนาธรรมะก็เกิดสุตตามยปัญญาแล้ว
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมพลังมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดสุตตามยปัญญาก็คิดต่อไปอีกก็เป็นจินตามยปัญญาอ๋อวันนี้เราฟังรายการธรรมะแล้วก็เกิดความคิดว่าเออใช่พลังมันเป็นภาพลักษณ์บวกชีวิตของคนดีนะถ้าเรามีจิตบวกแล้วมันจะบวกแต่ถ้าเราจิตลบมันก็เกิดคิดตามแล้วตัวสุดท้ายก็เกิดภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมอบรมดีแล้วก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เลยนี่คือพลังแห่งปัญญา
1: ตกผลึก
0: ตกผลึกเลยดังนั้นในปัญญาเนี่ยเมื่อเรามีพลังแห่งปัญญาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งได้เพราะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยคือปัญญาเป็นอัญมณีที่มีค่าปัญญานี่มันเป็นอัญมณีที่มีค่าอะไรมันอยู่ที่ไหนก็เจริญจรัสแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาปั๊บเนี่ยอยู่ไหนมันมืดนะมืดมนอนธการอยู่ในที่มืดก็ยังอยู่ในที่สว่างยังมืดเพราะปัญญาไม่
1: ม
0: ีแต่คนมีปัญญาแม้แต่อยู่ในที่มืดมันก็สว่างได้อยู่ในอยู่หลุมได้ทะเลอยู่ในหลุมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีปัญญามันจะมีวิธีการเอาตัวเองรอดนี่เราเรียกพลังของปัญญา
1: พระอาจารย์ครับพลังของปัญญาเนี่ยมาจากการฟังเยอะๆอ่านเยอะๆดูหนังสือเยอะๆอย่างนั้นหรือว่ามีวิธีการเสริมสร้างพลังแห่งปัญญาได้ในรูปแบบไหนบ้างครับเพราะว่าทุกคนก็อยากมีปัญญาด้วยกันทั้งน
0: ั้
1: น
0: เจริญพร
1: ค่ะ
0: ปัญญาว่าเกิดด้วยตนเองใช่ไหมใช่ปัญญาเกิดด้วยแต่ว่าปัญญาที่เกิดด้วยตนเองเนี่ยบางทีเป็นปัญญาที่ไม่มีประสบการณ
1: ์อ๋
0: อในคนบางคนที่บอกว่าฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปฟังคนฉันไม่ต้องมีครูเปล่าเลยดังนั้นเนี่ยปัญญาที่เกิดบอกว่าเมื่อกี้3ตัวสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดจากการเรียนรู้หมดเลยใช่ไหมการเรียนรู้สั่งสมแล้วให้เกิดตกผลึกเป็นปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยพระองค์ก็

0: เรียนจากอาจารย์อรรถกดาบสอุทธกดาบสสมัยเป็นวัยรุ่นหนุ่มเรียนจากครูวิศวามิตรเป็นการสั่งสมปัญญาจนได้ชนได้ฌานหมดอันนั้นคือเป็นบันไดไต่เข้าไปสู่โพธิญาณของพระพุทธเจ้า
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเราเกิดเป็นคนก็เหมือนกันบอกว่าโอ้ยฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปเรียนกับใครฉันไม่ต้องไปสนทนาธรรมกับใครฉันไม่ต้องไปเปิดตำลงตำราแล้วฉันเก่งแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนเขลาด้วยซ้ำไป
1: มันอาจจะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่เพราะว่าถ้าปัญญาแท้จริงเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่อบรมนะอบรมสั่งสมแล้วก็เป็นปัญญาที่ทำให้เกิดจากการเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยมาตกผลึกเป็นของตนเองและนำปัญญาเหมือนเรายังดูปราชญ์ทั้งหลายในศาสนาเราเนี่ยหรือว่าในปราชญ์ทั้งหลายที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตนักธุรกิจทั้งหลายทั้งปวงเขาเกิดปัญญาภาระทั้งนั้นเลยเขามองเห็นแล้วมองทะลุไม่ใช่มองเห็นแล้วมองตันเจริญพร
1: นี่คือปัญญาภาระปัญญา
0: ภาระปัญญา
1: ค่ะ
0: ส่วนที่สองก็คือวิริยะภาระ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรามีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีความขยันปัญญาก็จะถูกกองไว้นะทำไมเป็นเช่นนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเราขยันเหมือนว่าเราอยากประสบความสำเร็จอยากมีพลังบวกในการทำงานอยากประสบสำเร็จธุรกิจคิดได
1: ้แต่ทำไม่ได
0: ้ทำไม่ได้ ไม่ขยันไม่มุมานะไม่หมั่นเพียรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
1: พอนึกภาพออกบางคนเก่งมากเลยนะแต่เขาไม่ค่อยอยากลุกขึ้นมาทำอะไร
0: ใช่บางคน
1: เ
0: น
1: ี่ยเขาฉลาดมาก
0: คือบางคนเนี่ยเหมือนว่าหรือบางคนมีปัญญาแต่เจอมรสุมล้มลุกนิดหนึ่งแต่ไม่ยอมลุกขึ้นยอมกลายเป็นผู้แพ้เนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดวิริยะความเพียรเนี่ยนะฮะพลังแห่งความเพียรมันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องประสบด้วยการกระทำประสบด้วยความกระทำหรือประสบด้วยการที่จะวิ่งเข้าหาไม่ต้องรอให้ปัญหามาหาวิ่งเข้าไปหาปัญหา
1: ไปแก้เลยจะได้จบกัน
0: ลุยลุย
1: เสร็จสิ้น
0: ถ้าเราถ้าท่านผู้ฟังนึกได้ตอนเรื่องของพระมหาชนก
1: เจ้าค่ะ
0: พอจำได้นะพูดถึงพระมหาชนกเนี่ยท่านบำเพ็ญในวิริยะเนี่ยถ้าท่านยอมสู้ที่เรืออับถ้าท่านไม่ยอมสู้ที่เรืออับปางเนี่ยท่านจมลงทะเลแล้วท่านมีปัญญา
1: ค่ะ
0: มีปัญญาอยู่แล้วพระโพธิสัตว์แต่ว่าขาดวิริยะไม่ได้จะทำอย่างไรให้ตัวเองรอดจากพ้นทะเลรอดจากปลารอดจากอะไรต่างสิ่งเหล่านั้นไปและทำว่ายน้ำไปก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะว่ายน้ำวิริยะนะทุกขมเจติคนเราล่วงทุกได้เพราะความเพียรนี่คือเป็นวิริยะพละพลังแห่งความเพียรพระมหาชนกรอดชีวิตได้ก็เพราะอาศัยพลังที่เป็นความเพียรคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรต่างถามว่าเขางอมืองอเท้าไม่เลยเขาขยัน
1: เจ้าค่ะ
0: ขยันขยันคิดขยันทำขยันเก็บมันเป็นพลังทั้งนั้นเลยความเพียรนี่คือเรามองได้ทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราเองถ้าเราอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงเราใช้วิริยะพละได้ไหมได้สิหนึ่งขยันออกกำลังไหมขยันดูแลตัวเองไหมขยันดูสิ่งรอบข้างตัวเองไหมอันนี้คือแรงขยันทั้งนั้นเลยที่เป็นพลังมันก็เป็นพลังบวกของชีวิตทั้งนั้นเลย
1: มีปัญญาแล้วก็ต้องมีวิริยะ
0: วิริยะ
1: และอันดับ3
0: อันดับ
1: 3ยกตัวอย่างเจ้าค่ะ
0: อันดับ3อันดับ3เนี่ยเรียกว่าอนวัชพละ
1: เจ้าค่ะ
0: อนวัชพละนี่คือพลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษคนเราเนี่ยบางทีมีปัญญาแต่รวยทางลัท
1: ธ
0: ิแล้วนี่เราพูดถึงชีวิตทั่วไปบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่ใช้ปัญญาในทาง
1: ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่างนั้นใช่ไหม
0: รายการงานที่เป็นสีเทาเป็นการงานที่มีโทษเพราะอะไรมันขาดปัญญาภาระมีความเพียรจริงอยู่แต่ใช้ความเพียรในที่ผิดเอาความเพียรไปทำอะไรเอาความเพียรไปทำในสิ่งที่เป็นสีเทา
1: ขยันขายบุหรี่ไฟฟ้าไปหลอกค้ามนุษย
0: ์ใช่เราเนี่ยเราเรียกว่าขยันในทางที่ผิดเพราะขยันทางผิดเพราะไปมุ่งงานที่ผิดเลยทำให้ชีวิตมันตกต่ำถามเมื่อชีวิตมันตกต่ำเพราะการงานที่มีโทษละคนความทุกข์ตนเองก็ได้อยู่แล้วครอบครัวก็จะอยู่อย่างไรลูกหลานจะอยู่อย่างไรผลเหล่านี้มันติดตามมาหมดนะ
1: อยู่ยากครับ
0: ดังนั้นในพละสี่ของพระเจ้ามันแยกกันไม่ได้เมื่อเราจะมีความสำเร็จปัญญามันต้องคิดแล้วว่าธุรกิจเราทำแล้วมันก้าวหน้าไหมแล้วเราจะทำไงให้ก้าวหน้าเรามีความขยันไหมและมีความขยันแล้วเราจะดูว่าไอ้อานาชวชละเนี่ยไม่มีโทษไหมตรวจสอบได้ไหมโปร่งสายได้ไหมร่ำรวยด้วยบริสุทธิ์ไหม

0: นะเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องมีเพื่อนกัลยาณมิตรมันจะเป็นแรงสนับสนุน อยู่คนเดียวเนี่ยให้ระวังความคิด
1: ค่ะ
0: อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าพลังสังขหพละเนี่ยมันเป็นพลังแห่งความเกื้อกูลเป็นพลังแห่งการให้ถ้าหวังว่าอยากจะได้รับจากสิ่งของคนอื่นเราเป็นผู้ให้ไหมและคำว่าให้เนี่ยมันเป็นการให้แบบไม่รู้จบ
1: ค
0: ือให้เนี่ยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะให้ปัญญาให้ความรู้ให้สถานที่ให้น้ำจิตน้ำใจให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แบ่งปันเนี่ยมันเป็นพลังที่เกื้อกูลกันถ้าเราไล่หลักธรรมะสามข้อแรกหนึ่งปัญญาหล
1: ัง
0: ว่ามาแล้ววิริยะดังว่ามาแล้วอนวัชระดังว่ามาแล้วสามอย่างนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วแต่บังเอิญว่ามีความสมบูรณ์แต่เป็นคนเห็นแก่ตัว
1: จบข่าวเลย
0: จบ
1: นะอาจารย์
0: ใช่ไหม
1: ก็ไม่แบ่งปันอยู่ด้วย
0: ไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้ออาทรรวยอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงช่างเก่งอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงก็ช่างมันก็ไม่ได้มันต้องมีสังฆพละสังฆพละนี่คือกำลังแห่งการเกื้อกูลและในพลังแห่งเกื้อกูลเนี่ยมันมีอีกสี่ช้อยแยกลงมา
1: เจ้าค่ะ
0: 1ทาน2ปิยวาจา
1: ค่ะ
0: 3อัตถจริยา4สมานตตารวมความก็แปลว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเราะ
1: ค่ะ
0: สงเคราะห์ประชาชนวางตนให้เหมาะสมมันจะเป็นพลังสังขพละที่งดงามมากแล้วถ้ามีครบทั้ง4ข้อชีวิตมันจะสมบูรณ์มันเรียกว่ามันไม่มีขาดตกบกพร่องใดเลยเหมือนเป็นมือที่ไม่มีแผลใดๆทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: ความมั่งความมีความเจริญเป็นอยู่ได้หนึ่งเพราะปัญญาที่คิดมาปัญญาที่สั่งสมมามีกินมีใช้มีเงินมีทองมีงานธุรกิจบริษัทใหญ่ได้เพราะขยันด้วยมือตัวเองสองแรงสองขันทำมาสองมือสองขาพัฒนาและธุรกิจที่ทำมาได้ตึกรามบ้านช่องที่ดินมีเงินเป็นเยอะเป็นพันล้านร้อยล้านเพราะเป็นการงานที่ไม่อยู่ในทุนสีเทาไม่ไปโกงใครมาไม่ทุจริตใช่ไหมและมีบริวารมีคนนับถือมีคน อยู่กันมากมายมีคนให้การยอมรับเพราะอะไรเพราะเป็นสังฆเป็นผู้ให้มาตลอดมาทั้งให้ด้านหน้าทั้งให้ด้านหลังก็คือปิดทองหลังพระบางครั้งในการให้ไม่จำเป็นต้องประกาศชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระช่วยเหลือเป็นผู้แบ่งเบาแบ่งปันภาระคนอื่นได้อันนี้คือจะเป็นพลังที่จะทำให้ในหลักศาสนาเราเรียกว่าเป็นพลังที่จะให้เกิดความสมดุลของชีวิตแล้วก็เป็นพลังบวกของชีวิตให้ชีวิตนี้ไม่ตกต่ำไม่ย่ำแย่ไปกว่าเดิมดังนั้นถ้าเรามีพลังทั้งสี่และเชื่อว่าคนทุกคนนะฮะมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยเราอาจบางทีเราเจอปัญหาเราล้มลุกคลุกคลานเราไปโน่นไปนี่เนี่ยแต่เรามาเปลี่ยนใหม่สิปลุกพลังทั้ง4ให้แก่ขึ้นตัวเองพลังแรกนี่คือปัญญานี่แน่นอนยังมีคำกล่าวคำหนึ่งนะที่น่าคิดอยู่บอกว่าผู้เขาแข็งแก่งกาจขนาดหนักถ้าใจรักสยามก็พังไหวอุปสรรคหนักหนากว่าฟ้าใดใหญ่เท่าใหญ่ยังเป็นรองสมองปัญญาของคนนี่คือสิ่งสำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: นะพลังยิ่งใหญ่
1: พระอาจารย์การที่เราจะมีพลังบวกอันเข้มแข็งเนี่ยนะคือปุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเกิดมาปุ๊บพัฒนาไปแล้วก็เจอความเข้มแข็งของพลังง่ายๆหรือบางคนบอกว่าโอ้โหกว่าจะวันนี้ก็เสียน้ำตาไปหลายปีแล้วนะยกตัวอย่างนะฮะเอาใกล้ตัวอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์เองนะท่านจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์นะฮะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ากว่าจะเรียนจบด็อกเตอร์มันก็ต้องมีวิทยานิพนธ์มีความยากตั้งแต่ปริญญาโทมาอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอความยากในการศึกษาเรียนนะฮะทั้งทำงานด้วยทั้งเรียนด็อกเตอร์ด้วยพระอาจารย์คะเจอความยากลำบากพลังบวกพระอาจารย์สร้างให้มันเข้มแข็งได้ตลอดเวลาได้ยังไงครับอาจารย
0: ์
1: หรือถ้ามันล้มเราปลุกให้มันลุกขึ้นมาเดินต่อได้ยังไงเจ้าค่ะ
0: จริงๆเนี่ยการตัวอะไรในอาตมาก็มีประสบการณ์นะใช้พลังสี่นี่แหละนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นคนบ้านนอกคอกหนาทุนทรัพย์เราก็น้อยแล้วเราจะไปเรียนสูงให้จบด็อกเตอร์ได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่เป็นปัญหากังวล
1: ท้าทาย
0: ประเด็นปัญหาที่สองแล้วไอ้เรามาวัดสติปัญญาเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสูงนะมันไม่ค่อยเด่นนะแล้วเราจะจบได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาที่เรากังวล แต่ว่า

0: ำไมเราสามารถเหยียบปัญหานั้นไต่เต้าให้ไปสู่ความสำเร็จได
1: ้
0: หนึ่งตั้งปณิธานเลยคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได
1: ้
0: คนอื่นจบได้ทำไมเราจบไม่ได้
1: เขามีด็อกเตอร์ตั้งหลายท่านแล้วนะฮะ
0: เคยคิดอยู่ว่าวันที่เรานอนตายอยู่หน้าศพโรงศพเนี่ยเราจะมีเขาโฆษกจะประกาศว่าเป็นด็อกเตอร์ในชีวิตไหมเคยคิดอย่างนั้นเลย
1: เจ้าค่ะเป้าหมายชัดเจนเลยนะ
0: เป้าหมายที่เมื่อเราคิดอย่างนั้นปั๊บแล้วเราต้องจบสิเราต้องเรียนและอาตมาโชคดีนะฮะไม่ได้โม้นะเรียนจบก่อนหลักสูตรด้วยปริญญาเอกหลักสูตรเขาเรียน3ปีอาตมา2ปีครึ่งจบและได้งานวิจัยวิทยานิพนธ์ดีเด่นของปีการศึกษานั้นด้วย
1: โ
0: อ
1: ้สาธ
0: ุอันนี้เขาคืออะไรคือปลุกพลังใจให้แก่ตัวเองว่าเราต้องทำได้
1: ใช่ว่าพระอาจารย์ต้องวิริยะต้องขยัน
0: นี่กำลังบอกว่าคือปลุกใจตัวเองว่าเราต้องทำได้นะแต่ถ้าอาตมาปลุกกำลังใจพลังแรกอาตมานั่งอยู่กับที่ไม่ทำอะไรเลยเฉยๆต่อฮะก็เป็นพระธรรมดายังไม่มีคำว่าดีกรีด็อกเตอร์แต่พอปลุกกำลังใจว่าเราต้องทำได้สิ่งที่อาตมาเติมมาคือวิริยะพละพลังแห่งความเพียรขวนขวายหางานเราก็ทำเรียนเราก็เรียนสังคมเราก็ต้อนรับเราจะแบ่งการเวลาอะไรอาตมาเลยปณิธานวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเขียนงานวิจัยตัวเองให้ได้อย่างนั้น2หน้ากระดาษขึ้นทำการบ้านไว้เลยวางแผนชีวิตใช้ปัญญาชีวิตตัวเองแล้วเราต้องบอกว่างานหนักแค่ไหนก่อนนอนต้องขอไปจับดูงานวิจัยตัวเอง
1: ไม่ว่าจะมีกิจของสงฆ์กิจของมหาวิทยาลัยต่างๆต้องกลับมาทำงาน
0: ก่อนนอนเนี่ยต้องกลับมาทบทวนเขาคืออันนี้เรียกว่าจิตตะเอาใจใส่มันเกิดพลังแห่งความเพียรเลยแล้วเมื่อเราเพียรทำอยู่ทุกวันทุกวันความขยันตรงนี้มันเป็นอาจินเมื่อเป็นอาจินมันก็มีความสุขนะมีความสุขวันไหนไม่ได้ทำรู้สึกว่ามันเหงามันเหมือนปัญญามันไม่เกิดเติมพลังนี่คือเกิดจากการที่ว่าให้คุณค่าว่าเราจะประสบความสำเร็จชีวิตเราคนทุกอย่างถ้าคุณทั้งหลายตั้งใจว่าเราจะพยายามไปสู่ความสำเร็จและคุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ความสำเร็จแม้ไม่ได้มาง่ายดายแต่ว่าความสำเร็จนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะงดงามเพราะการกระทำของตัวเอง
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในเรื่องของความสำเร็จนะฮะเนื่องจากว่าบางคนก็มองต่างกันออกไปบางคนบอกความสำเร็จอยู่ที่ได้สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับคนทั่วไปบางคนความสำเร็จอ้าวอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักละกันอยู่ที่ครอบครัวมีสุขละกันในเมื่อมีความสำเร็จที่แตกต่างกันเช่นนั้นนะฮะพระอาจารย์ความต้องบอกวิธีสร้างพลังบวกใช้ได้หมดทุกโจทย์ใช้ได้หมดทุกเป้าหมายไหมครับพระอาจารย์
0: ดังธรรมะที่เราว่ามาทั้งหมดนะก็สร้างเป้าหมายตอบโจทย์ได้เลยว่าในความสำเร็จของชีวิตแต่ว่าความสำเร็จของชีวิตเนี่ยถ้าเราดึงอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมความสำเร็จเนี่ยว่าเราจะประสบความสำเร็จเป้าหมายที่มันอย่างแท้จริงได้เนี่ยมันควรที่จะเพิ่มนอกจากปัญญาภาระวิริยะภาระอนวัชภาระและสังหภาระแล้วมันมีคุณเครื่องของความสำเร็จดีกว่าเราเรียกว่าคุณเครื่องของความสำเร็จคุณเครื่องแห่งความสำเร็จ
1: คืออะไรเจ้า
0: คือเป้าหมายแห่งความสำเร็จนั่นแหละแต่ว่าเขาก็บอกว่าเป้าหมายอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะก็ดูว่าเอ้ยพระพูดธรรมะอีกแล้วแต่วันที่จะไม่อยากบอกว่าเป็นธรรมะแต่เราบอกว่าขอเพียงเริ่มต้นด้วยใจรัก
1: เจ้าค่ะ
0: นะเริ่มต้นด้วยใจรักเนี่ยคือเป็นเป้าหมายละสมมติว่าเราคาดหวังอะไรสักอย่างตั้งใจไว้ทำอะไรสักอย่างในชีวิตเรานี่คือความรักละทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้เพราะความรักนะภูเขามันจะสูงแค่ไหนทะเลมันจะไกลอย่างไรถ้าเรามีใจรักเนี่ยมันไปถึงได
1: ้เจ้าค่ะ
0: คือฉันทะ
1: ค่ะ
0: นี่ฉันทะก็นั่นหมายความมีใจรัก
1: ค่ะ
0: เมื่อเรามีใจรักเรามีเป้าหมายเราก็จะทะยานไปสู่นั้นเหมือนคนบางคนเคยตั้งเป้าหมายว่าฉันทำงานปีนี้แล้วได้เงินเท่านี้ฉันจะไปพักผ่อนจะพาครอบครัวไปพักผ่อนคือเขามีเป้าหมายแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: และเมื่อเขามีเป้าหมายปั๊บมันก็จะตามมาคือความขยันฉันทะวิริยะใช่ไหมวิริยะอะไรคือต้องทำเป้าหมายของตัวเองก็คืองานเนี่ยบอกว่าปีนี้เราได้กำไรเท่านี้ใช่ไหมบริษัทเราได้กำไรนี้เราจะพาบริษัทเราไปเที่ยวพาลูกน้องไปเที่ยวเนี่ยเป้าหมายเรามีเลยว่าสิ้นปีเราจะพาไปเที่ยว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าระหว่างกลางนั่นคือฉันวิริยะคือขยันความขยันหมั่นเพียรที่จะทำงานเหล่านั้นให้มันประสบความสำเร็จได้นะอุดรอยรั่วอุดที่มีปัญหาอุดที่ทุนสีเทาอุดความทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความวิริยะนี่แหละ นะฮะวิริยะคือขยันหมั่นเพียรช่วยกันมีเรียกว่าใครมีอะไรนะพี่รู้สองน้องรู้สี่ใครมีดีก็มาช่วยแชร์กันแบ่งกันนะอันนี้คือความวิริยะเมื่อมีความวิริยะปั๊บเนี่ยนะฮะมันต้องมีจิตตะเป้าหมายความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีจิตตะคือฝักใฝ่มันอยู่เลยเหมือนที่ถามเมื่อกี้ว่างานวิจัยที่มันจะประสบความสำเร็จได้คนที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีจิตตะฝักใฝ่นะจดจ่อในเรื่องนั้นใส่ใจในเรื่องนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนที่ปั้นพุทธประติมาอยากให้พระพุทธประติมามีหน้าพักที่งดงามเนี่ยนอกจากเขามีฉันทะในความเป็นพุทธะแล้วเขามีวิริยะในอาชีพเขาแล้วเขาต้องมีจิตตะจิตตะคือเอาใจใส่ในนั้นอย่างแท้จริงทำอะไรก็ทำให้อย่างแท้จริงทำสุดแขนแผนสุดปีกจะให้ทำอะไรก็ทำให้มันงดงามเพราะใจมันอยู่ตรงนั้นใจมันอยู่ตรงนั้นนึกถึงกับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยถามว่าคนที่จะมาพบรักกันน่ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากฉันทะนะคือความพึงพอใจของกันและกัน
1: แล้วก็ขยันจีบวิริยะ
0: ขยันจีบวิริยะแต่ว่าในขยันจีบวิริยะเนี่ยกว่าจะมาเป็นครอบครัวแต่งงานกันสมรสกันเนี่ยมันมีจิตตะมั้ย
1: ต้องเอาใจใส่ดูแล
0: ต้องเอาใจใส่ดูแล
1: ต้องสม่ำเสมอ
0: สม่ำเสมอใช่มั้ย
1: ค่ะใช่ครับ
0: เคยเอาใจใส่กันอย่างไรปัจจุบันนี้เอาใจใส่กันอย่างนั้นมั้ยเคยโทรถามไทยกันเป็นประจำปัจจุบันนี้เคยถามไทยกันเป็นประจำมั้ยไม่ใช่ว่าพอคบกันหน่อยเนี่ยเกิดแล้วเกินแหนงหน่ายเกิดความไม่ชอบขึ้นมาเบื่อหน่ายกันขึ้นมาปั๊บจิตตะมันหายทันทีเลยคือไม่ได้ใส่ใจแล้วเ
1: จ้าค่ะ
0: ดังนั้นความใส่ใจนี่ไม่ใช่ใส่ใจแค่เธอฉันเท่านั้นใส่ใจแม้กระทั่งครอบครัวพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเห็นไหมมันรวมทั้งกันได้ทั้งนั้นเลย
1: ค่ะ
0: นี่มันเป็นพลังบวกและสุดท้ายเมื่อจะตกลงปลงใจร่วมเรียงเคียงหมอนหรือปลกลงปรุงใจความสำเร็จได้ที่จะเป็นอมตะได้ถามว่าคืออะไรวิมังสาวิมังสาก็คือทบทวนตอกย้ำมั่นใจปิดฝาลง 100% ว่าประสบความสำเร็จ
1: ค่ะ
0: คนนี้แน่งานนี้แน่ดีแน่ทำดีแน่ไม่ล้มไม่เจ๊งเป็นการพิจารณาใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการคิด100ครั้งชนะ100ครั้งรบ100ครั้งก็ชนะ100ครั้งนี่คือวิมังสา
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยนำมาช่วยสร้างพลังบวกนำมาช่วยสร้างความสำเร็จได้เนี่ยโหหลากหลายหลักธรรมเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์หลากหลายหลักธรรมนะเราจะไปคือแล้วก็หลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้กับทุกชีวิตใช้ได้กับทุกปัญหาใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าตั้งแต่เกิดยันตายใช้ได้ทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องพลังบวกเนี่ยที่พูดมาใช้ได้หมดเลยไม่มีอะไรที่หลุดจากพลังคำว่าบวกน
1: ะ
0: เพียงแค่เริ่มต้นด้วยคำว่าปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นและมันมีปัญญามันจะบริหารหลักธรรมนั้นได้บริหารชีวิตได้บริหารประสบความสำเร็จได้แม้แต่ยามที่เราตกทุกข์ระกำลำบากยามที่เรามีความผิดหวังอะไรเนี่ยเราไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราใช้อะไรปัญญาใช่ไหมแล้วที่เราทุกข์เพราะอะไรเราใช้วิมังสาพิจารณาใช่ไหมแล้วในที่สุดท้ายเราใช้ปัญญาที่จะก้าวเข้าสู่เหมือนช้างที่ตกหล่มเนี่ยนะฮะจมโคลนเนี่ยมันจะสามารถทะยานตัวเองออกจากความทุกข์หล่มนั้นได้อย่างไรโยมบางคนที่มีปัญหามีความทุกข์อย่างไรอยู่ในไปใจเรื่องอะไรก็ตามนะฮะที่จะทำด้วยตัวเองก็ดีหรือลูกหลานทำให้ก็ตามหรือสังคมทำให้เราต้องใช้ปัญญาแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนั้นได้
1: เจ้าค่ะสาธุวันนี้นับเป็นบุญของเรานะได้มีโอกาสสนทนานะฮะกับท่านพระอาจารย์ค่ะท่านเจ้าคุณโสพลวชิรวาทีนะคะให้ปัญญาแก่พวกเราแล้วก็จะทำให้พวกเรารู้แนวทางในการสร้างความสำเร็จในชีวิตด้วยวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งที่เมตตาเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมนะฮะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะ

ท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัฐนั้นท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะโดยในวันนี้ท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ยเพราะท่านโลกนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นต่อไปนะท่านโลกอะไรท่านท่านโรคเลือดเกี่ยวกับยุงลายต้องปริบาลที่โรงพยาบาลไหนท่านโรงพยาบาลอะไรที่รักษาดาราที่ตายไปฮะฮะรักษาเก่งแล้วทำไมตายไม่ใช่มันเข้ามาช้าไปแล้วเชื่ออะไรนะปอทฤษฎีหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องเก่งที่สุดเพราะอะไรท่านเพราะรับมันในสถานการณ์ฉุกเฉินและรักษายื้อชีวิตแล้วมีการวิจัยถ้าหมอวิจัยได้นะจะเป็นผลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดถ้าเข้ามาก่อนไปเอาว่ารอดถ้าต่อไปอาตมาบอกทีแรกเลยเขาบอกโอ้ท่านจะรักษาหายหายไม่หายไม่รู้แต่ยื้อมาได้2เดือนเนี่ยถ้าเขาทำงานวิจัยนะท่านโรงพยาบาลนี้ต้องเก่งเรื่องโรคเลือดเกี่ยวกับอะไรท่านยุงลายใช่ไหมท่านเกี่ยวยุงลายแล้วจะมีผลทางวิชาการซึ่งบอกตั้งแต่สองสามวันแรกแล้วคนก็ไม่ฟังพอจบพอปอตายใช่ไหมท่านเขาบอกปอมีบุญคุณต่อโรงพยาบาลเพราะทำให้เขาได้ต่อสู้กับโลกนี้ให้มีผลงานทางวิจัยและจะกลายเป็นตำราต่อยอดอีกนิดเดียวหาวิธีการรักษาอีกนิดเดียวจะเป็นสูตรสำเร็จของและโรคและยุงลายโรคเพราะมันพุนหมดแล้วข้างในมันน้ำมันซึมเลือดมันซึมหมดแล้วใช่ไหมท่านสู้ได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาของเราเราเก่งเรื่องอะไรเรื่องผ่าตัดถ้าหัวขาดมาเราต่อให้ได้แต่ไม่ฟื้น ใช่ไหมมีเอามีดฟันสมองมาเนี่ยยังกับผ่าแตงโมเนี่ยนะเราสามารถเย็บสมองติดได้รูปร่างสวยงามแบบเดิมแต่ไม่ฟื้นอันนั้นไหมท่านเก่งเรื่องอะไรเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรให้มันเป็นที่ลือระดับโลกเอาอย่างเดียวนี่มันเกิดไปหมดเกิดไปหมดมันต้องดูด้วยท่านถ้ามันเกิดไปหมดเสร็จอาตมาเป็นพระมันก็เอาเก่งอะไรสักอย่างบริหารเป็นเลขาวัดก็ไม่มีใครรู้เรื่องว่าเราเก่งเห็นแต่วัตถุขึ้นมาใช่ไหมท่านถ้าคนไม่เข้าวัดเข้าวัดก็ไม่ถามว่าวัดนี้สะอาดดีวัดนี้สวยดีใช่ไหมท่านสะอาดไหมสะอาดไหมวัดเราสะอาดใช่ไหมพระประธานก็สวยงามใช่ไหมท่านดีเขาไม่เคยถามว่าใครบูรณะใครดูแลไม่มีใครถามนักเทศอภิมเป็นเลขาภาคเป็นไอ้นนท์ก็เป็นจำเป็นต้องเทศเทศยังไงอ่ะท่านเขาก็เทศกันมาหมดแล้วเทศยังไงให้มีความเป็นให้เทศแล้วมันติด

หูคนมันก็ต้องมีวิธีการเทศแล้วการบ้านที่เป็นการเทศเนี่ยนี่การบ้านยากไหมท่านเอาพระมาพูดเรื่องโรงพยาบาลยากไหมถ้าองค์เขาพูดแบบนี้ไหมท่านเขาไม่ได้พูดแบบนี้มันทำการบ้านตั้งแต่ได้การบ้านนี้ไปเนี่ยฉันค้นแทบตายนะดีไปเจอเอกสารเก่านะท่านนะเพิ่งเจอเมื่อคืนนี่มันอยู่ที่ไหนวะผีบางกระดูกผูกผีบางกระดูกผูกภาวนาอยู่งั้นนะท่านภาวนาผีบางกระดูกผูกของหายต้องภาวนาผีบางกระดูกผูกแล้วผีมันจะให้เราเจอถ้ามันไม่หายนะท่านนะให้เราเจอเพราะมันกลัวกระดูกผูกเราแช่งมันเจอเนี่ยท่านดูสันมันเนี่ยเหลืองเชียมันเป็นการบ้านที่ยากท่านแต่เราต้องบรรยายให้ได้ให้รู้ว่าจะเป็นเอกอะไรนะหนึ่งเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรสองสามารถเวชกรรมนะขอครบาล นี้เขาก็เก่งเก่งเฉพาะทางใช่ไหมท่านใช่ไหมเฉพาะทางไหมฮะถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดเราได้ที่ใครท่านเสริมความงามยันฮีและวุฒิศักดิ์คลินิกแต่ระดับเล็กระดับใหญ่ต่างกันใช่ไหมท่านแล้วถามว่าสามารถเวชกรรมด้านนั้นแล้วเขาได้กำไรไหมท่านได้กำไรเพราะคนดังไปไม่ได้กำไรเอากรณีเคสดังๆสักเคสหนึ่งความดังมันไม่ใช่มาทีเดียวนะท่านนะที่จะบ่งบอกถึงสามารถวิชากรรมของเรามันต้องมีกรณีนักพระนักเทศเนี่ยอยู่ดีๆมันจะดังไหมท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านการที่เราประกอบวิชาชีพแพทย์นั้นอาตมาเห็นว่าเรื่องก็ขี้เกียจคนใช่ไหมใครจะด่าบ้างก็ช่างมันแต่มีเหตุผลในการพูดและพูดไปแล้วนะฮะวันที่เขาวินิจฉัยว่าผิดคือวันที่ฉันคิดว่าจะต้องถูกนะสถานการณ์นั้นและในอนาคตพูดอะไรไม่เคยผิดท่านมันไม่รู้จักเรามันกับเราอายุไม่ต่างกันหรอกเขาก็เราไม่ต่างกันมันนึกว่าเราเป็นพระไม่มีความสามารถแล้วท่านไม่มีความสามารถฉันจะอยู่ได้ยังไงสามารถเวชกรรมมันต้องเก่งสักอย่างนึงนี่อาตมาคิดนะท่านทั้งหลายมีอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะไปที่นั่นเถอะถ้าเรื่องนี้ไปที่นู่นเถอะให้เขาชี้ว่าไปที่นู่นและให้ไปเจอคนนั้นเหมือนนะขนาดนี้ไหมท่านถ้าใครเป็นรักษาโรคมะเร็งนะเป็นมะเร็งอาตมาบอกไปโรงพยาบาลมาก่อนไปแล้วท่านมีหมอรักษาไหมเอายาฉันไปกินก่อนแต่ถ้ากินแล้วนะฮะสองหม้อสามหม้อไม่ดีขึ้นนะไปที่นู่นวังมะนาวไปที่วังมะนาวแล้วไม่ต้องขึ้นสะพานที่ไปเพชรบุรีนะไปสำนักพ่อปู่เขี้ยวเพชรเขาเป็นฆราวาสแล้วเขาจะบรรยายให้ฟังก่อนแล้วก็เอาผลการตรวจไปด้วยมะเร็งแล้วก็จะนั่งทางในให้สองสามนาทีแล้วก็จะจ่ายยาโบราณมาให้ไอ้ที่ว่าเป็นซากศพตั้งตายแง่แง่นะรอดมาสามสี่เดือนเป็นปีก็มีท่านบางทีเป็นโรคอะไรมะเร็งในเลือดทั้งตัวท่านพระองค์หนึ่งอะมาไหว้อาตมาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดทั้งตัวนะท่านนะหายมา3ปีแล้วยังเดินปลอๆอยู่เลยท่านคือพอนึกถึงไปที่นั่นขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ว่าสามารถเวชกรรมเอาเด่นสักเรื่องนึงนะไปบอกท่านอธิการบดีนะนี่อธิการบดีหรือคณะบดีท่านลองไปบอกได้ไหมท่านผู้ช่วยบอกได้ไหมเอาเทปไปให้เขาดูหาอะไรมันเด่นสักอย่างนึงสิบางคนเขาบอกว่าวิกฤตของเขาเป็นโอกาสของเราเสมอถูกไหมท่านมันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่เราไปเกี่ยงท่านเพราะนั้นสามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ท่านก้าวนำไหมท่านจะซื้อเครื่องมือแต่ละทีเป็นไงท่านก้าวนำไหมสมัยก่อนอาตมาเป็นพระหนุ่มๆเนี่ยท่านถ่ายเอ็กซเรย์ต้องไปโรงพยาบาลเดชาถูกไหมฮะสมัยก่อนนะไอ้ที่เขาเข้าอุโมงค์ใช่ไหมท่านโรงพยาบาลเดชาจะมีเป็นโรงพยาบาลแรกเขาเรียกเวชบริพันธ์เพราะฉะนั้นในขณะนี้เขาเรียกฝีมือมีแต่เวชบริพันธ์เขาเรียกเครื่องมือฝีมือดีถ้าไม่มีเครื่องมือจบเพราะฝีมือนั้นเวลาเรียนมันจะเครื่องมือและเครื่องมือมีวัฒนาการเสมอนะท่านจะต้องนะเวชบริพันธ์ถ้าหาโดยงบราชการไม่ได้ท่านต้องหาโดยงบของคนใจบุญท่านได้บอกว่ารักษาคนดังสักคนเศรษฐีสัก10คน20คนจดชื่อว่าถ้ารอดมาหลายนะท่านได้เงินเยอะแล้วจัดห้องพิเศษเอาไว้นี่เป็นของเศรษฐี

บริจาคทางนั้นและลุมท่าแพทย์ที่นี่ไม่มีขอยืมมาได้ไหมท่านต้องเอาเงินส่วนต่างรัฐบาลส่วนกำไรรัฐบาลไปจ้างแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาที่นี่ในเมื่อเอกชนนะฮะจ้างแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลไปทำงานได้ไซไลน์ทำไมโรงพยาบาลรัฐบาลจะจ้างแพทย์เอกชนมาทำงานไซไลน์ไม่ได้ถ้าเป็นอาตมาบริหารนะจริงๆอ่ะเวชบริพันธ์เพียบรับรองได้ท่านเครื่องมือเนี่ยมันเพียบภาพไปหมดเข้าตั้งแต่เข้าประตูมานะพอเข้าประตูมาปุ๊บถูกเอ็กซเรย์หมดทุกคนแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องเอ็กซเรย์ถูกเอ็กซเรย์มาหมดแล้วผ่านประตูนี้มานะท่านถ้าเป็นคนไข้นะแผลหมดแล้วผลออกมาแล้วท่านหมอดูหมอนั่งดูอยู่เอาฟิล์มนี้ไปให้หมอคนนั้นเห็นปั๊บก็รู้แล้วท่านให้ปากต่อปากก็แขวนเว็บไซต์สิครับไม่ได้โฆษณาแขวนเว็บไซต์เนี่ยนะฮะตระกูลนี้มารักษาด้วยโรคนี้โรคนี้บัดนี้ออกแล้วทางโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยท่านบอกขอแสดงความยินดีด้วยและเราก็ภูมิใจที่ได้รักษาท่านมันต้องดูเว็บไซต์แล้วเวชภัณฑ์มันจะเวชบริการเวชอะไรบริพันธ์มันจะตามมาอาตมาเหมือนกันนะบัญโยมขายเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมใช่เอาที่ดูเสมหะมานะขอซื้อ 4-5 อันครับจะไปให้โรงพยาบาลบ้านเกิดอาตมาอำเภอเสนาไม่ต้องกลัวท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมบริจาคเอางั้นเฮ้ยเครื่องดูดเสมหะก็ดีก็ดีนะไอ้เครื่องปอออกซิเจนมีไหมมีเท่าไหร่แล้วก็80,000กว่าบาทท่านสงสารมันนะเวลาคนไข้มาไม่ได้เข้าห้องใช่ไหมฮะต้องออกซิเจนฉุกเฉินมาข้างหน้าห้องเอางั้นแกไม่เอางั้นค่าซื้อเครื่องหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเศรษฐีที่มันเคยซื้อไปมาเป็นเจ้าภาพให้ท่านดีกว่าแล้วก็เอาไปเข้าห้องเอาโทรทัศน์ไปถ่ายอนุโมทนาคนอื่นเห็นก็เอาของดีๆเข้าโรงพยาบาลบ้านเกิดเราบ้างคนจะได้ตายน้อยลงใช่ไหมแม่ฉันตายนะก็มีอุปกรณ์การแพทย์บริจาคโรงพยาบาลไปให้เขามีเวชและท่านเวชบริพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นท่านตั้งแต่แรกก้าวนำเวชบริพันธ์ถ้าเวชบริพันธ์ไม่ดีเขาบอกเขาไม่ปุ๊บนะเขาบอกอย่าเข้าโรงพยาบาลนี้เลยถามไงโอ้โหถังออกซิเจนเนี่ยแม่สนิมแดกถังเขียวสนิมแดกเกลือไปหมดนะฮะกูจับแล้วเนี่ยกูจะเป็นอะไรฮะอะไรนะบาดทะยักเลยฮะอย่าเข้าไปเลยฮะใครก็จะไปเข้าอ่ะท่านแต่ของพอดีทางงบประมาณรัฐบาลไม่ได้มันต้องหาเศรษฐีใจบุญหรือประกาศทางเว็บไซต์ว่าเราไม่ได้โฆษณาประกาศว่าต้องการอันนั้นนี้ไปจัดรายการโทรทัศน์นะไม่มีทางแล้วท่านแล้วเราก็มาต้อนรับแล้วก็ลงเว็บไซต์อนุโมทนาเขามอบเกียรติบัตรไปมันต้องหาท่านนี่เรียกว่าฝีมือบวกอะไรท่านเครื่องมือประการต่อมายึดมั่นเวชบริการท่านต้องยึดมั่นเวชบริการเวชบริการของเราคืออะไรท่านปฐมพยาบาลของฉันไหมท่านงานบริการมันละ the customer is god ใครจะแปล the customer is always right ผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาเขียนว่าผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาแต่แปลมันสวยๆหน่อย The customer is always right ใช่ไหมผู้ที่มาใช้บริการเราคือผู้ที่ถูกต้องเสมอ always right อย่าไปดุด่าว่ากล่าวอย่าไปตำหนิอย่าไปตวาดอย่าไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีกล้องพอเขาเอาเข้ามาใช่ไหมเราตวาดโดนไหมท่านแล้วโดนแล้วมันส่งไลน์เลยใช่ไหมท่านส่งไลน์ทันทีออกโทรทัศน์ได้เดี๋ยวนั้นพอภาคข่าวเนี่ยท่านเจ๊งแล้วนะโรงพยาบาลนี้เจ๊งแล้วยาเชื้อท่าน always right ท่านต้องมีปฐมพยาบาลทุกคนว่าตามวิชาปฐมพยาบาลของเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มไปเขียนเป็นคำขวัญเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานและคือไว้ตรงกลางมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเป็นปฐมพยาบาลไหมท่านเอามาจากใครมีลูกยัง1 2 3คนที่3มีลูกยังกี่คน3คนถ้าลูกตอนเล็กๆล้มแล้วหัวเข่าแตกมาทำไงก่อนฮะเข่าแตกมาแม่เข่า

เลือดทำไงฮะอะไรนะมือเอื้อมมะจับที่ไหนที่แผลปากอ้ามะอ้าทำอะไรปลอบใจแล้วอะไรปลอบแล้วอะไรท่านสองปอปลอบกับเป่าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวโอมเพียงไอ้ที่เจ็บไหมลูกโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เป่าอีกทีนะโอมเพียงเริ่มเป็นฝอยแล้วเสียงร้องสงบยังแล้วหน้าตาเป็นไงท่านนิดเดียวลูกต้องยิ้มใช่ไหมท่านท่านบอกอะไรกันลูกมันจะตกใจไหมท่านตกใจไปทำอะไรมาอีกเนี่ยก็กูบอกมึงแล้วว่าอย่าซนเดี๋ยวมาตบหัวหลุดเด็กมันจะหายไหมท่านฮะไม่หายเริ่มซายยังไม่เป็นไรลูกเงียบซะนะเงียบๆซะเดี๋ยวจะพาไปกินขนมไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เป่าอีกทีเป่าไหมหายไหมท่านก็เอามาจากพวกท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละเนี่ยเนี่ยที่เจ้ามาเนี่ยสูตรเนี่ยเอามาจากที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วตอนที่ท่านเป็นลูกพ่อแม่ทำงี้ไหมก็ไอ้มือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเพราะนั้นในทุกอาชีพสาขาเนี่ยท่านมือเอื้อมยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วปากอ้าเป็นไรคะโอ้คุณไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจถ้าคุณเงียบเสียงลงแล้วก็ค่อยๆออกไปสักนิดนึงนะให้ออกซิเจนมันเข้าหน่อยนะที่เขาบอกว่าคนที่เป็นลมหรือเป็นไข้เนี่ยไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้ๆกันเยอะนะคะเพราะ1ออกซิเจนไม่เข้าถูกไหมฮะ2คนหายใจแผ่วลง3เราพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ไปใส่จมูกเขาเท่ากับฆาตกรรมเขาโดยไม่รู้ตัวถูกไหมฮะนี่ความรู้ของฉันถูกไหมฮะไอ้ที่หายใจออกแล้วไปลมดูนะไอ้นี่เป็นลมนะท่านไปมองดูนะออกซิเจนไม่เข้าไอ้คนนั้นหายใจน้อยลงนะแล้วยังพ่นละสารพิษคือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใส่เขาจะได้ตายไงเพราะนั้นบอกเขาเออกรุณาหน่อยนะคะกรุณาออกไปหน่อยให้คนไข้ได้หายใจหน่อยนะคะให้มีอากาศโปร่งๆแล้วพวกนี้เขาดีไหมนะแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันดำเนินการโดยด่วนนะคะเขาเงียบลงไหมท่านคนไข้สบายใจขึ้นไหมคนที่มาใช้บริการสบายใจขึ้นไหมจะนี่ออกไม่ใช่หน้าที่จะเสือกได้ไหมเรามาให้ใจแล้วคนไข้เนี่ยเกิดตายหาไปใช่ทำไงแล้วคุณเป็นโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้หายใจโรคคนไข้เนี่ยเฮ้ยแล้วหุบปากซะบ้างมันจะไปกันรอดไหมท่านไม่รอดมันก็ต้องค่อยๆมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มนี่คือการปฐมพยาบาลของเราที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไม่เว้นแม้กระทั่งคนเฝ้าประตูเพราะฉะนั้นต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มแต่ถ้าเรานะต้องการใส่ยาพิษเขาก็อีก3ขนาดคือมือง่อยปากห้อยหน้ายักมือง่อยคือไม่หยิบไม่จับไม่ชี้แจงไม่ชี้แนะไม่ชี้นำไม่ชี้ชวนไอ้มือเอื้อมเนี่ยอาจจะชี้แจงก็ได้ใช่ไหมท่านอาจจะจับตัวก็ได้ชี้แจงถ้าเขาถามชี้แจงอย่างงั้นชี้แนะเดี๋ยวจะต้องไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณต้องจดนะคะคุณพยายามจำให้แม่นหน่อยนะคะถ้าคุณจำไม่แม่นคุณโทรศัพท์มาบันทึกนะแล้วคุณบันทึกอาการตรงนี้ไว้ด้วยว่าคุณมาส่งโดยสภาพอย่างนี้แล้วโทรศัพท์มือถือหัดมีติดบันทึกอาการทีแรกไว้ด้วยว่ามันมาสภาพนี้เผื่อมันทรยศเราไงท่านอย่าลืมนะว่าไอเดียนี้มันโหดเสนะคนใช้บริการเนี่ยมันไม่ใช่คนดีนักนะมันจ้องแต่เอาเราอะคือถ้ามาคลอดลูกเด็กกูต้องรอดถ้าลูกกูไม่รอดหมอต้องติดคุกแล้วอยากจะทำคลอดไหมคือคนเข้าโรงพยาบาลนะถ้าผ่าต้องรอดมันต้องรอดทุกคนไหมท่านไม่ต้องทุกคนก็เพราะระดับความดันระดับหัวใจโรคเบาหวานทุกอย่างมันติดตัวมาและโดยที่เป็นโดยเฉพาะแล้วต้องมองยาสลบใช่ไหมท่านแล้วกะระยะเวลาแล้วการให้ยามันไม่รู้การรักษาคนคนหนึ่งมันยุ่งไหมท่านแล้วหายไปแล้วจะไปทำอะไรเคยถามไหมว่าที่เราระดมหมอทุกอย่างมาเนี่ยนะต้องมีความรู้ครบไหมท่านเลือดก็ต้องดูใช่ไหมท่านมาทิพย์เข้ามาแล้วไอ้หาเสือกผ่าตัดไม่ได้แต่เสียเหตุมาทำไงท่านยุ่งตายโหงท่านเป็นหมอยุ่งออกครับท่านทำอาชีพอื่นกินเถอะท่านก็ไม่ใช่เราใช่ไหมท่านเพราะถ้าชี้แจงชี้แนะชี้นำนะชี้นำเดี๋ยวไปพบคนนู้นนะคะคุณอย่าลืมนะคะแล้วกรุณาจดด้วยหมอชื่อนั้นชื่อนี้ห้องที่ท่านนั้นท่านนี้นั่นแหละชี้ชวนแล้วมารักษาใหม่นะคะ

กรุณาดูนะจดวันเดือนวันวันที่นับพิบัติและอย่าให้บัตรที่นัดหายนะคะแล้วมีอะไรสงสัยนี่เบอร์โทรศัพท์นี้เราสามารถบริการได้24ชั่วโมงคนโทรมาได้24ชั่วโมงแต่คนที่เรารับมีไม่ครบ24ชั่วโมงนะคะเพราะเขาต้องหลับต้องนอนกันใช่ไหมให้เราเข้าใจกันบ้างว่าจริงๆแล้วมะถ้ามือง่อยปากห้อยหน้ายักษ์ถามมาอีกแล้วยายคนนี้มาอีกแล้วอีตาคนนี้มาอีกแล้วโอ้ยมาแล้วก็วุ่นวายเบื่อแล้วไม่ทำอะไรทำเงี้ยนั่งเงี้ยคุณพี่บายคะว่าไงอะทำเงี้ยว่าไงอะคืองี้ครับแล้วเป็นไงอะมันหน้าฆ่าทิ้งไหมท่านท่านเจ้าหน้าที่เป็นงี้ฆ่าทิ้งไหมแล้วมันทิ้งไม่มองหน้านะเขียนกูจะลายของกูอะกูจะทำอะไรกันไม่รู้ไม่มองหน้าคนที่มาถามเลยก็ละซะหน่อยหนึ่งก็มองหน้าก็ซะหน่อยแล้วก็รีบๆพูดให้จบถึงคุณไปทำงานของคุณไม่พูดกับเขาก็ต้องแช่อยู่งั้นแหละทำให้มันจบไปทำทุกอย่างมันเสร็จนะอาตมาขอร้องท่านอย่าไปแช่ไว้เพราะนั้นบริการกลางคือมืออะไรท่านหนึ่งสองสามแล้วเริ่มยังเริ่มตอนนี้ยังเริ่มตอนนี้ได้ยังแล้วบริการมีกี่แบบได้สายของการบริการท่านบริการมีกี่แบบสองแบบหนึ่งเซอร์วิส how do you spell service that's right okayเพราะฉันสะกดไม่เป็น2 serve how do you spell serve S-E-R. เหมือนกับไหมท่านเหมือนกับไหมระหว่าง service กับ serve same หรือ difference ไม่ same ไม่มี same ท่านมันต่างกันเลย service แปลว่าบริการกับที่คือเขามาหาเสิร์ฟบริการถึงที่งานบางอย่างบริการกะที่คือเขามาหาเรามือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มงานบางอย่างต้องไปรับไหมท่านต้องไปส่งไหมบางอย่างบุคคลต้องไปรับไปส่งนะต้องไปบันทึกต้องไปเก็บระเบียบมาอะไรมาสารพัดบริการถึงที่ต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเอา3อย่างนี้ติดตัวไปก่อนอุปกรณ์ทีหลังถามว่าวันนี้เทศวันนี้เซอร์วิสหรือเสิร์ฟเซอร์วิสหรือเสิร์ฟมาเสิร์ฟคุณถ้าคุณไปที่วัดเซอร์วิสพระเซอร์วิสแต่ฉันมาที่นี่ฉันเสิร์ฟคุณแต่คุณต้องเซอร์วิสพระด้วยน้ำซึ่งเอาวางไว้หัวมุมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้สำคัญท่านนะแล้วก็ต้องเวชบริการชำนาญโอสถต้องเก่งเรื่องยาต้องแม่นห้องใจยูกใจยาต้องแม่นในเวชโอสถนะขยันจดเวชระเบียนซึ่งเป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมท่านเวชระเบียนที่สำคัญที่สุดเพราะประวัติคนไข้นะแล้วก็ DNA ใช่ไหมท่านถูกไหมฮะคนไข้มาทุกคนเนี่ยต้องบันทึก DNA ต้องจด DNA ไว้ด้วยเพราะนะ DNA สำคัญไหมต่างประเทศเขาเริ่มจากหมอฟันใช่ไหมลูก DNA เขาจะจากหมอฟันใช่ไหมเดิมทีเดียวทำไมเราไม่เก็บ DNA ไว้ DNA ได้มาจากไหนได้มาจากตรงไหนกับพุ่งแก้มได้ไหมพุ่งปากได้ไหมท่านไม่รู้ได้มาจากไหนก็ตามนี่คือ DNA ที่จะต้องจดบันทึกเอาไว้เพราะจะบันทึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมท่าน DNA จะปรากฏส่วนผลของเลือดเวชระเบียนนั้นก็การผลการรักษารักษาแล้วก็ขยันจดไปเถอะท่านแล้วก็ควรจะให้เขารู้ด้วยพอเขากลับบ้านก็เอาให้เขาติดตัวไปด้วยเวชระเบียนนะท่านผลทางการแพทย์ให้เขาไปด้วยเผื่อเขาฉุกเฉินมาไม่ทันที่นี่ไปเข้าที่นู่นไปใครเอาจดหมายเราไปแล้วเนี่ยท่านกรุณานะคะเอาผลจากการตรวจรักษาไปด้วยคุณต้องจ่ายค่าแล้วค่าถ่ายเอกสารค่าทำนะแฟ้มเวชระเบียนของเราซึ่งเราจะต้องให้คุณไปด้วยถามทำไมต้องให้ของเรามีที่เก็บไว้แล้วค่ะเผื่อว่าไฟไหม้โรงพยาบาลหายไหมเผื่อไฟไหม้แต่ไม่ไหม้หรอกท่าน

ไฟไหม้นะก็สวดคาถาพญานกคุ้มไว้สวดคาถาพญานกคุ้มไว้ไปเปิดดูสุสมนต์ท่านเพราะนั้นต้องชำนาญเวชระเบียบแล้วเอาไปแล้วไปดูถ้าคุณฉุกเฉินนะฮะให้หมอไปเลยไม่ต้องมาติดต่ออีกทีเรายุ่งยากไหมท่านยุ่งยากไหมถ้าเขาอยู่ที่นู่นแล้วหมอขอผลทางการตรวจทางการรักษาผมจำเป็นจะต้องเข้าที่นี่เลยให้หมอที่นู่นติดต่อมาส่งยากไหมท่านถ้าส่งคอมพิวเตอร์ก็ต้องมานั่งทำคอมพิวเตอร์ใช่ไหมท่านคุณเอาไปชุดนึงไปแต่คุณต้องจ่ายถ้าจะเอาคุณต้องจ่ายค่าทำเวชระเบียนหรือผลการรักษามาให้เราคิดค่าเอกสารไปสิท่านแล้วก็ตั้งห้องทำเรื่องนี้สักห้องหนึ่งเก็บตังค์จากเจ้าหน้าที่ไปแล้วเก็บตังค์ถ่ายเอกสารอย่างเดียวทำแฟ้มอย่างเดียวแล้วเก็บตังค์มาอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือนมึงมันต้องจ้างเป็นข้าราชการอีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการเป็นค่าเอกสารคำนวณให้ดูให้ได้กำไรสามารถเวชระเบียนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวขยันจะเวชระเบียนเรียนเวทมนต์คาถารู้จักเวทมนต์คาถาไหมเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรสุดบทอะไรท่านฮะโพชฌงค์โพชฌงค์มีกี่บทโพชฌงค์ใหญ่มี3บทมหากัสสปะมหาโมมะจุนคุณต้องสวดอันนั้นนะแล้วสวดแล้วนะถ้าเป็นพ่อแม่คุณหรือถ้าเขาจะจัดพิธีเขาบอกว่าอยากจะหาพระมาสวดโพชฌงค์ก็พระวัดอะไรล่ะใกล้ๆนี่วัดอะไรวัดราชากระบอกหลวงพ่อนี่มันไปสวดโพชฌงค์เต็มบทเลยนะคะก็ไปติดต่อชื่อคุณธรรมปาโมกท่านจะเก่งเรื่องนี้ชื่อเดิมชื่อเดียวกันชื่อสุนทรแล้วก็บอกเจ้าภาพบอกเอางี้นะบูชาอย่างละ7นะคะธูป7แหนบหรือ7กล่องนาเทียน7คู่ดีๆเอาไปตั้งหน้าพระได้ดอกไม้7ช่อไม่ต้อง7สี7ช่อก็ได้7สีก็ได้ใส่พานมาแล้วถ้าเรารู้นะแล้วก็พระมาก็ถึงมาแล้วก็อธิษฐานสักก่อนนะคะเดี๋ยวพระมานะคะจะได้ถวายพระไปจุดที่วัดพุทธังตังนโม3จบนะคะว่าตามดิฉันพุทธังชีวิตตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตตังให้เขาว่าตามไปให้เขาถวายชีวิตต่อพระสงฆ์องค์เจ้าไปแล้วเสร็จแล้วพระมาสวดแล้วก็ต้องเตรียมถ้าเขากินน้ําได้ก็เตรียมแก้วไว้เสร็จแล้วกินน้ํา3อึกน้ํามนต์3อึกน้ํามนต์โพชฌงค์ให้พระเตรียมขันขันมาน้ํามนต์โพชฌงค์กินแล้วปะโถท่านถ้าเจ็บไข้ตำโพชฌงค์ถ้าผีมันเยอะล่ะหมอโอ้โหประชุมพยาบาลนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวคนนุ่งผ้าแดงมาคนตัวดำมารบกวนนะนอนอยู่ก็กระตุกผ้าอ้าวโอ้ผีเยอะอันนี้เดี๋ยวฉันจัดการให้คุณเข้าไปนะคุณก็เอาที่ห้องนะแล้วก็ไปสวดแล้วตั้งนโม3จบก็วิปัสสิสนมัตุจักขุมันตัสสะสิริมันโตสิกขิสปินมันโตสัพพภูตานุขเปนุเวทสัพพสนมันตุนะหัตถกัสสัตตปัสสิโนนมันตุกกุสันทสมาราเสนะปมัตติคุณสวดอะไรบทอาตานาติยปริติไล่มันไปบ้างผีอ่ะผีโรงพยาบาลมันเยอะมั้ยท่านเยอะมั้ยเยอะบางทีมันรบกวนแล้วนี่คนไข้เป็นอะไรเป็นมูกเป็นเลือดมันจะกัดกินท่านนะไอ้พวกผีเปรตสัมภเวสีมันจะกัดกินถ้ามันยังกวนไม่หายนะเจ็บปวดเกี่ยวกับมุกหนอนยังเจ็บปวดอยู่รักษาแล้วคุณเอานี่จัดอาหารชุดหนึ่งถ้าเป็นห้องพิเศษคุณวางไว้ที่ทอริสมันมีหน้าต่างใช่ไหมท่านโพเพลก็วางแล้วเอาทูบปักไว้ใครจะกินเลือดกินเนื้อใครจะกินอาหารมานี่อยากมากินเลือดกินเนื้อคนไข้นะมันก็ไปแล้วท่านทำกินทุกวันมันจะหายเร็วขึ้นคุณต้องเรียนมาสิท่านเอาเท่านี้แพทย์พยาบาลเท่านี้แหละแล้วเวลาพ่อแม่คุณเจ็บลูกคุณเจ็บคุณก็สวดให้แล้วสวดก็ไม่ต้องไปสวดได้เปล่าๆสวดการหนังสืออาตมาเป็นพระยังต้องการหนังสือเลยถ้าท่านต้องการหนังสือกลัวผิดทำไมจึงไม่ท่องให้ได้ถ้าท่องได้แล้วใจเลื่อนลอยใครท่องอิติปิโสแล้วใจอยู่กับตัวบ้างท่านอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมากูได้อะสัมโพธโววิชชาจรณสัมถ้าขึ้นเอวเมสุตังเปิดเอกังสมยังภควาสาวาทิยังวิหะคันเนี่ยสมาบัติฌานสมาบัติเกิดแล้วท่านการเพ่งตัวหนังสือนั้นเป็นการควบคุมจิตจุดประสงค์มีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าผิดนะไอ้สามบทนี้อาตมาไม่ท่องให้จำมันจะไปยากอะไรท่านบทใหญ่กว่านี้ยังจำได้แต่บทสามบทนี้ไม่จำต้องเอาหนังสือไปดูกลัวจิตมันพลาดแล้วได้ผลมาทุกคนท่านได้ผลมาทุกคนถ้าถึงมือฉันนะท่านนะถ้าจะอีก5วันตายคุณอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งไม่เชื่อคุณลองเป็นโรคมะเร็งดูแล้วฉันจะจัดการให้ไม่เชื่อลองดูได้เอาใครจะลองสักคนหนึ่งอ่ะฉันรับประกันได้เลยท่านเอาจริงๆท่านไม่ใช่เพราะเราขลัง
ม่ใช่ว่าท่านนะมนต์เนี่ยไม่เฉพาะเราขังนะท่านนะมันขังอยู่ในมนต์ของพระอยู่แล้วที่อยู่ในหนังสือเจตตำนานน่ะทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ขังท่านแต่ตั้งแต่ชุมนุมเทวดาไปนะท่านนะจนถึงสิริทิติท่านไปเปิดอย่างเงี้ยชุมนุมเทวดาไปจนถึงมงคลจักรวาลใหญ่นั่นคือขังทุกบทท่านต้องศึกษาให้ดีและใครสวดก็ขังท่านมนต์ก็เหมือนแบงเหมือนเงินนี่แหละท่านเหมือนเงินเนี่ยคนชั่วเอาไปใช้ให้เงินไปพันคนชั่วไปใช้ซื้อของได้พันหนึ่งไหมได้ไหมคนดีเอาไปใช้ซื้อได้พันหนึ่งไหมมนต์เหมือนกันมนต์เหมือนปืนท่านปืนเนี่ยตำรวจเอาไปใช้ยิงคนถูกแล้วตายไหมถ้ายิงคนคงต้องตายใช่ไหมท่านคนชั่วยิงตายไหมตายมนต์ก็เหมือนกันส่วนได้ขอให้ท่านมีละศรัทธาพอศรัทธาในมนต์แล้วว่ามีจริงเป็นจริงถ้ามีไม่จริงนะท่านจำไว้นะถ้าไม่จริงพระไตรปิฎกตั้งโต๊ะหนึ่งทำไมมีแค่นี้ล่ะท่านโต๊ะหนึ่งนะทำไมเขาคัดมาแค่9บทไม่ประมาณ9บทเขาเรียกราชมหาราชปริศเพราะมันขังอยู่แล้วท่านแล้วท่านจงสวดเถอะท่านธรรมะสวดมนต์ธรรมะชั้นธรรมะเย็นไม่ได้ขังเพราะเป็นบทอะไรบูชาและเป็นบทกรรมฐานนอกนั้นขังทุกบทถ้าไม่ขังฉันจะสวดทำไมล่ะท่านแล้วที่ท่านรอดมาเนี่ยรอดมาเพราะอะไรหมอเก่งเวชโอสถเก่งเวชระเบียนเก่งเวชภัณฑ์ดีเวชบริการดีหรือว่าเวทมนต์คาถาด้วยเคยสวดมนต์ให้ลูกไหมมีลูกยังคุณคนข้างหน้าเนี่ยยังไม่มีลูกทำไมไม่มีอ่ะไม่ได้แต่งงานโบราณเขาถามทำไมใครไม่ได้แต่งงานแล้วก็หน้าตาดีนะเขาจะบอกนี่แล้วอยู่หาพระแสงอะไรล่ะไม่ได้แต่งงานใช่ไหมแต่ว่าที่คุณรอดมาเนี่ยเคยถามแม่ไหมที่บ้านมีพระไหมคะออกจากบ้านมาเนี่ยพ่อแม่ไหว้พระเราไม่ต้องเป็นเด็กๆอ่ะก็มนต์รักษาคุณเท่านั้นแหละคุณโตมาเวลาตั้งท้องคุณก็สวดมนต์ให้ลูกคุณที่อยู่ท้องใช่ไหมไอ้ผัวก็สวดเมียก็สวดตั้งแต่ท้องมาเนี่ยสวดมนต์เก่งทุกคนท่านไหว้พระเก่งทุกคนถ้าเมียมีท้องนะใครไม่ไหว้พระลูกคนนั้นเกิดมาจะแย่แสดงพ่อมันเลวเกิดมาก็ไหว้พระมนต์รักษาเราทางนั้นขึ้นบ้านบ่มบ้านหมายถ้าให้พระไปเจอมั้ยเจอมก็มนต์รักษาอีกแหละเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าต้องนะต้องเราต้องเรียนเวทมนต์เพราะฉะนั้นในความเชี่ยวชาญนะเรียนเวทมนต์คาถาจึงมีความสำคัญถามว่าอาตมาเรียนไหมก็เรียนมนต์แรกๆที่เรียนคือมนต์มหาเสน่ห์ที่เป็นเด็กๆจะอะไรหนึ่งกลัวผีหนึ่งอยากจะหาตังค์เจอเอาง่ายๆถ้าตังค์ล่วงการสะพานนะใครงมไม่เจอฉันงมเจอโดดน้ำไปในการสะพานนะท่านถ้าตังค์ล่วงนะฮะน้ำก็ลึกสักประมาณครึ่งๆท่านเนี่ยถ้าคลองถ้าหน้าน้ำงมไม่ได้ท่านหายใจไม่พอถ้าครึ่งๆหนึ่งของเสานะฮะถ้าท่านงมต้องได้เพราะหลวงปู่ก็ถามว่าผีบังกระดูกผุแล้วเราคำนวณสองเรื่องหนึ่งถามว่าเหรียญอะไรรั่วตรงไหนและต้องคำนวณระยะเวลาน้ำเลยที่มันไหลใช่ไหมมันแรงไม่แรงมันต้องมีนั่นแล้วเหรียญมันหนาเท่าไหร่เหรียญอะไรถ้าเป็นเหรียญ20สตางค์สมัยก่อนใช่ไหมดำๆเนี่ยหนาเปื้อนใช่ไหมร่วงจุ๋มไปไม่เกินคืบมันจะแฉบไม่เกินคืบวนมาอย่างนี้ถ้าเป็นเหรียญสมัยนี้นะมันบางใช่ไหมท่านมันพลิกพิ้วแล้วกำลังน้ำที่มันหมุนแต่คาถาเจอทุกทีกรรมมาได้ทุกทีท่านได้ตังทุกทีอ่ะบางทีได้ตังแล้วกูไม่อยากคืนมึงอ่ะกูเสียไปติดล่องสาวใต้น้ำหาไม่เจอมึงกลับไปแล้วกูเอาไอ้ห่าถึงกูมาให้มึงกูก็ไม่ได้ตังมันต้องคิดเยอะๆการเอาตัวรอดของคนจนท่านเวทมนต์มนต์บทที่2คือผีคือผีมันเยอะมากทั้งวัดสมัยก่อนผีมันเยอะเพราะอะไรผีมันจึงเยอะรู้มั้ยท่านเพราะ1สถานที่ทําบุญกับพระมันน้อย2คนสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือคนจะกรวดน้ําได้ไม่มากท่านผีมันจึงเยอะแล้วใครเป็นศาลาบ้านอาตมาในวัดชัยภูมิในสมัยก่อนน่ะถ้าเด็กไปเล่นศาลามันเล็กกว่านี้เรียกว่าเด็กตัวเล็กแอบได้เล่นซ่อนแอบได้ท่านถ้าไปเล่นนะ6โมงครึ่งมึงยังไม่เลิกนะต้องหายไปคนหนึ่งและหาให้ตายก็ไม่เจอพระเจ้าหาไม่เจอแล้วท่านนู่นอ่ะเช้าเนี่ยพอพระอาทิตย์ส่องจะเจอมันนั่งกอดเสาอยู่ตรงนั้นแหละว่ามันก็ท่านที่ประชา

เราจะได้เห็นนะใครพาเรือผ่านประชานะท่านนะและไอ้ประชาเนี่ยใกล้ๆประชาผีมันเยอะในศพมันเยอะน้ำจะใสปรามจะเยอะใครมาหาปลาใกล้ๆประชานะจะต้องเจอผีพายเรือท่านมันแข่งเลยนะไอ้ที่ไม่แข่งก็ไปโหนต้นไม้ดีดพึ่งโดดต้มแล้วเราไม่กลัวแล้วท่านผีมีจริงไหมท่านผีมีผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันมี6แบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีสิงจะดุกว่าผีอ่างทองแต่จะแพ้ผีชัยนาทเพราะชัยนาทถึงที่หลังใช่ไหมผีนครสวรรค์นะขายโมจิเอาผีสิงมาที่ก็แล้วผีเข้าถูกไหมฮะผีหลอกนี่ๆๆผีหลอกผีลวงคือผีบังหรือลงไปฆ่าทิ้งซะลงน้ำลงท่าบังผีทวงบุญคุณผีทวงบุญกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันเยอะแล้วต้องมีคาถาไล่ผีถ้าไม่มีคาถาต้องมีของขลังหนึ่งที่โคบประชาปลูกใบหนาดไว้เวลากูจะไปไหนนะกูต้องไปเด็ดใบหนาดที่โคบประชาเดินควัดไปไม่น่ายังหนีอ่ะแล้วใบหนาดมันหอมนะท่านมันหอมเด็ดไปแล้วมันหอมกินกับปลาสับได้อร่อยมันรสจะซ่าๆหน่อยใบมันจะผิดสีม่วงๆรู้จักใบหนาดไหมพาดนะใบหนาดมันเหี่ยวเลี้ยงต้นให้มันแก่ท่านพอแก่แล้วตัดแล้วเอาเหล็กไขควงไปทะลวงท่านนะทะลวงเสร็จแล้วห้อยเอวให้หลวงปู่ลงคาถาให้ขาเนี้ยมึงเดินสบายเพราะอะไรฮะใบหนาดด้วยและยังมีคาถาหลวงปู่อีกด้วยคาถาที่สองคือวิปัสสิตวิปัสสิตคาถาที่สามก็คืออะไรท่านเสน่ห์ที่ใจผู้หญิงรักเริ่มโตแล้วจะต้องสีสีพึ่งแล้วสีพึ่งต้องเอาสีพึ่งที่ละที่เขาเอาจากเทียนขี้พึ่งเนี่ยท่านที่เขากรองจากขี้พึ่งแท้ๆนะท่านนะแล้วเวลาศพตายเนี่ยเขาควรจะเห็นความอุจจารของหน้าศพมาเขาก็เอาสีพึ่งเนี่ยทำเป็นหน้ากาก the mask ไม่ใช่ the mask ไหมฉันละชอบดู10ครั้งละ the mask ไอ้หน้าเหลืองนั่นน่ะพอใส่หน้ากากหมุนตัวปรี๊ดไอ้หน้าเขียวใช่ไหมต้องเอาสีพึ่งนะครับพอเผาจะเผาศพต้องเอาสีพึ่งมาแล้วมากวนผสมน้ำมันอะไรตะกี้เนี่ยน้ำมันอะไรมะพร้าวผสมน้ำมันมะพร้าวเสร็จแล้วหลวงปู่หลวงตามากจะเสกคาถาให้ตั้งตรงตามากนะแล้วก็ใส่นั่นไปหาตลับมาเรียกอับอับคือตลับพกไปหลวงตาขอคาถาด้วยหลวงตาก็ให้คาถามันแต่ฉันไม่บอกแล้วสีพระจะจีบสาวก็เวลาจะลงสลาใช่ไหมสาวเยอะเนี่ยเป็นเนรจะลงสลาก็ใช้นิ้วนางแล้วนะแล้วก็ค่อยๆสบตาแวบเนี่ยมันใจหายวาบทั้งคู่ท่านแล้วมันก็จะต้องมานั่งต่อหน้าเรานี่คาถาที่สามนั่นแล้วก็พอเราเรียนรู้ใช่ไหมท่านคาถาเรื่องยาพอยาลงหม้อหลวงปู่บอกอ้าวสวดโพชฌงค์แล้วสวดสกตวาต่อด้วยทุกขปาตาก็อ่านหนังสือมาให้เราเปิดเพราะเราป.2 ป.3 แล้วอ่านหนังสือออกแล้วเนี่ยหลวงปู่ขี้เกียจสวดแล้วเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ทำเฉลวใช่ไหมท่านรู้จักเฉลวไหมรู้จักไหมฮะเอาไม้ไผ่มาเงี้ยทำเป็นตอกใช่ไหมท่านสองอันคู่กันแล้วทำเงี้ยดัดเงี้ย5แฉกเป็นอยู่โรงพยาบาลไม่รู้จักเฉลวท่านไปดูที่เฉลวคืออะไรแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นของหมอโบราณพระเจ้าเขาเรียกพระเจ้า5พระองค์แล้วเนี่ยเขาจะปักบนที่หม้อยาต้มไปด้วยนะฮะเฉลวปักเนี่ยแล้วหายเร็วท่านแปลกเขาเรียกขัน5ไม่ใช่พระเจ้าบอกขัน5ที่ทำเป็น5จักรเนี่ยท่านแล้วเดี๋ยวนี้นะสัญลักษณ์เฉลวไม่ค่อยมียังมีที่ร้านหมอหวานอยู่ร้านแล้วหมอหวานเป็นร้านขายยาหอมที่ดีที่สุดนะยาหอมเม็ดท่านนี้ท่านหมอหวานไปซื้อมา 4,000 4,000 ได้มากี่เม็ดกันไม่รู้ท่านเหมือนยาปลุกวิญญาณแบบของหนังจีนนะท่านตั้งแต่สมัยร.5เม็ดท่านนี้ท่าน4,000ได้มา2ขวดเล็กๆนิดเดียวท่านแต่อมไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นเฟรชแล้วเมื่ออารมณ์เราดรายแล้วก็จะหอมกระตุ้นภายในใช่ไหมท่านเพราะมันจะมีความหอมภายในเครื่องเทศเมืองไทยและดีที่สุดของประเทศแพงแต่เม็ดเดียวท่านก็อมไปเถอะท่านไม่ใช่ยาอมวัดโพยาอมท่าพระจันทร์ท่าเตียนอมปากเฟ้อฟ้าหมดท่านทำอะไรมันทำให้มันมีคุณภาพหน่อยของเข้าร่างกายเพราะฉะนั้นคาถาอาคมท่านต้องเรียน

ไม่เรียนถึงเวลาท่านเองท่านก็ไม่ได้ท่านมันเวลาจะมาจะแจกยาใครเนี่ยไหนๆแล้วจะกินยาตัวเองกันถ้าหมอจ่ายยามานะท่านนะก็เป็นโรคตับตับมันฝ่อเนี่ยไม่ได้กินข้าวแบบเนี้ยเช้าก็ไม่ฉันข้าวบางวันบรรยายก็ไม่ได้ฉันนะฉันแต่วิตามินตับมันก็ฝ่อคุณภาพมันเสื่อมเพราะตับสุดพอหมอจ่ายยามาให้ท่านก่อนจะกินยาเลยไหนหมอจ่ายมาก็สวดโพชฌงค์ซะให้หมดไหนๆเรากินแล้วท่านก็เอาเวทมนต์คาถาเข้าไปใส่ไม่งั้นไม่ฟื้นหรอกท่านนักตั้งเรียนไอ้สิ่งเหล่านี้ที่บอกท่านเหล่านี้นะฮะก็คือสิ่งที่บอกต่อพวกเราสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายเอกสารแล้วคืนนะต่อไปแล้วก็ประนมขึ้นแล้วปฏิญาณในที่นี้ก็จะมีนะฮะในที่นี้ก็จะมีบ่งบอกถึงการบริหารตนและบุคคลในองค์กรนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะฮะการที่เป็นแพทย์พยาบาลที่ดีต้องมีหลักปฏิบัตินะคนละ5ประการ1แพทย์พยาบาลที่ดี5ข้อทำอาชีพด้วยใจรักรู้จักจัดยาตามบันทึกอาการยาให้รับประทานของแสลงยาแสดงอาการเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่อาตมาพูดนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่อาตมาเอามาผูกเป็นคำคล้องให้ท่องให้ได้หลังจากนั้นแล้วนะคนไข้ที่ดีท่านก็ต้องเขียนติดไว้นะในห้องเนี่ยห้องคนไข้เนี่ยทำเป็นป้ายติดเอาไว้ด้วยว่าคุณเป็นคนไข้ที่ดีหรือเปล่าคนไข้ที่ดีก็มีหลักปฏิบัติ5ประการแล้วเนี่ยนะคนเฝ้าไข้ที่ดีคุณมีหลักของการเฝ้าไข้หรือเปล่าแต่คนเฝ้าไข้ที่ดีเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้5อาตมาเติมให้1เป็น6ในนี้จะมีบอกหมดไม่ใช่ว่าเราทำงานไปโดยไม่ทบคุณไม่ได้ช่วยตัวเองเลยเหรอคนไข้ที่ดีเป็นคนไข้ยังไงคนเฝ้าไข้ที่ดีท่านเคยรู้สึกว่าคนเฝ้าไข้เลวมั้ยเคยเบื่อคนเฝ้าไข้มั้ยแล้วเขารู้ตัวไหมท่านบอกเขาได้ไหมไม่ได้ท่านก็ได้แต่บ่นบอกก็ไม่ได้บ่นก็บ่นก็เอาไอ้นี่มาติดซะทีเดียวสิไปใส่เว็บไซต์ซะนะแล้วบอกว่านะข้อมูลในการบรรยายนี้นะหลักการแพทย์นี้นะฮะพระราชบัญญัติอนุญาตให้ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ได้นำไปบรรยายได้นำไปติดตามโรงพยาบาลได้นำไปพิมพ์หนังสือได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องขอฉันไม่คิดค่าคิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะลิขสิทธิ์ฉันเอาเฉพาะตรงเนี้ยวันเนี้ยเอาทีเดียวแล้วจบท่านเพราะฉะนั้นเราก็สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วอะไรท่านอาขยานแล้วคราวเนี้ยอาขยานคราวนี้ท่านตะว่าอาขยานท่านตะเขียนขยานติดไว้ด้วยนะเพื่อทุกคนที่ทำงานโรงพยาบาลนี้จะต้องรู้ร่วมกันและจะต้องได้ร่วมกันแล้วจากวันนี้ไป3เดือนนะท่านผู้ช่วยจากวันนี้ไป3เดือนบุคลากรในนี้ลงชื่อไว้ยังท่านมาประชุมใหม่แล้วเข้าประชุมแล้วให้เขาท่องถ้าใครท่องไม่ได้ตัดเงินเดือนแสดงว่าข้อปฏิบัติยังท่องไม่ได้เลยเป็นชาวพุทธท่องศีล5ไม่ได้เป็นชาวพุทธที่ดีได้มั้ยท่านได้มั้ยไม่ได้ท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันมีหลักปฏิบัติอ่ะทุกคนท่องดังๆตั้งหน้าเชิดอาขยานของผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นแพทย์พยาบาลให้มันจริงใจหน่อยปฏิญาณมันจริงใจหน่อยทำอะไรมันให้มันสดชื่นจริงใจหน่อยจะเป็นแบบเพลงคนดีไม่มีวันตายทำไมมันจะตายอยู่แล้วนั่นน่ะเสียงมันใช่ไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือมันชัดๆเลยเป็นฉันยังดังกว่าพวกคุณเลยฉันยังจริงใจกว่าเลยไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือทำงานอนามัยทุ่มเทกายและใจในหน้าที่ที่เราทำอย่ารออย่าท้อถอยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างำรู้จักเหงาหงอยไหมเอาเรื่องส่วนตัวมาเอาเรื่องส่วนงานมาฮู้ยนี่เขาเรียกเหงาหงอยหน้างามมันหน้าอย่างเงี้ยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างามดวงตาต้องเห็นธรรมรู้จักเห็นธรรมไหมดวงตาต้องเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคืออะไร

0: เป็นโสดาบันนี่มันเลอะไหมท่านเลอะไหมแล้วก็เก็บซะสิครับไม่ต้องไปรอใครมาเก็บเดินเลี่ยงมันกระดาษแผ่นเดียวน่ะมันกระดาษแผ่นเดียวมันหน้าที่ของใครท่านหน้าที่ของใครหน้าที่ของคนกวาดใช่ไหมท่านกูเป็นหมอกูก็เดินเลี่ยงอภิบาลมาก็เดินเลี่ยงคนไข้ก็เดินเลี่ยงก็หาเก็บซะก็จบไปไม่ต้องเดินไกลใช่ไหมท่านคิดระยะทางเดินอ้อมกันแต่ละคนละคนเนี่ยสองสามร้อยคนเนี่ยมันเสียเวลาไหมท่านผมตัดสินใจเห็นทำก็จบไปดวงตาต้องเห็นธรรมเพื่อคูณค้ำชีวิตคนทำแบบพอทอทอคือทำทันทีผมก็ทอทอทอครับท่านเจ้าคุณเป็นไงทอทุกทีไอ้นั่นก็เอาบ้างผมก็ทอทอทอครับถามท่านว่าทวงทุกทีผมงั้นแก้ไม่ยากแก้ด้วยทอสอทออะไรครับถีบแม่งสักทีทำแบบทอทอทอจะเกิดก่อสิทธิผลผลงานบันดาลดลให้คนไข้ได้อยู่ดีปิดทองข้างหลังพระใจเราจะเป็นสุขีดวงใจไร้ราคีดังคนไข้ไร้โรคาได้บุญได้กุศลบันดาลผลถึงชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าสุขารมจึงควรที่มวลมิตรปรับดวงจิตให้สุขสมยึดธรรมค้ำอารมณ์นั่นคือพรหมวิหารธรรมธรรมนี้มีค่าแท้เป็นการแผ่สุขเลิศล้ำได้สร้างวีรกรรมต่อชาวโลกหมดโศกเอ่ยจบศีรษะว่าเราจะทำตามนี้ก็ขออนุโมทนาต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้ถามคุณนวมินทราธิราชแห่งวชิรพยาบาลใช่ไหมฮะซึ่งสังกัดกรุงเทพมหานครที่ท่านมาสัมมนากันอนุโมทนาต่อโทรทัศน์ช่อง11 NBT ที่ได้มาถ่ายทำเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้จักวงการแพทย์พยาบาลและบุคลากรดีขึ้นว่าเขาปฏิบัติเหนื่อยอย่างไรและท่านควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเมื่อเขาเสียสละท่านควรจะช่วยเหลือโรงพยาบาลและการแพทย์อย่างไรไปทำบุญทำกุศลตามป่าเขาลำนาวไผ่มันก็ได้บุญแต่ทำบุญกับชีวิตคนมันได้บุญมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอนุโมทนาว่าใครที่ทำบุญกับโรงพยาบาลอาตมาอนุโมทนาทุกคนอนุโมทนาต่อท่านที่ชมรายการที่พยายามปรับปรุงตัวแล้วก็ทำให้ตนเองเป็นคนไข้ที่ดีหรือสั่งสอนขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญโดยทุนนาการทุกท่านเถิดขออำนวยพร
1: สามัคคีคือพลังของหมู่คณะแม้ว่าต่างคนจะต่างที่มาต่างวิถีชีวิตต่างจิตใจแต่เมื่อมีความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันได้จะก่อเกิดพลังยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัฒน์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานที่อยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วเราจะรู้เลยว่า

เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ิ่งประดิษฐ์หลายอย่างในโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลำแรกสมาร์ทโฟนเครื่องแรกทุกอย่างไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในชั่วข้ามคืนมีการทดลองปรับเปลี่ยนเรียนรู้ผิดพลาดในทุกอย่างที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นทุกวันนี้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเราเองจะสมบูรณ์แบบได้ก็อาจจะต้องผ่านการทดลองแล้วก็ทดลองเช่นเดียวกันค่ะในบทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking ก็คือการทดลองนั่นเองนะคะเราจะมีแขกรับเชิญที่ลองงานมาหลายอาชีพมาเล่าให้น้องๆแล้วก็สะท้อนคิดให้ทุกคนเห็นว่าการทดลองนั้นมีความสำคัญอย่างไรค่ะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับแขกรับเชิญนะคะพี่หมอปิ๊งทักษอรสุริยการเป็นคุณหมอที่ผันตัวมาทำงานหลายอาชีพเริ่มจากการเป็นแพทย์ผันตัวมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆมากมายเส้นทางการทดลองของพี่หมอปิงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังกันค่ะในช่วงนี้นะคะอยากจะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับพี่หมอปิงทักษอรสุริยการนะคะ

0: อกมิ้งเป็นคุณหมอที่อยากจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของการลองทุกสิ่งนะคะลองทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้รู้จักตัวเองผ่านการทดลองพี่หมอปิงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะ
0: อยากจะให้พี่หมอปิงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเส้นทางชีวิตอาชีพของเราเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ค่ะ
1: จะบอกว่าทำมาหลายอย่างมากเลยค่ะอาจจะเล่าให้ฟังว่า เริ่มแรกก็เป็นหมอเนี่ยแหละค่ะเป็นแพทย์ตรวจโรคนะคะแล้วก็เป็นแพทย์ดมยานะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่จากนั้นเนี่ยก็มาทำงานเกี่ยวกับด้านวิจัยก็คือเป็นหมอด้านวิจัยทางด้านTelemedicine ก็คือการแพทย์ทางไกลอยู่ที่ศรีราชจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าสนใจนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะสร้างผลกระทบมากขึ้นแล้วก็อยากให้มันเห็นเร็วขึ้นด้วยก็เลยตัดสินใจทำประกอบธุรกิจของตัวเองทำสตาร์ทอัพเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยผู้ป่วยทางด้านเบาหวานความดันไขมันแนะนำอาหารที่เหมาะกับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถสั่งซื้อจากแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็มีการจดแคลอรี่แบบง่ายๆให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ทำแอปพลิเคชันขึ้นมากับเพื่อนๆกับทีมทำเสร็จปุ๊บสักพักช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดก็เลยพักตรงนี้ไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เห็นเทรนด์เรื่องของการแพทย์ทางไกลมันมามากขึ้นเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปทำงานที่บริษัทลูกของ SCB10X นะคะชื่อ SkinX ทำเป็นแอปพลิเคชันพบแพทย์ออนไลน์ที่เป็นแพทย์ทางด้านผิวหนังแล้วก็สามารถที่จะซื้อยาหรือว่าดูหัตถการดูดิวพวกดิวความงามในแอปได้เลยก็สั่งซื้อจากแอปได้เลยประมาณนี้ค่ะ
0: ลองมาหลายอย่างจริงๆนะคะเดี๋ยวอยากจะชวนย้อนไปจุดเริ่มต้นก่อนว่าตอนเป็นแพทย์เป็นยังไงแล้วสุดท้ายไหลไปอาชีพต่างๆได้ยังไงบ้างนะขอเริ่มต้นจากตอนเป็นแพทย์ก่อนว่าตอนนั้นชีวิตเราเป็นยังไงคะ
1: ก็ปิ๊งนะคะเรียนจบแพทย์ที่ศิริราชนะคะตอนนั้นก็คือเรียนแพทย์เนี่ยเรียน6ปีแล้วเราก็ไปใช้ทุนอยู่ที่เชียงใหม่ก็คือโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นแพทย์ใช้ทุนวิสัญญีก็คือเป็นแพทย์ดมยาคือปี1เนี่ยที่เรียนที่ที่ใช้ทุนที่โรงพยาบาลก็จะวนทุกวอร์ดไม่ว่าจะเป็นวอร์ดฉุกเฉินหรือวอร์ดอายุรกรร
0: ม
1: หรือว่าโรคกระดูกเนี่ยคือเราวนทุกวอร์ด1ปีแล้วปีที่2เนี่ยเราก็เริ่มทำงานจริงจังก็คือเข้าอยู่ในห้องผ่าตัดก็จะดูแลเคสดมยาสลบนะคะหลักๆก็จะวนเวียนอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นหลักเลยค่ะ
0: คุณหมอปิงเรียน6ปีแล้วก็ลองวนเวียนโรเทตอยู่ในวอร์ดอีก 2-3 ปี9ปีเลยซึ่งเป็นเวลาที่นานมากเนาะจุดเปลี่ยนตรงนั้นแล้วตัดสินใจมามองหาอาชีพทางเลือกใหม่มันยากเหมือนกันนะคะตอนนั้นเราคิดยังไงแล้วทำยังไง
1: คือเหมือนพอเราได้ออกมาทำงานจริงๆในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าในทุกๆวันที่เราดูแลคนไข้ไปอ่ะคนหนึ่งเนี่ยหมอคนหนึ่งเนี่ยดูแลได้เต็มที่ก็อาจจะประมาณ100เคสนะคะต่อวันแล้วเขาก็ยังกลับมาอีกในเรื่องเดิมๆเราก็เลยเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราจะต้องดูแลเคสหรือทำยังไงให้คนเข้ามาโรงพยาบาลน้อยลงหรือว่าทำยังไงให้เราดูแลเคสได้มากขึ้นโดยกำลังของเราที่แบบเราสาเรียนมาตั้งเยอะอะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยตั้งคำถามแล้วก็เอ๊ะถ้าเราจะวนเวียนอย่างเงี้ยต่อไปด้วยอะจนอายุเกษียณเนี่ยเราจะช่วยคนอื่นได้มากแค่ไหนหรือว่าเราจะแฮปปี้อยู่ไห
0: ม
1: มันเกิดการตั้งคำถามอย่างนี้ไปตลอดก็เลยแบบมันมีทางอื่นไห
0: ม
1: ที่เราแบบจะทำได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ
0: สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันมาตลอดวิชานี้เลยก็คือเรื่องของการเหมือนกับกดปุ่มสต็อปแล้วก็สะท้อนคิดแล้วก็แบบหันมามองตัวเองนิดนึงมีสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันในบทก่อนหน้านี้ว่าบางทีเราต้องมองว่าจุดแข็งหรือจุดอ่อนเห็นโอกาสอะไรในการพัฒนาเองบ้างเนาะเราเรียกส่วนนี้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่าคริปโตไนท์ของตัวเองนะคะอยากจะชวนพี่หมอปิงลองสะท้อนคิดนิดนึงว่าณจุดนั้นอะเราเห็นอะไรว่าแบบเฮ้ยฉันน่าจะไปต่อทางนี้ได้เป็นความชอบที่เราตื่นเต้นอยากทำในมุมนึงคือเราเห็นจุดไหนไหมที่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือในมุมนึงอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาต่อยอดณช่วงเวลานั้นเนาะ
1: ตอนนั้นน่าเริ่มคิดว่าถ้าเราไม่เป็นหมอเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็มามองตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเรามีจุดแข็งอะไรอย่างจุดแข็งที่มองเนี่ยคือในการเรียนหมอมันสอนว่าเรารับความกดดันได้ดีเราเมเนจเรื่องของการอยู่ในภาวะที่กดดันภาวะเร่งรีบได้แล้วเราก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีรวมถึงว่าอดทนเพราะว่าต้องอยู่เวรหรือว่าอยู
0: ่
1: มีความถึกแล้วก็รู้สึกว่าเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่า หมอเนี่ยต้องย่อยเนื้อหาเยอะก็เลยคิดว่า3อันนี้เป็นจุดแข็งของเราแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของด้านการแพทย์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งแต่จุดที่มองว่ายังขาดก็คือในเรื่องของความรู้กว้างในเรื่องทั่วไปอื่นๆเช่นเรื่องของการประกอบการเรื่องการเงินเรื่องการทำธุรกิจอันนี้ไม่รู้เลยถ้าสมมติว่าต้องกระโดดไปสาขาอื่นต้องไปดูสาขาอื่นหรือรูปแบบอื่นเนี่ยอันนี้ยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้แบบดีหรือเปล่า
0: พี่หมอปิงได้ลองสะท้อนคิดให้เราฟังนะคะว่าในช่วงที่ไม่แน่ใจว่าอยากจะเป็นคุณหมอต่อหรือเปล่าเนี่ยได้ลองนึกถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองเดี๋ยวเราลองไปดูที่บอร์ดกันนะคะเจาะลึกว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเป็นยังไงกันค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์คริปโตไนท์กับพี่หมอปิงกันนะคะอยากให้พี่หมอปิงลองแลกเปลี่ยนกับเรานิดนึงว่านะตอนนั้นอะไรที่เรามองว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราบ้าง
1: โอเคค่ะ
0: เขียนแปลได้เลยค่ะ
1: คือคิดว่าเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านการแพทย์ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้เป็นแบบความรู้เชิงเทคนิคสิ่งที่เรียนมาอันนี้ก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราได้เนาะเราอาจจะใช้ความรู้นี้ต่อยอดทำอะไรได้หรือเปล่านะก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราอยู่นะคะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียนรู้ได้เร็วอะค่ะ
0: อืม
1: เพราะว่าแบบเรียนแพทย์มา6ปีอะไรเงี้ยการประมวลความรู้อะไรพวกเนี้ยก็
0: ต้องใช้ไหวพริบอะไรอย่างงี้ตลอดเวลา
1: ใช่ค่ะต้องใช้การย่อยที่ดี แล้วก็คิดว่าจะเป็นพวกแบบรับความกดดันได้อะค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลามันมีเหตุฉุกเฉิน
0: มีความเครียดอะไรอย่างงี้เนาะใช่มั้ยแบบว่าทุกวันเราอาจจะต้องมีชีวิตคนที่ต้องดูแลม
1: ี
0: สุขภาพของเขาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคนที่รับความกดดันได้หลากหลายนะคะ
1: แล้วก็แบบอยากสร้าง impact ค่ะจริงๆก็คืออยากทำให้มันเกิดการดูแลรักษาในวงกว้างได้มากขึ้น
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่แบบเราอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
0: ในมุมของการอยากสร้าง impact ก็คือแบบอยากที่จะไปไกลกว่าคนที่เราดูแค่ไม่กี่คนอยากให้เข้าถึงคนมากขึ้นเนา
1: ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าแบบเฮ้ยอาจจะเป็นจุดที่เราเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงทักษะเชิงกรอบความคิดเนาะการเรียนรู้ได้เร็วรับความกดดันได้ดีนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราอยากจะสร้างให้กับตัวเองหรือสังคมเนาะไม่ได้อยากให้อยู่ที่ตัวเองหรืออยู่คนไม่กี่คนแต่อยากกระจาย impact ให้สู่สังคมเปลี่ยนสังคมในวงที่กว้างขึ้นเนาะคริปโตไนท์ของตัวเองในตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
1: คือจุดที่แบบอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขก็คือการได้แบบทำงานซ้ำๆ
0: แบบว่าวนเวียนทุกวันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ทำงานแบบรูทีนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตรวจคนไข้วนไปทุกๆวันเราจะเบื่อ
0: มีอะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่าเป็นมุมที่อาจจะพัฒนาได้ต่อยอดได้อยากที่จะเรียนรู้เพิ่ม
1: คือจริงๆมองว่าเรายังขาดทักษะของการประกอบธุรกิจอะค่ะหรือสร้างธุรกิจซึ่งมันมีเยอะในเรื่องของแบบในจัดการทางด้านการเงินในเรื่องของการรับคนเข้ามาการดูแลคนแบบดูแลทีม เยอะเลยอะค่ะในเรื่องของโอเปอเรชั่นในเรื่องการทำงาน
0: การ
1: จัดการหลังบ้านอันนี้ก็รู้สึกว่ายังอ่อนตรงนี้อยู่อยากพัฒนาเพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือมองเรื่องของการเจรจาต่อรองเพราะว่าปกติอะค่ะทำหมอเนี่ยเราจะให้ข้อมูลคนไข้ให้คำแนะนำคนไข้เป็นหลักคือเราจะเป็นให้ข้อมูลฝ่ายเดียวเป็นหลักแล้วก็ให้อะไรที่เป็นความจริงแล้วให้เขาตัดสินใจเราไม่ได้มีการเจรจาต่อรองหรือไก่เกลี่ยหรือใช้ข้อมูลเพื่อแบบเจรจาทางด้านธุรกิจเยอะก็คิดว่าตรงนี้ยังขาดอยู่
0: อันนี้ก็เป็นมุมที่เรามองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานเนาะที่แบบว่าอาจจะซ้ำๆจำเจเอ๊ะมันทำอะไรกับตรงนี้ได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันก็คือถ้า2ทักษะนี้ไม่ว่าจะเป็นทักษะเชิงธุรกิจหรือทักษะการเจรจาต่อรองนะคะเรามองว่าเป็นสิ่งที่เอ๊ะมันอาจจะเพิ่มขึ้นได้เราอาจจะรู้สึกได้ทักษะใหม่ๆมากขึ้นจากงานที่ทำอยู่เอ๊ะ2อันนี้เราจะพัฒนาต่อยอดได้ยังไงการทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆมันมีโอกาสนะถ้าเราพยายามจะคิดหาทางเลือกจากสิ่งที่เรามีอยู่เนาะแล้วก็ลองดูซิว่าสิ่งที่มันเป็นช่องว่างสิ่งที่มันอาจจะเป็นจุดที่ยังพัฒนาได้เราจะสร้างโอกาสในการพัฒนาสิ่งนั้นในทางเลือกอาชีพต่อไปได้ยังไงค่ะ

0: ปิ๊งอาจจะเริ่มตั้งกับตัวเองในมุมของสายอาชีพที่อาจจะทำต่อไปเนาะตอนนั้นพี่หมอปิ๊งสะท้อนคิดเห็นมุมที่อาจจะเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดที่พัฒนาได้ของตัวเองแล้วเราตั้งคำถามยังไงกับตัวเองต่อเพื่อที่จะหาอาชีพที่เราสนใจต่อไปค่ะ
1: ตอนนั้นก็เริ่มคิดนะคะว่าเราอ่ะจะทำยังไงดีที่จะเอาความรู้ทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็มาทำให้มันเกิดประโยชน์หรือเกิดผลกระทบในวงกว้างโดยที่เราเองก็มีความสุขด้วยได้ยังไง
0: ก็จากการตั้งคำถาม how might we เราจะจุดๆได้อย่างไรเนาะเราจะเอาทักษะความรู้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยไปต่อยอดทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างสร้าง impact เปลี่ยนสังคมได้ยังไงบ้างคำถามนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มคิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรได้บ้างตอนนั้นเราลองอะไรบ้างคะ
1: คือต้องบอกพี่เมย์ว่าปิ๊งลองหลายอย่างมากนะคะแล้วก็ค่อยๆลองไปด้วย
0: ค
1: ือตอนนั้นเนี่ยก็ลองไปคุยกับพี่ๆที่เขาทำงานวิจัยเพราะว่าอยากรู้ว่างานวิจัยเนี่ยพอเราทำตีพิมพ์ออกมาเราคิดว่ามันจะช่วยคนได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เราลองไปดูก็คือไป observe ก็คือไปดูงานนะคะแบบ 2-3 เดือนดูตรงนั้นว่าขอไปดูงานว่าเขาเป็นยังไงทำงานวิจัยเป็นยังไงแล้วก็ดูงานด้านนโยบายด้วยเพราะว่ามองเรื่องของนโยบายด้านสุขภาพเนี่ยถ้าเราได้ทำเนี่ย ออกนโยบายออกมาเนี่ยมันก็น่าจะเกิดผลกระทบในวงกว้างขึ้นอันนี้ก็ได้ไปลองมาเหมือนกัน
0: แบบไปส่องดูก่อนว่าไอ้งานแบบนี้เราสนใจเปล่ายังไม่ต้องไปเต็มตัวก็ได้นะแต่ว่าไปลองดูก่อนไปดูว่าชีวิตพี่ที่ทำงานวิจัยเชิงนโยบายทำวิจัยที่แบบตีพิมพ์ในวงกว้างเขาเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไห
1: ม
0: ตอนนั้นไปทำไปลองไปส่องดูแล้วได้ฟีดแบ็กมากับตัวเองยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็สุดท้ายก็ได้ลองทำเลยค่ะ
0: ลองทำเลย
1: ลองแบบ
0: สองเดียวไม่รู้ลองทำดูไม่เหมือนกันนะทุกคน เพราะว่าถ้าไม่ลองบางทีก็จะไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆมันอาจจะดูดีนะแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วแบบมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้น พอทำจริงแล้วเป็นไงบ้าง
1: ก็ไปลองทำมาปีนึงค่ะไปลงเป็นเหมือนรีเสิร์ชแบบวิจัยทำเมดิซีนคือการแพทย์ทางกายให้กับผู้สูงอายุแต่พอลองทำไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของแฟกเตอร์หรือปัจจัยอื่นๆเยอะที่มันไม่ใช่แค่ตัวเราคือเราทำเต็มที่แล้วแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะช้าหน่
0: อ
1: ยกว่าจะได้ตีพิมพ์กว่าจะรวบรวมคนเสร็จกว่าจะพิมพ์กว่าจะได้เขาจะได้พับลิกออกไปเนี่ยมันเทคไทม
0: ์มันใช้ระยะเวลาเป็นงานค่อนข้างระยะยาวนิดนึงกว่าจะเห็นผลอาจจะรู้สึกว่าแบบจับต้องได้สำหรับเราอะไรอย่างนี้เนาะมันแบบยังไม่เห็นชัด
1: เราอยากแบบเหมือนอยากทำอะไรที่มันมีผลกระทบแล้วเห็นภาพเร็วขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมแบบสี่ห้าปีเราก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะยังทันสมัยจนมันจะยังตอบโจทย์คนตรงนั้นอยู่หรือเปล่า
0: เข้าใจ
1: ตรงนั้นอ่ะก็มีโจทย์ของตัวเองอยู่ว่าอยากจะดูแลคนป่วยให้ได้เยอะขึ้นแล้วมันก็มีโรคที่ทุกคนจะรู้จักในเชิงว่าเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันป้องกันก่อนได้เราก็เลยลองหยิบโจทย์ตรงนี้มาแล้วลองหาไอเดียธุรกิจทำตรงนั้นก็คือทำสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยค่ะว่าแบบไปรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วมีไอเดียของเราคือเราอยากจะแนะนำอาหารให้กับคนกลุ่มนี้เขาหาของกินยากแล้วเขาอยากจะได้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มทำสตาร์ทอัพของตัวเองไปพิชชิ่งไปขายไอเดียตรงนี้มาแล้วก็ได้ทุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลเนี่ยค่ะมาก่อตั้งสตาร์ทอัพของตัวเองมากขึ้น
0: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับเรียกว่าเป็น personal life food platform คือเราอ่ะจะแนะนำอาหารให้กับผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลเพราะว่าเรามองว่าผู้ป่วยหรือคนที่เป็นโรคความดันเบาหวานหรือคนที่กำลังจะเป็นนะคะก็คือมีค่าน้ำตาลผิดปกติเนี่ยถ้าเขาได้กินอาหารที่เหมาะกับเขาเนี่ยอร่อยด้วยนะแล้วเขาก็จะแฮปปี้ที่จะอยู่กับโรคนี้ได้หรือเขาจะหายได้เลยด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องกินยาด้วยซึ่งสิ่งตรงนี้ค่ะมันไม่ได้หายากมันแค่เอาความรู้ทางด้านการแพทย์มาจับรวมกับฟู้ดอะค่ะก็เลยเกิดไอเดียทำตรงนี้ขึ้นมาเราก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันเราก็เริ่มเห็นว่าแบบเทคโนโลยีอะค่ะมันสามารถที่ทำให้คนอะเข้าถึงทางด้านการแพทย์ได้มากขึ้น
0: เหมือนแบบเราก็แบบโลกเปิดขึ้นมานิดนึงว่าแบบจริงๆเทคโนโลยีมันก็อาจจะมาต่อยอดกับเรื่องของการแพทย์ได้บ้างแล้วเราตามต่อตรงนั้นยังไง
1: ก็มีโอกาสที่ตอนนั้นช่วงโควิดเข้ามาเทเลเมดิซีนเป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงที่แบบทำให้คนเนี่ยเข้าหาแพทย์โดยที่ไม่ต้องไปโรงพย
0: า
1: บาลเป็นการพบทางแพทย์ทางไกลเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็
0: อ
1: ิมแพคเหมือนกันแล้วมันก็สามารถที่จะต่อยอดได้จากความรู้ทางด้านการแพทย์ของเราก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่ตัวของ

0: CB10X
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขากำลังทำตรงนี้อยู่เหมือนกันก็คือเป็นการชิฟจากทำสตาร์ทอัพของตัวเองเนาะแล้วก็ไปทำตัวที่เป็นเหมือนพนักงานประจำเป็นองค์เทอร์เพเนอร์อยู่ในนั้นเป็นผู้ประกอบการอยู่ในนั้นก่อร่างสร้างโปรเจกต์ที่เป็นเทเลเมดิซีนอยู่ในนั้น
1: ปิงน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่ได้ลองทั้งสองอย่างคือเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นเหมือนมืออาชีพที่ทำงานได้เงินเดือนด้วยเราช่วยแชร์ให้กับน้องๆฟังตรงนี้นึงได้ไหมว่าในมุมของเราที่ได้ลองมาทั้งสองอย่างเลยเนี่ยเราเห็นความเหมือนหรือความต่างยังไง
0: จริงๆพอเราเป็นเหมือนผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยค่ะข้อดีของมันคือเรามี ownership 100% ownership เนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงก็คือเราจะได้ take risk เราจะได้การตัดสินใจที่พอเราตัดสินใจไปปุ๊บเนี่ยผลกระทบที่ตามมาเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ดูแลตรงนี
1: ้
0: อันนี้ก็จะเป็นทั้งความสนุกความชาเลนจ์ความท้าทายของเราที่เป็นผู้ประกอบการ
1: เหมือนเราเป็นเจ้าของแต่เราก็จะแบบเสียวๆนิดนึง
0: เสียวๆ เพราะว่าเงินเราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะหรือว่าลูกน้องหรือว่าที
1: ม
0: เราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะแล้วพอชิฟต์มาเป็นมนุษย์เงินเดือนมากขึ้นจริงๆมองว่าเราบริหารจัดการสโคปของงานได้มากขึ้นทำให้เราโฟกัสสิ่งที่เราชอบได้เพิ่มขึ้นคือเราชอบทำโปรดักต์อะเราชอบทำผลิตภัณฑ์ที่มันมีประโยชน์กับคน
1: มีคนใช้
0: แล้วมันแฮปปี้ตรงเนี้ยเราได้ทำเต็มที่แล้วมันก็ยังมีโอเนอร์ชิพอยู่นะเพราะว่าเขาให้เราตัดสินใจให้เราทดลองทำให้เกียรติเราในการที่เราเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้แล้วเราได้ทดลองทำก็เลยมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันพอผลงานนี้มันออกมาเป็นของเราค่ะในมนุษย์เงินเดือนหรือแบบเป็นทำงานในองค์กรเนี่ยเราก็ภูมิใจกับมันนะเพราะว่าเรารักเราชอบ
1: สร้างมันขึ้นมา
0: เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมา
1: เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีผิดไม่มีถูกว่าแบบว่าเอ้ยต้องเป็นผู้ประกอบการต้องทำงานอยู่ในองค์กรความชอบของเราอยู่แบบไหนเนาะบางคนอาจจะชอบความเสี่ยงเยอะอาจจะแบบว่าลุยเองชอบจังเลยแบบเสียวๆนี่แหละจะมีตังค์ไหมเดือนหน้าบางคนอาจจะชอบก็ได้เนาะใช่ป่ะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆถ้าเราหาจุดพอดีได้คือเรายังทำงานมีรายได้เข้ามาเป็นประจำแต่ว่าคุยกับนายคุยกับองค์กรให้เรายังมีขอบเขตของงานที่เรายังสามารถจัดการได้เราก็อาจจะได้ความเป็นเจ้าของตรงนั้นมาบางส่วนในจุดที่ยังรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็ทำได้ในระยะยาวที่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละต้นเนี่ยเราพูดถึงมุมมองของปิ๊งเส้นทางของตัวเองการเปลี่ยนอาชีพพี่หมอปิ๊งพูดถึงการตัดสินใจหลายอย่างซึ่งแบบโอ้โห9ปีเปลี่ยนมาทำวิจัยลองหลายอย่างมากเลยอ่ะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าลองมาตลอดทางอยากถามถึงคนรอบตัวบ้างคุณแม่คุณพ่อครอบครัวลูกสาวเป็นหมออยู่บอกว่าจะไม่เป็นหมอแล้วค่ะ9ปีเขาคิดยังไงแล้วเราจัดการกับความคาดหวังของคนรอบข้างยังไงบ้างค่ะ
0: จริงๆต้องบอกว่าตัวเองอะค่ะเป็นแพทย์คนเดียวในตระกูลด้วยก็จะได้รับ
1: ยิ่งกดดัน
0: นี่ได้รับความกดดัน
1: ยิ่งกดดัน
0: สุดๆว่าโอเคจะไม่เป็นหมอแล้วนะคะต้องบอกว่ามันก็คือการคุยต้องค่อยให้เขาเข้าใจแล้วเห็นภาพมากขึ้นเขายังไม่เห็นภาพเลยว่าเราจะออกไปเป็นผู้ประกอบการแล้วจะทำอะไรบ้างแต่ว่าด้วยการคุยกันกับที่บ้านนะคะก็จะบอกว่าโอเคเราขอลองโดยระยะเวลาแบบอาจจะ 1-2 ปีถ้ามันไม่เวิร์กจริงปิ๊งก็ยังกลับมาเป็นหมอได้นะชีวิตมันแบบไม่ได้ก้าวไปแล้วมันจะหายไปเลยค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือต้องคุยกับที่บ้านว่าอาชีพที่เราทำมามันไม่ได้แบบโละทิ้งไปเลยแต่เราอยาก explore สิ่งใหม่ซึ่งเรามีเวลาเรา take time เราขอเวลาการตัดสินใจเขาก็เคารพการตัดสินใจในจุดนั้นของเรา
1: ซึ่งมันก็เริ่มต้นจากการสื่อสารก่อนเนาะเหมือนเล่าให้เขาฟังว่าไอ้แผนของเราเป็นยังไงให้กำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะลองแบบไหนในขณะเดียวกันชอบมุมที่พี่หมอปิงแชร์ว่าเหมือนมันอาจจะดูเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเปลี่ยนอะแบบแล้วของเก่าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่บอกปิ๊งเหมือนเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นโอกาสนิดนึงว่าจริงๆแล้วเราจะกลับมาที่เดิมเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆการออกไปผจญภัยตรงนี้อาจจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตก็ได้เนาะถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าน้องๆที่ดูอยู่เขาแบบโอ้พี่คะต้องปรับต้องเรียนรู้เหนื่อยจังเลยค่ะพี่หมอบิงอาจจะเจอลองเป็นนักวิจัยเราไม่ชอบลองเป็นสตาร์ทอัพโอเนอร์แล้วอยากทำให้มันมีอิมแพคมากกว่านี้ไปดึงเทคโนโลยีเข้ามาพี่หมอบิงอาจจะรู้สึกโอเคประมาณนึงแต่สำหรับหลายๆคนลองแล้วลองอีกยังไม่ใช่สักทีเริ่มเหนื่อย เราคิดว่าน้องๆที่กำลังเหนื่อยที่จะค้นหาตัวเองเนี่ยเขาควรจะคิดยังไงดีคะ
0: ต้องบอกว่าตัวเองก็เคยเป็นในสิ่งที่พี่เมย์พูดว่าแบบเริ่มเหนื่อยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเรากลับมาคิดกับตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือน achieve goal แล้วถึงจะแบบsuccess ถึงจะคิดว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่สำเร็จสิ่งนั้นคือเราต้องแฮปปี้แล้วอะค่ะแต่ว่าอยากให้มองว่าในการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ทดลองทำได้เรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยมันทำให้เราแบบได้ก้าวจากจุดเดิมบางทีละเล็กทีละน้อยได้เปลี่ยนตัวเองมากขึ้นสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จเล็กๆของเราในแต่ละวันซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะแล้วจริงๆก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ได้เพราะว่าทุกคนมีจังหวะของตัวเอง
1: ค่ะเหมือนพอเราตั้งคำถามว่าแบบเราต้องหาตัวเองให้เจอแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันยังไม่เจอมันก็จะรู้สึกเครียดกดดันแล้วก็เหนื่อยเนาะแต่ว่าพอเราเริ่มตั้งโจทย์กับตัวเองว่าถ้าจริงๆความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมันคือการได้เรียนรู้ซึ่งโจทย์ของพี่หมอปิ๊งเหมือนจะเป็นอย่างนั้นว่าเฮ้ยแต่ละวันเราได้เรียนรู้อะไรมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีภาพว่าสุดท้ายเราจะเป็นอะไรความสำเร็จเล็กๆคือการได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่อาจจะมีความสุขรู้สึกว่ามีการต่อยอดแล้วก็เป็นเส้นทางที่ยังไม่แน่ใจว่าปลายทางสุดท้ายแล้วพี่หมอปิ๊งอาจจะไปทำอะไรใหม่ๆในอนาคตเจอธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจอาจจะเจอวงงานวิจัยที่แบบเฮ้ยจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจแล้วรู้สึกจับต้องได้แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเส้นทางของการลองปรับแล้วก็ประเมินตัวเองสิ่งที่ชัดเจนตลอดทางของพี่หมอปิ๊งเลยคืออยากจะสร้าง impact ให้กับคนในวงกว้างโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีซึ่งพี่เมย์รู้สึกว่าส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ตลอดทางไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแล้วมันเป็นโจทย์ที่อยู่กับตัวเองแล้วมันก็ทำให้เรามีหลักยึดอย่างน้อยว่าโจทย์ของเราคืออะไรแต่ว่าทางเลือกอาชีพจะเป็นอะไรเพื่อตอบโจทย์นั้นมันเป็นได้หลากหลายมากๆเลยค่ะน้องๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอบคุณพี่หมอปิ๊งมากๆเลยที่มาแสดงให้น้องๆเห็นว่าการทดลองการออกแบบเป็นยังไงแล้วก็สปิริตจิตวิญญาณของการทดลองเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็ออกแบบทางเลือกชีวิตมากขึ้นเป็นยังไงค่ะ

าเรามาย้อนดูเส้นทางชีวิตของพี่หมอปิงนะคะเราจะเห็นว่าพี่หมอปิงเริ่มต้นจากการเป็นแพทย์มืออาชีพนะคะหันมาสนใจงานวิจัยงานนโยบายเปลี่ยนมาทำงานธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในองค์กรขนาดใหญ่เป็นเส้นทางที่มีการเรียนรู้ทดลองเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะเปลี่ยนสายอาชีพเพราะว่าความชอบของเราเปลี่ยนได้ในขณะเดียวกันประสบการณ์ของเราโลกที่เปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้เราสนใจเห็นโอกาสในอาชีพแล้วก็ธุรกิจหรือว่าการทำงานกับองค์กรที่หลากหลายเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามีแนวคิดของนักออกแบบสวมวิญญาณของนักทดลองเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ทดลองแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นสุดท้ายแล้วลองอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเราต้องหาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองด้วยว่าเรามาถูกทางตรงกับโจทย์ของเราหรือไม่แล้วก็หาโอกาสในการต่อยอดอาชีพที่อาจจะทำให้เราเห็นตัวเองรู้จักตัวเองชัดขึ้นค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันในบทเรียนหน้าค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: รีบเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
1: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
2: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
1: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
2: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
0: ได้ไปกันเลย
3: เล่นอะไรต่อดี
4: ดูกันไป
3: เอาขึ้นที่แบบสงสาร
5: แข่งจำแดงใจอุ้ยไข่ตกลงมา
3: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
2: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
1: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
6: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญ
7: เราไปเล่น
5: ไปไปไปอยากถ่ายรูปมานานแล้ว
7: ได้แล้ว
5: ยังไงอยากทำอะไรก็ดีนะไป
7: ได้แล้วรับไปเลย
8: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
7: อันนี้รับไปเลย
5: ขอบคุณมากนะ
7: ตั้ง5รอบ
2: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
1: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
8: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
1: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
2: แน่นอนอยู่แล้ว
1: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
0: ช่วยแอป
9: เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต
8: ้
9: น
8: เกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
2: เฮ้ยระวัง
8: ข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าอยากได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
2: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ปัน
1: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
2: จำได้สิ
1: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
8: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
1: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
2: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
1: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
2: สมุทัยเองหรอกหรอ
1: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
2: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
1: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
2: ้ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
1: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
8: เช่ไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
2: จริงด้วย แต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
1: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
2: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
1: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
2: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
1: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
2: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความเที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
4: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
0: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
0: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
4: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
0: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะเย
10: ้ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
11: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
12: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
10: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
12: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: คัญและคือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย

0: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
1: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: เดี๋ยวนะเดียวทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
1: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
3: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง

0: ต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงาน

ยพิบัติก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th แบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานกลต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าเด็กๆหลายคนนะคะก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะไหนใครพร้อมทำท่าเป็นกระต่ายน้อยให้ดูหน่อยโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็น่ารักเช่นเดียวกันเลยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเด็กๆขาพบเจอสภาพอากาศแบบคุณครูแพรหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากๆเลยไหนใครเจอเหมือนกันบ้างโอ้โหคุณครูแพรอยากจะขอถามจังเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: พายุเข้าค่ะ
0: พายุเข้าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรบ้างล่ะคะ
2: ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมค่ะ
0: มีน้ำท่วมด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแล้วอย่างนี้พี่ฟ้าใสทำอย่างไรคะ
2: ปิดบ้านล็อกบ้านค่ะและน้ำมันก็ไม่ท่วมค่ะ
0: อ๋อก็คือพี่ฟ้าใสเนี่ยก็คืออยู่ในบ้านไม่ออกมาวิ่งเล่นข้างนอกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าออกมาวิ่งเล่นข้างนอกในขณะที่พายุเข้าแบบนี้จะเป็นอย่างไรล่ะคะ
2: ไม่สบายค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะไม่สบายนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อวานนี้พายุเข้านะคะฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงมากๆเลยแต่เมื่อวานนี้คุณครูแพรนะคะจำเป็นที่จะต้องออกไปซื้อของแล้วคุณครูแพรก็อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าพอออกมาจากห้างโอ้โหฝนตกหนักเสียงดังมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะนอกจากนี้ในขณะที่คุณครูแพรนะคะกำลังขับรถกลับคุณครูแพรก็ค่อยๆขับนะคุณครูแพรจะไม่ขับเร็วเพราะว่าอะไรคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนั่นเองเพราะว่าเวลาฝนตกหนักถนนมันจะเป็นอย่างไรล่ะคะถูกต้องเลยค่ะถนนลื่นนั่นเองในระหว่างทางที่คุณครูแพรขับไปนะคะคุณครูแพรก็สังเกตเห็นบ้านหลังหนึ่งเขาตากผ้าไว้หูฝนตกหนักแบบนี้เด็กๆคิดว่าผ้าเขาจะเป็นยังไงคะ
1: เป
0: ียกเลยค่ะแต่จะให้เขารีบออกมาเก็บก็ไม่ได้เพราะว่าลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักมากๆเลยถ้าเขาออกมาเขาอาจจะไม่สบายได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคุณครูแพรคิดว่าเขาอาจจะรอให้ฝนหยุดแล้วก็ซักผ้าใหม่นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆหลายคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างกันมีตรงไหนที่ฝนไม่ตกบ้างคะมีไหมอ๋อบ้านพี่เบไม่ตกหรอครับลูกไหนลองมาเล่าให้คุณครูแพรกับเพื่อนๆฟังหน่อยซิว่าเมื่อวานสภาพอากาศเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้าฝนไม่ตก
2: เมฆดำครับแต่ฝนไม่ตกครับ
0: ก็คือมีเมฆมากแต่ว่าฝนเนี่ยไม่ตกลงมาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าพี่เบเห็นสภาพอากาศแบบนั้นพี่เบเนี่ยจะออกไปเล่นข้างนอกไหมครับ
2: ไม่ครับ
0: ทำไมล่ะครับ
2: เดี๋ยวไม่สบายครับ
0: อ๋อเดี๋ยวไม่สบายเพราะว่าถ้าพี่เบย์เนี่ยตัดสินใจออกไปเล่นข้างนอกสักพักพอเมฆดำเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นฝนอาจจะตกลงมาได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วพี่เบย์ก็อาจจะวิ่งเข้าบ้านไม่ทันแล้วทำให้ตัวเองเปียกฝนแล้วก็ไม่สบายใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่เบย์หน่อยค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่นิรินทร์ค่ะเชิญเลยค่ะพี่นิรินทร์มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: เมื่อวานหนูไปงานเทศกาลบาลูนค่ะ
0: อ๋อเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: หนูเจอบาลูนค่ะ
0: โอ้แล้วสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้เจออะไรอีกคะ
2: มีของกินด้วยค่ะ
0: มีของกินด้วยแล้วพี่นิรินไปกินอะไรบ้างคะเนี่ย
2: หนูกินเป็นหนูกินเป็นน้ำค่ะ
0: อ๋อกินเป็นน้ำใช่ไหมคะแล้วพอดื่มน้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีแก้วพลาสติกอยู่ที่หนูถือใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาเราดื่มหมดแล้วเนี่ยเราทิ้งลงที่ถนนหรือทางเดินเลยได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยว เพราะว่าเดี๋ยวคนจะขับรถไม่ได้ค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าเดี๋ยวคนจะขับรถไม่ได้แล้วก็เป็นขยะด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้ามีขยะบนทางเดินแบบนี้พี่นิรินคิดว่ามันดีไหมคะ
2: ไม่ดีค่ะ
0: ดังนั้นพี่นิรินควรทำอย่างไรคะ
2: ทิ้งให้ลงถังขยะค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะก็คือนำขยะไปทิ้งลงถังให้เรียบร้อยนั่นเองปรบมือให้กับพี่นิรินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังอีกบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะพี่ต้นน้ำมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: เมื่อวานต้นน้ำไปเก็บหน่อไม้
0: หูเมื่อวานไปเก็บหน่อไม้กับใครคะ
2: กับคุณพ่อคุณแม่
0: กับคุณพ่อคุณแม่ไปเก็บที่ไหนคะ
2: ไปเก็บที่สวนสาธารณะ
0: อ๋อไปเก็บที่สวนใช่ไหมคะแล้วพอพี่ต้นน้ำเนี่ยเก็บหน่อไม้มาปุ๊บทำอย่างไรต่อคะ
2: เอาไปล้าง
0: เอาไปล้างแล้วพี่ต้นน้ำเนี่ยรับประทานหน่อไม้เป็นไหมคะ
2: ไม่เป็น
0: อ๋อไม่เป็นแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็ทำกับข้าวที่เป็นหน่อไม้ให้รับประทานไหมลูก
2: เป็น
0: อ๋อก็คือคุณแม่เนี่ยทำหน่อไม้มาทำเป็นอาหารเพื่อมาให้พี่ต้นน้ำและคุณพ่อรับประทานแต่ว่าพี่ต้นกำลังค่อยๆฝึกรับประทานใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยคุณครูแพรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบรับประทานหน่อไม้มากๆเลยนะคะแต่ว่ารับประทานเยอะๆได้ไหมล่ะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เรารับประทานเยอะมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

โอ้โหเรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีเด็กๆบางคนบอกคุณครูว่าหนูนะคะไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองด้วยค่ะซึ่งที่หนูไปเที่ยวนะคะก็พบเจอคนเยอะมากๆเลยแต่ว่าหนูก็ยังสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพราะว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อโรคต่างๆนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็บอกว่าหนูไม่ได้ออกไปไหนค่ะแต่ว่าหนูอยู่ที่บ้านช่วยคุณย่าแล้วก็คุณปู่นะคะในการทำความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเลยแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมอย่างไรนะน่ารักมากๆเลยค่ะเอาแบบนี้เลยนะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเด็กๆปลายทางก็น่ารักเช่นเดียวกันเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะมาทบทวนข้อตกลงกันก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ยอดเยี่ยมเลยเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะวิ่งได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะต่อมาถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้หยุดหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆห้องของเราดูสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่สโนว์ค่ะเห็นป้ายนิเทศขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะ
2: เห็นกล้อง
0: เห็นกล้องแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเห็นโต๊ะคุณครูด้วยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มั้ยคะ
2: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรล่ะคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองต่อไปให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองโดยการ
1: กางแขน
0: นะแต่ว่าบางครั้งคุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนไม่กางแขนด้วยเดี๋ยวคุณครูแพรจะลองสังเกตใหม่นะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองโดยการกางแขนเดี๋ยวคุณครูแพรจะเคาะจังหวะแล้วให้เด็กๆเริ่มหาพื้นที่กันได้เลยหาพื้นที่ตามจังหวะหรือเปล่านะมีใครวิ่งหรือเปล่านะใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะหนูจะต้องแน่ใจว่าพื้นที่ที่หนูได้เนี่ยไม่ชนกับสิ่งต่างๆและไม่ชนกับเพื่อนๆนะคะคุณครูแพรขอชื่นชมเลยว่าเด็กๆหลายคนนะคะได้พื้นที่ของตัว

0: ล้วเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวพื้นฐานค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนดูซิมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างขอแบบตรงจังหวะด้วยนะตรงจังหวะด้วยนะคะหอมหยุดหรือยังคุณครูแพรให้จังหวะหยุดแปลว่าต้องหยุดทันทีไม่ขยับแล้วนะคะรอบนี้ขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะ
2: พ
0: ี
2: ่กบ3ต
0: ัวอ๋อลูกกบ3ตัวต่อมาขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
3: คนกำลังเขียนหนังสือค่ะ
0: คนกำลังเขียนหนังสือสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็กำลังทำท่าเป็นภูเขาไฟระเบิดด้วยโอ้

คุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะนะคะมีใครยังไม่หยุดบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะการแสดงใช่ไหมคะต่อมาขอถามเป็นพี่พีคค่ะโอ้โหทำท่ากำลังพิมพ์ใช่ไหมคะต่อมาเด็กๆปลายทางกำลังทำท่าอะไรคะเด็กๆปลายทางนะคะกำลังทำท่าเป็นโอ้โหนักดนตรีด้วยค่ะโอ้เป็นนักดนตรีเลย

0: ขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่คุยกันกับเพื่อนและเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะนะคะรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ BM เพราะว่าพี่ BM เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะมากๆเลยพี่ BM ทำท่าอะไรลูก
1: เพนกว
0: ินนั่นเองน่ารักมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
1: ย
0: ู
1: น
0: ิ
1: คอน
0: โอ้โหเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่ากำลังทำท่าเป็นมิ้นน้อยด้วยค่ะโอ้เคลื่อนไหวไปชนกับเพื่อนๆแล้วก็สิ่งต่างๆ

0: มีใครชนกันหรือเปล่าคะต่อไปให้เด็กๆนะคะค่อยๆนั่งลงค่ะนั่งลงได้เลยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะโอ้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงต้องใช้ทักษะในการทำอะไรคะในการคิดแล้วก็การจำนั่นเองค่ะซึ่งข้อตกลงของคุณครูแพรนะคะก็มีอยู่3ข้อนั่นเองค่ะถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าดินนะคะให้กระโดดไปข้างหน้ากระโดดไปข้างหน้า2ครั้ง1 2แบบนี้แล้วก็ปรบมือ2ครั้งแล้วก็นั่งลงทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าดินให้ทำอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะให้กระโดดไปข้างหน้า2ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วก็นั่งลงค่ะต่อไปค่ะถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าหินให้เด็กๆหินนะคะให้เด็กๆชูมือ2ข้างแล้วก็ยืนขาเดียวแล้วก็พองกศีรษะ1ครั้งพองกศีรษะนะอ่ะทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าหินให้เด็กๆทำอย่างไรชูมือ2ข้างแล้วก็ยืนขาเดียวแล้วก็พังอกศีรษะ1ครั้งตกลงไหมคะต่อมาถ้าคุณครูแพรพูดคำทรายให้เด็กๆหมุนเอว2ครั้งหมุนคอ2ครั้งแล้วก็หมุนเข่า2ครั้งถูกต้องทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าทรายให้เด็กๆทำอย่างไรคะหมุนเอว2ครั้งแล้วก็หมุนคอ2ครั้งแล้วก็หมุนเข่า2ครั้งเก่งมากเลยดูซิว่าเด็กๆจะจำได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วให้ยืนขึ้นเลยค่ะคุณครูแพรจะเคาะจังหวะก่อนเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดคุณครูแพรจะมอบข้อตกลงให้กับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยใบบุญมีท่าอะไรที่น่าสนใจไหมคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่าทรายหมุนอะไรหมุนเอว2ครั้งแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนเก่งมากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆฝึกกันไปได้คุณครูแพรจะดูว่าเด็กๆจำได้ไหมดินกระโดดไปข้างหน้ากี่ครั้ง
1: 1 2
0: แล้วก็โหยอดเยี่ยมมีบางคนจำได้เก่งมากๆเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวไม่ไปชนกับสิ่งต่างๆนะคะหินชูมือขึ้นเท่าไหร่2ข้างแล้วก็ยืนขาเดียวแล้วก็พังงกศีรษะ1ครั้งเก่งมากเลย

เมื่อสักครู่เพิ่งทำไปแล้วก็เก่งมากยอดเยี่ยมเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยสายวิมีคนจำได้มีคนจำได้โอ้ไม่นั่งลงหมุนเอว2ครั้งหมุนคอ2ครั้งแล้วก็หมุนเก่งมากไม่ใช่นั่งลงนะไม่เป็นไรค่ะแล้วค่อยๆฝึกกันไปต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะกระจายนะคะนั่งกระจายกระจายเด็กๆจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกโอ้โหเก่งจังเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยเด็กๆปลายทางได้พื้นที่เป็นของตัวเองแล้วหรือยังคะได้แล้วนะคะเด็กๆผู้หญิงนำกระโปรงมาคุมหัวเข่าด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาร้องเพลงผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพิ่มพลังพลังให้แก่

0: ลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปคุณครูแพรขอคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนนะคิดไม่ออกเลยไหนมีใครอยากจะช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่อะไรดีนะที่เมื่อกี้เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะทุกแขนใช่ไหมคะสองข้างเลยไหมคะกี่ครั้งดีคะ10ครั้งนะคะอ่ะเพื่อนๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นทุบนะคะ10ครั้งเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปไหนมีใครช่วยคุณครูแพรคิดอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่โอตีค่ะอะไรนะคะชกไปข้างหน้าใช่ไหมคะกี่ครั้งดีครับอะไรนะคะ30ครั้งใช่ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าต้องนับช้าช้าทำได้ไหมคะได้นะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เก่งมากเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิได้เลยและหลับตาคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆปลายทางนะคะเพราะว่าเด็กๆปลายทางสามารถนั่งสมาธิได้เด็กๆต้นทางก็สามารถทำได้เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่ของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะนั่งได้เลยค่ะพี่บีเอ็มเก่งมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะ
1: ตามข้อตกลง
0: เก่งมากเลยตามข้อตกลงนั่นเองค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้ตั้งใจในการจำข้อตกลงและพยายามทำท่าตามข้อตกลงได้อย่างถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าบางคนที่ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆฝึกกันได้ค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เราก็อยู่กันในหน่วยใหม่แล้วซึ่งหน่วยของเราคือหน่วยอะไรเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศดูสิคะเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศดูก่อนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: ด
0: ิน หินอ๋อเด็กๆต้นทางบอกว่าสังเกตเห็นว่ามีดินมีหินแล้วก็มีทรายแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆปลายทางบอกว่าสังเกตเห็นนะคะว่ามีสัตว์ต่างๆเลยที่อยู่ที่ดินแล้วก็มีสัตว์ที่อยู่ที่ทรายด้วยใช่แล้วค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็เรียนกันในหน่วยนี้เลยค่ะหน่วยดินหินทรายต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆอ่านตามนะคะหน่วยดิน หิน ทราย เก่งมากเลยค่ะก็คือหน่วยดินหินทรายนั่นเองค่ะคุณครูแพรนะคะ

0: ก็มีกล่องปริศนามาให้เด็กๆลองทายด้วยว่าในกล่องนี้คืออะไรบ้างแต่ว่าการทายของเราคุณครูแพรจะให้ตัวแทนออกมาลองเขย่ากล่องแต่ละสีดูซิว่ากล่องแต่ละสีเนี่ยต่างกันอย่างไรแล้วก็จะให้ลองทายว่าคืออะไรขอเป็นพี่ใครนั่งเรียบร้อยนะขอเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะ คุณครูแพรจะให้พี่เบคอนเขย่ากล่องไหนดีนะกล่องไหนดีคะเพื่อนเพื่อน
1: กล่องสีแดง
0: หลายคนบอกว่ากล่องสีแดงงั้นให้พี่เบคอนเขย่ากล่องสีแดงเลยอ่ะพี่เบคอนจับสองมือและเขย่าเลยครับอุ้ยรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
2: มันเสียงมันเหมือนทรายครับ
0: อ๋อพี่เบคอนคิดว่าเสียงมันเหมือนทรายเหรอครับ
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่ามันเป็นเม็ดเล็กๆครับ
0: อ๋อเพราะว่าพี่เบคอนรู้สึกว่ามันเป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ได้เลยค่ะพี่เบคอนวางเลยคุณครูแพรยังไม่เฉลยอ่ะขอบคุณพี่เบคอนค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปสีแดงผ่านไปแล้วขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยสีอะไรดีคะเพื่อน
3: ๆสีเหลือง
0: อ่ะสีเหลืองเพราะว่าคนที่ตอบสีเหลืองเนี่ยมีเยอะกว่าพี่ขวัญเอ๋ยจับที่กล่องสีเหลืองและเขย่าเลยค่ะหึพี่ขวัญเอ๋ยคิดว่าคืออะไรคะ
4: ชาย
0: ทำไมพี่ขวัญเอ๋ยถึงคิดว่าเป็นทรายล่ะคะ
4: เพราะว่าเสียงมันเหมือนทรายค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าเสียงมันเหมือนทรายเหรอคะแต่คุณครูแพรยังไม่เฉลยอ่ะพี่ขวัญเอ๋ยวางก่อนเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปกล่องสุดท้ายคุณครูแพรขอเป็นพี่อนนท์ค่ะเหลือกล่องสุดท้ายคือกล่องสีเขียวพี่อนนท์จับเลยครับและเขย่าเลยค่ะพี่อนนท์คิดว่าคืออะไรคะ
5: หิน
0: พี่อนนท์บอกว่าเป็นหินทำไมพี่อนนท์ถึงคิดว่าเป็นหินคะ
5: เพราะว่าหินเป็นก้อนใหญ่
0: อ
5: ๋
0: อเพราะว่ารู้สึกว่าเขย่าแล้วเป็นก้อนๆใช่ไหมครับ
5: ใช
0: ่อ๋ออ่ะทีนี้พี่อนนท์วางเลยครับเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยค่ะไหนใครคิดว่ากล่องสีเขียวเป็นหินยกมือโหหลายคนเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นหินเหมือนกันหรือเปล่าโอ้หลายคนก็ยกมือแต่ก็มีบางคนบอกว่าไม่ใช่หรอกต่อไปกล่องสีแดงเมื่อกี้พี่เบคอนบอกว่าเป็นทรายใครคิดว่าเป็นทรายบ้างยกมือยังมีคนคิดว่าเป็นทรายนะคะเด็กๆปลายทางบางคนก็ยกมือแล้วคิดว่ากล่องสีแดงคือทรายต่อมากล่องสีเหลืองเมื่อสักครู่นี้พี่ขวัญเอ๋ยบอกว่าเป็นทรายเช่นเดียวกันในใครคิดว่ากล่องสีเหลืองเป็นทรายยกมือโอ้รอบนี้กล่องสีเหลืองมีคนเยอะยกเยอะมากเลยคิดว่าเป็นทรายเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็คิดว่าเป็นทรายเช่นเดียวกันเรามาร่วมกันเฉลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละกล่องคืออะไรเริ่มจากกล่องสีอะไรก่อนดีคะสีเหลืองนะคะได้เลยคุณครูแพรนะคะจะเปิดกล่องสีเหลืองเลยค่ะดูซิว่าคืออะไร1 2 3อุ๊ยอะไรคะ
3: ทราย
0: นั่นเองค่ะนี่เลยเดี๋ยวคุณครูแพรจะยกให้เด็กๆดูทรายเลยนี่คือทรายเลยนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูแพรเนี่ยจะให้เด็กๆสังเกตแบบละเอียดอีกทีหนึ่งต่อมากล่องสีอะไรดีกล่องสีแดงนะคะคุณครูแพรจะค่อยๆเปิดกล่องสีแดงแล้วดูว่าในนี้คืออะไรถ้านี้เป็นทรายแล้วกล่องนี้คืออะไรล่ะหรือเปล่าใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูแพรจะค่อยๆเปิดนะคะ1 2 3นี่เลย

0: อะไรคะ
1: ด
0: ินใช่ไหมคะนี่เลยค่ะนี่เลย
1: โ
0: อ้เป็นดินนี่เองเดี๋ยวคุณครูแพรจะค่อยๆยกให้เด็กๆได้สังเกตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะ
1: โ
0: อ้นี่นะคะก็คือดินนั่นเองต่อมากล่องต่อไปจะคืออะไรล่ะ
1: เขียว
0: กล่องสีเขียวจะคืออะไรล่ะ
1: สี
0: อ่ะคุณครูแพรจะค่อยๆเปิดดูซิว่ามันคืออะไรนะหุ้ย1 2 3อู้อะไรคะ
1: ก
0: ้
1: อนห
0: ิน ก้อนหินนั่นเองค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก้อนหินเลยนี่เลยอ่ะคุณครูแพรจะยกให้เด็กๆดูอีกรอบหนึ่ง
1: โ
0: อ้นี่นะคะก็คือดินหินแล้วก็ทรายนั่นเองค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะชื่อและลักษณะของดินหินทรายค่ะแต่ว่าคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆร่วมกันสังเกตก่อนโดยคุณครูแพรจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมจากนั้นนะคะเข้ากลุ่มตัวเองและสังเกตดินหินทรายว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างดินหินทรายมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างโดยใช้นี่เลยค่ะแว่นขยายนั่นเองแต่ว่าคุณครูแพรยังไม่มีแว่นขยายเลยดังนั้นคุณครูแพรจะเสกมันออกมาได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วช่วยคุณครูแพรเสกด้วยนะเอาคาถาอะไรดีคะโอมเพียงนะคะ1 2 3โอมเพียงมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือแว่นขยายนั่นเองคุณครูแพรเคยบอกไปแล้วว่าแว่นขยายนะคะก็จะมีด้ามจับแล้วก็มีในส่วนของเลนส์นั่นเองเพื่อไว้ในการส่องสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเวลาที่เด็กๆใช้แว่นขยายนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆจับที่ด้ามแบบนี้แล้วค่อยๆส่องไปยังสิ่งที่เด็กๆต้องการเห็นให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการที่เด็กๆนะคะจะดึงแว่นขยายเข้าหาตัวเองเล็กน้อยแบบนี้เอาเข้าใกล้ๆได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ถ้าเข้าใกล้เกินไปจะมองเห็นไหมคะไม่เห็นนะคะให้เด็กๆส่องไปและดึงเข้าหาตัวเองเล็กน้อยแบบนี้เด็กๆก็จะเห็นสิ่งที่เด็กๆต้องการส่องได้ชัดขึ้นนั่นเองค่ะพร้อมที่จะเข้ากลุ่มไปสังเกตหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปสังเกตดินหินทรายกันเลย

0: แสดงว่ามันมีหลายขนาดใช่ไหมคะใช่หุ้ยแล้วทรายล่ะทรายเม็ดมันเป็นยังไง
1: เม
0: ็
1: ดม
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: เม็ดมันเล็กๆเองแล้วถ้าเม็ดทรายกับก้อนหินอะไรใหญ่กว่ากัน
1: ก้อนหิน
0: ก้อนหินใหญ่กว่าแล้วเม็ดทรายลองจับดูว่ามันสากไหมสากไหมคะสากลองเทียบกับดินซิแล้วดินมันสากหรือเปล่าหุ้ยดินนุ่มดินนุ่มมากดูสิลองจิ้มอันนี้ดูเทียบกันอะไรสากกว่ากันถูกต้องทรายสากกว่าเม็ดเล็กก็จริงแต่ว่ามันมีความสากกว่าส่วนดินเนี่ยเนื้อมันจะละเอียดมากเลยเนื้อดินเนี่ยจะละเอียดมากเลยแล้วก็

0: แล้วทรายล่ะคะเป็นยังไง
1: ทรายมันเป็นภูเขาม
0: ันเป็นสักๆใช่ไหม
1: ใช่มันเล็กๆ
0: เม็ดมันจะเล็กๆแล้วดินล่ะ
1: เล็กๆ
0: เห็นอะไรบ้างอะลองส่องสีที่ดินเห็นอะไร
1: มันมีเส้นๆด้วย
2: มีเส้นๆ
0: เส้นๆเหมือนอ่ะอ่างเปาฟังค่ะเส้นๆนี่คือซากพืชกับซากสัตว์ที่มันโดนย่อยสลายไปทำให้ดินเนี่ยมีสารอาหารให้กับต้นไม้เยอะเพราะว่ามันโดนย่อยสลายจากอะไรลูกซากพืชกับซากสัตว์ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่แล้วแล้วดินเนี่ยจะมีความนุ่มกว่าทรายมากๆจิ้มดูสีไม่เชื่อเนื้อดินจะละเอียดมากละเอียดไหมละเอียดแต่ทรายเนี่ยยังละเอียดไม่เท่าดินเลยเห็นไหมทรายจะสาบกว่าเพราะว่าเม็ดทรายเนี่ยมันยังเม็ดเล็กก็จริงแต่ว่าความละเอียดมันยังไม่เท่ากับดินค่ะดูต่อค่ะ

0: ็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆจากที่เด็กๆนะคะได้ไปร่วมการสังเกตดินหินทรายเด็กๆสังเกตเห็นอะไรดินหินทรายมีลักษณะอย่างไรและมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะคุณครูแพรจะให้อาสาสมัครลองมาบอกคุณครูแพรซิว่าสิ่งที่เด็กๆได้เห็นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากดินก่อนเลยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะแล้วคุณครูแพรนะคะจะจดบันทึกคำพูดของพี่ใบเตยดินเป็นอย่างไรคะพี่ใบเตย
1: ดินมันเป็นเม็ดเล็กๆค่ะ
0: อ๋อก็คือดินมีความละเอียดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูแพรเขียนก่อนเลยว่าดิน

ก็จะมีหนึ่ง

0: เอียดเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะนอกจากมีเนื้อดินที่ละเอียดแล้วดินมีสีอะไรล่ะขอถามเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะดินมีสีอะไรบ้างคะ
1: สีดำ
0: แล้วมีสีอื่นอีกไหมคะ
1: มีน้ำตาลมันผสม
0: อ๋อมีสีน้ำตาลผสมด้วยงั้นคุณครูแพรเขียนว่ามีสีดำแล้วก็มีสีน้ำตาลนะคะครูแพรจะเขียนว่าสีดำมีสีดำนั่นเองแล้วก็มีสีน้ำตาลสีน้ำตาลเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะนี่นะคะก็คือลักษณะของดินนั่นเองก็คือมีเนื้อดินละเอียดมีสีดำแล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยนอกจากนี้นะคะดินนะคะก็มีเนื้อสัมผัสที่เป็นอย่างไรคะนุ่มมากๆเลยใช่ไหมคะที่นุ่มเพราะว่ามีเนื้อดินที่ละเอียดนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะซึ่งดินนะคะก็มีหลากหลายชนิดมากเลยไม่ว่าจะเป็นดินร่วนที่คุณครูแพรนำมาให้เด็กๆได้สังเกตนะคะแล้วก็ดินเหนียวแล้วก็ดินทรายนั่นเองค่ะซึ่งดินนะคะก็เกิดจากการที่ซากพืชซากสัตว์นะคะได้มีการผสมปนกับหินที่มีการแตกหักหรือว่าผุพังมาตั้งแต่โอ้นานมากๆเลยจากนั้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปก็เกิดการผสมกันเกิดขึ้นก็กลายเป็นดินนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะดินจึงมีแร่ธาตุอาหารสูงเพื่อที่จะให้ต้นไม้ต่างๆนะคะได้เจริญเติบโตนั่นเองต่อมาค่ะเด็กๆค่ะเป็นหินหินมีลักษณะอย่างไรล่ะขอถามหน่อยสิ

0: คุณครูแพรขอถามเป็นพี่มาลิค่ะเชิญเลยค่ะหินมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
1: แข็ง
0: อ๋อหินมีแข็งนั่นเองหินพี่มาลีบอกว่ามีจับแล้วรู้สึกแข็งคุณครูแพ้ก็จะเขียนว่าแข็งนะคะ

0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่มารีหน่อยค่ะต่อมานะคะนอกจากแข่งแล้วเนี่ยหินมีลักษณะเป็นอย่างไรอีกคะขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรอีกคะ
1: ลักษณะเป็นก้อนกลมๆค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นก้อนกลมๆแล้วรูปทรงของหินเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมคะหรือว่ามีแค่ก้อนกลมๆ
1: มีความแตกต่างค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงว่ามีรูปทรงที่หลากหลายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณครูแพรจะเขียนว่ารูปทรงหลากหลายนะคะ

0: รูปทรงหลากหลายนั่นเองแล้วสีล่ะคะพี่ใบบุญขา
1: สีเป็นสีออกเทาๆค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีสีเทามีสีอื่นอีกไหมคะ
1: มีค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงว่ามีหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะมีหลากหลายสีนั่นเองเดี๋ยวคุณครูแพรจะเขียนไปด้วยว่ามีหลากหลายอ่ะมีหลายสีเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปสุดท้ายทรายล่ะคะขอถามเป็นพี่สโนค่ะเจอเลยค่ะทรายมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
1: สากค่ะ
0: อ๋อทรายพอจับแล้วรู้สึกสากใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูแพรจะเขียนให้ว่าทราย

0: พอจับแล้วก็รู้สึกว่าสากนั่นเองแล้วทรายเนี่ยเม็ดเล็กหรือว่าเม็ดใหญ่คะ
1: เม็ดเล็กค่ะ
0: เม็ดเล็กนะคะเม็ดเล็กนั่นเองแล้วสีของทรายเป็นอย่างไรคะพี่สโน
1: เป็นสีออกเทาๆกับน้ำตาลค่ะ
0: อ๋อเหมือนเป็นสีเทาๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นน้ำตาลอ่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋องั้นคุณครูแพรขอเขียนเป็นน้ำตาลอ่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อ๋อได้ค่ะอ่ะสักครู่นะคะสี

0: ตาลอ่อนเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนว์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทรายนะคะก็มีลักษณะนะคะเป็นสักๆพอสัมผัสแล้วก็จะเป็นสักๆนั่นเองเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็มีสีน้ำตาลอ่อนมีสีเนื้อหรือว่ามีสีขาวด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะในส่วนของหินนะคะก็จะมีลักษณะที่แข็งมีรูปทรงที่หลากหลายแล้วก็มีหลายสีด้วยนั่นเองค่ะซึ่งหินนะคะก็เกิดจากแร่ต่างๆนะคะมารวมกันและจับตัวกันเป็นก้อนนั่นเองแต่ต้องใช้ระยะเวลานานในการจับตัวกันนั่นเองค่ะส่วนทรายนะคะก็เกิดจากการแตกหักหรือว่าผุพังของหินนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปโดนน้ำลมความร้อนก็จะทำให้หินที่ผุพังกลายเป็นเม็ดทรายเล็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนกับดินหินทรายไปนั่นเองค่ะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรได้เลยค่ะ1 2 3มีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัว1สีแดงอีกตัว1สีฟ้าครามสีแดงก็บินไปสีฟ้าครามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าครามตามมาด้วยสีแดงเก่งมากเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4กิจกรรมโรยสายสร้างภาพนั่นเองค่ะโหน่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจค่ะ
0: ดังนั้นเรามาดูที่อุปกรณ์ของเรากันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะดินสอต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะจานกระดาษนั่นเองนี่เลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะเตรียมไว้3จานให้เท่ากับจำนวนสีของทรายสีที่คุณครูแพรนำมาเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกระดาษ A4 ค่ะนี่ค่ะ